0: การแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 100% ประกาศผลวันที่30กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้และเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอเสรียงอำเภอศบเมยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงและติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเป็นเกมกลางสัปดาห์เรอัลเบติสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน1-0มาลาก้าแพ้บีอาร์เรอัล1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าชนะนอริชซิตี้5-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจะระดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะเอ็นอีซีเนเมเกน5-0เรอัลซูซิดาดแพ้บอลมัด1-2เบียซิกตชนะโอลิมปิกมาร์เซย์4-1กาสโกเซลติกแพ้เฟรนวารอส1-3และคริสตัลพาเลซชนะเลสพอตนั่นที่เหลือ10คน4-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4แมตช์ที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะคีร์กีสสถาน3-0เซต25-13 25-7และ25-7คะแนนเก็บ6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากกองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ต้อนรับการกลับภูมิลำเนาของพลทหารณรินทร์เงาพลายกำลังพลของหน่วยหลังรับการฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาด้านขวาจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันยึดมั่นในการดูแลสิทธิกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและต่อเนื่องผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ย้ำแนวทางปฏิบัติในการฝึกให้เหมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความรู้และทักษะก่อนกำลังพลจะลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในปีงบประมาณ2570กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21บูรณาการตำรวจตระเวนชายแดนและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่สกัดลักลอบการลำเลียงยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้120กิโลกรัมริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดการแข่งขันบินโดรน FPVFirst Postal View เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแข่งขันเดินทักษะประจำปีเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับรองรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ราคาน้ำมันโลกลดลง 1% แต่ยังเกิน100ดอลลาร์ต่อบาเรลยังคงเป็นห่วงปัญหาอุปทานน้ำมันเนื่องจากสงครามยังคลุกรุ่นซาอุดิอาระเบียยังโจมตีทางอากาศในจังหวัดฮัตจาของเยเมนส่งผลให้ชาวเยเมนเสียชีวิตและบาดเจ็บบางส่วนล่องเรือหนีตายลงทะเลแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: ถึงสตะเมื่อวานการกำหนดน้อมประนตบำเพ็ญกุศลถวายถึงร้อยวันผ่านไปโศกไม่คลายไทยทั้งหลายน้อมบุญส่งพระองค์พาอรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่พูดคุยทักทายและดำเนินรายการร่วมกับคุณฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนพระองค์พานะครับปวงชนชาวไทยก็ได้น้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ในส่วนของกองทัพบกก็มีพิธีบำเพ็ญกุศล
2: ใช่ครับ
1: นะครับวัดวาอารามต่างๆส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศก็ยังน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับแม้ว่าร้อยวันจะผ่านไปแต่ว่าความโศกในหัวใจก็ยังคงอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: นะครับยังคงเฝ้านึกถึงพระกรณีกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดนะครับเอาเช้าวันนี้วันศุกร์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับมีอยู่ข่าวหนึ่งที่หลายคนก็ฮือฮาทีเดียว
2: น้องลิซ่า ใช่ไหมครับ
1: น้องลิซ่าพาส้มตำไทย
2: ครับ
1: พาเบียร์ไทยขึ้นรายการ The Tonight Show นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกเลยนะฮะ
2: ก็พูดถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีการแชร์เป็นการตัดคลิปบ้างเป็นคลิปเต็มของรายการบ้างเนี่ยนะครับ เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยนะครับโอดังกระหึ่มอาจารย
1: ์นั่นสิน
2: ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ลูกชิ้นยืนกินนะทุ่งดอกบัวแดง
1: ใช่ครับ
2: นะครับมีในส่วนของร้านอาหารยาดมนี่นะ ก็เป็นกระแสนะครับล่าสุดก็มีในเรื่องของส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการชมเขาบอกว่าผ่านเขาบอกว่าช่องทางการมองเห็นผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางดิจิทัลที่เขามีการไปรวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้มีค คนดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาเพลงนะครับซิงเกิลของลิซ่าสวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วก็เดี๋ยวเขาเตรียมที่จะออกเพลงใหม่ให้กับแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันคุณลิซ่าบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัวทีแต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นบทเพลงอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเนี่ยนะครับแต่ที่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยคนเราทั่วโลกเนี่ยนะฮะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส้มตำกับเบียร์ไทยเนี่ยนะ
1: ครับไอ้คือตัวทีผมก็นึกถึงไทยแลนด์นี่แหละนะ
2: เดี๋ยวรอดู
1: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะนะครับบวกกับตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่นะครับเข้าไปที่อเมริกาแล้วนะ
2: ก็ประมาณ23กันยายนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์ครับ
2: ครับผม
1: เนี่ยเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นำพาให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะฮะเยาวชนคนไทยหรือหญิงไทย
2: ครับ
1: ไม่แพ้ชาติใดในโลก
2: โอ้ใช่
1: ครับและยิ่งเป็นเยาวชนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับอายุยังไม่มากเนี่ยแต่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ได้ระดับโลกนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมให้กับเด็กๆและเยาวชนในการฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาสาวไทยอย่างเช่นวอลเลย์บอลนะก็จะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
2: โอลิมปิกแล้ว
1: ปีนี้
2: ใครจะคิดอาจารย์ ที่ต้องบอกว่าเป็นโอ้หนึ่งคือแรงฟิตซ้อมของนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็แรงเชียร์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยครับ
1: ครับนี่คือเมืองไทยของเราที่มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ปี2519 50ปีมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองบางนรามาเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยครับ
2: ครับซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ร่วมแสดงผลงานในวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดซึ่งถือว่าเป็นของดีในพื้นที่นะครับและยังได้พระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงมีการแข่งขันนกเขา
1: ใช่ครับ
2: แข่งกันขันเสียงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้สุดยอดไปเลย
1: ทางใต้เขานิยมเลี้ยงนกเขาไงเพื่อไปแข่งขันกันนะครับเนี่ยงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะครับประกอบด้วยงานวันลองกองการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดอย่างที่ว่าแล้วก็เนี่ยประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการแข่งขันเรือกอและเรือยกกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับขบวนแห่ทางบกจาก13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับซึ่งรอบนี้ก็มีนิทรรศการวิชาการจาก26หน่วยงานรวมทั้งหมด5โซนนะครับภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับได้แก่โซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินเขาก็มีการนำเสนอนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีเกษตรด้วยครับ
1: ครับโซนสนองงานพระราชดำรินั้นนำเสนองานสนองพระราชดำริทั้งในด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษานะครับเขานำเสนอการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพการนำนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็อาชีพของชุมชนครับ
1: โซนทรัพยากรและการอนุรักษ์นำเสนอการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าสนใจก็คือเขามีการนำเสนอการพัฒนาคนในมิติต่างๆคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่การสาธารณสุขของประชาชนนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่ออย่างที่บอกนะครับศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมลูกใจด้วยพระบารมีเช่นนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทนะฮะมีกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอผ้ารวมไปถึงสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนการประกวดและแข่งขันผลิตศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานให้คงอยู่สืบไปครับ
2: ครับก็หลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 13:40 นาทีนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานหนันที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานซึ่งสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของครุพันธ์ที่โรงอาหารได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นแทนทั้งหมดนะครับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี2567ครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับในสังกัดคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ในชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,697 คนนะครับโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2,563 ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงทุกคนครับส่วนผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน ONET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมนั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2: ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เริ่มให้เด็กเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้มีในเรื่องของการเรียนแบบวิชาชีพด้วยนะครับการเย็บเสื้อผ้าการเดินจักรต่างๆนะครับแล้วก็พระองค์ได้พระราชทานอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนแล้วก็เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบ100วันสิ้นพระชนม์อย่างที่เกริ่นกล่าวตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
2: ครับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวันครบ100วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรศธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรศธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะครบบรรจบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลทักษิณานุประทานจำนวน2วันด้วยกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็ได้แก่วันนี้ นะครับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ในเวลา17นาฬิกาและวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับ
2: แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้นะครับช่วงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจะเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามกับศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงนะครับในขณะที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กันยายนเนี่ยนะครับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจะอยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกาซึ่งในวันพรุ่งนี้จุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลฎีกานั่นเองครับ
1: ครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: 2นาฬิกาครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11นาฬิกาครับ
1: ครับก็ขอความร่วมมือถึงจุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือว่า20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา19นาฬิกาขอความร่วมมือนะครับถึงก่อนจุดคัดกรองจะปิดแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอให้สวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นครับ
0: ครับสรุปก็คือวันนี้ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยง
1: ครับ
0: นะครับช่วงบ่ายงด
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนพรุ่งนี้ได้ช่วงบ่าย
1: เป็นต้นไป
0: ช่วงเช้างดเพราะจะมีเสด็จพระราชดำเนินนะครับขณะเดียวกันการบำเพ็ญกุศลถวายในวาระครบ100วันหรือสัตมวานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ภูมิภาคทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับ
1: ครับก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่เวลาช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาของอุดรธานีเนี่ยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ100วันหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเนี่ยนะครับจังหวัดอุดรธานีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการนิมนต์หลวงพ่อบุญศิลป์นะครับหลวงพ่อบุญศิลป์โชติปัญโยนะครับหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าหลวงพ่อแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับ
0: ซึ่งท่านบวชเอาภาษาเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ แห่งวัดป่าศรีคุณารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเช้านี้ช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยพระบุญศิลป์เนี่ยนะครับท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรก็รับบาตรจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่บริเวณสารกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอุดรธานีเนี่ยมีการบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยเยอะเลยทีเดียวที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวครับ
0: ครับพระองค์พาทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยพระกรณียกิจมากมายจริงๆอย่างเช่นโครงการหรือมูลนิธิต่างๆที่พอยกตัวอย่างได
1: ้ครับก็อย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกเหตุการณ์นะอาจารย
0: ์
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนใดๆก็ตามแต่เรามักจะเห็นเนี่ยสีส้มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เลยก็คือเป็นสีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยตั้งเต็นท์แล้วนะครับประกอบอาหารบ้างแหละมีจุดนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยเหลือในทุกมิติควบคู่เคียงข้างกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าลงพื้นที่เลยทีเดียวครับ
0: ครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นโอกาสที่2นะครับในการที่จะได้มีอาชีพแล้วก็พัฒนาจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์นะครับมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการกันอยู่ครับ
0: แต่พระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรสหประชาชาติก็องค์การสหประชาชาติก็ได้ทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่พระองค์ท่านอีกด้วยเนี่ย
1: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมแล้วก็หมายกำหนดการในวันนี้เนี่ยนะครับมีในส่วนของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ปี2569นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นประธานในการประชุมนะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็มีในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมอย่าง พร้อมเพรียงจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับ
0: ทุกเหล่าทัพก็มีความส

0: ขันไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบกก็มุ่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครับ
1: ครับก็ร่วมกันนะครับในการดำเนินการในหลากหลายมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานสอดประสานแล้วก็ร่วมมือกันนะอาจารย์มันหน่วยใดหน่วยหนึ่งอะทำงานหน่วยเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุมแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็มีการเสนอในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาทางด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปครับ
0: ครับนี่คือความสามัคคีพร้อมใจของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก็หมั่นประชุมกันเนืองนิดเนี่ยฮะตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักอปริหานิยธรรมไม่เสื่อมแน่นอนถ้าประชุมกันบ่อยๆเพื่อทบทวนเรื่องราวในการปฏิบัติร่วมกันครับ
1: คงต้องนำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยสำหรับเช้านี้ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐธาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
9: จริงๆฮะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับวสป.711สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี AM855มาแล้วจ้าขอบคุณพี่นิเนาะอยู่ที่หนองม่อตาคลีนครสวรรค์เมื่อวานบุกถึงบ้านเลยบอกให้ไปทางหนองแอกโอ้วัดหนองแอกเลยบ้านพี่ไปตั้งไกลนะแต่ก็ไปจนถึงนะฮะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านเลยกำลังยกกำลังแบกลงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับมาอีกแล้วศิลาดานมโนรม2 ตันครึ่งเลยแถมไม่ครึ่งตันเป็น3 ตันเลยพอใจไหมพอใจเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆเจอกันนะที่ศิลาดานนะมโนรมชัยนาทที่มาชัยภูมิทำไมไม่อ่านชัยภูมิที่ชัยนาททำไมไม่อ่านชัยนาทบ้างเอาผมหาคนรู้บอกหลายคนแล้วนะทำไมไม่อ่านชัยนาทเอาเดี๋ยวเจอกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้แวะไปที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีตลาดสดภาษีซุงชัยนาทด้วยครับสั่งสินค้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสดทั้ง2 สูตรน้ำมันงาดำสกัดเย็นแต่การดูแลสายตาเนี่ยแกบอกว่ายาย่าบิงราคามันสูงนะขอเป็นดีแคร์กันแล้วกันได้ครับดีแคร์มาละที่นกอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งโปรมิกซ์ออยล์โปรมิกซ์ออยล์ดูแลเรื่องไตอะไรเงี้ยเนาะสบายบือสะดือโบเดี๋ยวเอาไปให้ครับระยะทางแค่นี้พอดีเราจะไปศิลาดานมโนรมเลยฝากคิดถึงน้องสุด้วยนะน้องสุมโนรมศิลาดานเนี่ยเป็นแฟนประจำแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเราไปเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ไม่ได้จำหน่ายแล้วเนื่องจากว่าไปมีครอบครัวแล้วสามีหาเลี้ยงคิดถึงคิดถึงนะครับขอบพระคุณมากครับหลายๆท่านนะฟังติดตามรายการลุงช้างบอกแม่คุยมากกับเปิดเพลงอยากจะฟังเพลงนี่ลุงช้างวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่เจ๊หมูชอบมากนะเพลงนี้รักพิลึกไปฟังเลยครับเหมือนข้าวคอยเกี่ยว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-169

แม่ขอบคุณพี่สาวจากบ่อสุพรรณนะสั่งโปรมิกออยล์เลยนะครับการดูแลไทยเนี่ยมันเรื่องสำคัญนะแต่กินอาหารที่มันรสชาติเค็มมากๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเบาๆหน่อยเบาๆโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนหลายคนเนี่ยไปทำงานมากลับมาถึงบ้านปุ๊บโอ้โหจะนอนอาบน้ำแล้วจะนอนแล้วหิวอยากจะกินนู้นกินนี่โดยเฉพาะไอ้มื้อนี้แหละครับมันตัวทำลายสุขภาพเลยคุณผู้ฟังจริงๆเอ้าไม่เชื่อไปถามคุณหมอไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมเยอะๆมันมีกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยนี่โจ๊กคัพอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันมีโซเดียมนะฮะอาหารสำเร็จรูปหลายๆอย่างโอ้มันหิวจะทำไงเราจะให้กินน้ำไงน้ำลุ่มท้องไงเดี๋ยวไม่ต้องนอนนะชีเลียดชีลาดนะไม่ยากหรอกครับตอนนี้ต้มน้ำร้อนๆเอาโกโก้ลุงช้างชงไปเลยอร่อยอิ่มด้วยนะฮะหนึ่งซองน้ำข้อนแก้วก้องแกงก้องแกงก้องแกงชงเลยนะจวบนะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลมีอบเชยด้วยไม่ใช่สุกรสนะครับผสมหวานอร่อยนะไม่ได้หวานเป็นไม่ได้หวานเพราะน้ำตาลหรอกนะสู้ดื่มก่อนนอนดื่มตอนไหนก็ได้แต่ถ้ามันหิวจะนอนแล้วก็นี่ไงโกโก้หนึ่งแก้วแจ๋วจะบอกให้0812901691ตอนนี้โกโก้ลุงช้างไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะมีอยู่ร้านนพรัตน์ที่เดียวหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วจ้าแม่ทองมาแล้วจ้าขอ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: พอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะจะเป็นยาย่าบริงเป็นดีแคร์ได้หมดแหละพี่น้องนะครับดูแลสายตากันเนาะนะครับยาย่าบริง1กระปุกมี60เม็ดนะรับประทานได้1เดือนเลยนะครับรับประทานได้เดือนนึงเพราะว่ามี60เม็ดรับประทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดอย่าไปกินหน่อไม้เขาล่ะเออมันไม่ถูกกับหน่อไม้นะครับจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ต้องสั่งซื้อแหละเพราะว่ามีตัวแทนจำหน่ายเพียงร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงร้านจีงว่นจันช่องแคร์นอกนั้นยังไม่มีนะยาย่าบิงแต่ถ้าดีแคร์เรามีกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมก็มีนะครับ081-290-1691แม่25นาทีแป๊บเดียวหมดแล้วเนาะลำลากันไปเลยนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับส่งงานเพลงรักสาวนครสวรรค์เลยนะฮะเมื่อวานนี้ผ่านตาคลีมาโอ้เขากำลังเปิดเพลงกันเลยที่วัดรักสาวนครสวรรค์นะส่งความสุขให้ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
2: ่
3: และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระขออภัยค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพเรือแถลงข่าวพร้อมตอบข้อซักถามในโครงการจัดหาเรือฟริเกตและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขณะที่เวลา 8:30 นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีจับตากองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเวลา 11:00 นที่หอประชุมกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดในทุกมิติพร้อมตอบทุกข้อซักถามส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ฝนถล่ม71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสแล้วกันครับ
3: ตลาดน้อยกรุงเทพติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของ Time Out Global สำหรับตลาดน้อยเริ่มจากเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุ้นเคยกันในภาพของร้านอะไหล่และอู่เครื่องยนต์วันนี้ตลาดน้อยกลายเป็นอีกมุมของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้มีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆและงานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมชาติ
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: มาตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เห็ดลิ้นจืดสม
8: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกิ
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป711ลพบุรีนะครับ
1: สวัสดีชาวลพบุรีและท่านที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก็สถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นจอส1กรุงเทพ
1: กรุงเทพและปริมณฑลฟังกัน
0: AM 657เนี่ยนะตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี
0: ความถี่
1: 97.75
0: ระบบ FM นะครับ
1: ฟังกัน
0: สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
1: สวัสดีชาวทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: FM
1: 92.50 เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 นะ
0: นะครับ
1: FM นี่แหละ
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุถอกเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดประจินบุรี855นะ
0: เป็นระบบ AM นะ
1: ฟังกัน
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะ
0: FM
1: 89.75 นี
0: ่นครนายกครับ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเมื่อวานนี้ลุงช้างกันหนีไปนู่นมาเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปหนองม่อตาคลีสิ
1: เอาไปทำไมเออน่ะ
0: เอาปุ๋ยไปให้เขา
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: แหมทีมงานกำลังยกดองแดงดองแดงกำลังเลี้ยงเลย
1: เป็นยังไงอ่ะน่ะ
0: เอามาอีก3ตันน่ะที่นู่นน่ะ
1: สั่งมา3ตันไง
0: ศิลาดาน
1: ไม่เอา4ตัน
0: ขอเขาบอกมาแค่นี้แหละเอา2ตันครึ่ง
1: 2ตันครึ่ง
0: เลยแถมไม่ก็ไปครึ่งตัน
1: นานได้3ตันเลย
0: ได้3ตันเลยจ่าย2ตันครึ่งพอนะพี่ดำริดนะ
1: ไปส่งไงวันเนี้ย
0: วันนี้ผมไม่ได้ไปอ่ะสิ
1: โอ้โหผมว่าจะไปเลยเนี่ย
0: โอ้โธ่ไม่บอกอ่ะพาไปด้วยใช่ เอาของแถมไม่ต้องห่วงครับมีให้แน่นอน
1: รถแลกแจกแถมกันไป
0: พอกำลังขนของให้แม่บ้านพี่นิที่อยู่หนองม่อเนาะ
1: ครับ
0: กำลังยืนดูน้ำมาท่าไม่กินเสร็จปั๊บมีลูกค้าโทรมาลุงช้าง
1: ว่าไง
0: โอ้มันปวดหลังปวดบั้นเอวหูยเอายามากินหน่อยฉันเคยกินแล้วแล้วฉันไม่ได้กินไปตั้งนานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไงเอามา3กล่อง600บาทไม่เสียค่าส่งอ่ะ
1: สั่ง3กล่องเลย
0: ใช่รีบส่งให้เลยอ้าวลุงช้างขายยานี้ด้วยเลยบอกชายโฆษณาด้วย
1: เขาไม่รู้ไง
0: โอ้ดังนั้นแล้วก็ส่งมาด้วยแล้วก็ดีพอกลับมาจะถึงบ้านพี่นิแฟนพี่เขานะ
1: ครับ
0: แม่ลุงช้างเอายามา3กล่องเห็นแม่บ้านเขาบอกว่างั้น
1: โอ้
0: เดี๋ยววันนี้ส่งให้พวกนี้ได้รับนะพี่นะ
1: แกก็น่าจะบอกตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ่ก็บอกเมื่อวานนี่แต่โทรตามหลังมาน
1: ั่นสิจะได้ให้เขาไปตั้งแต่ทีนั้นไปส่ง
0: ครับพวกผมไม่เสียตังค์ด้วยนะ
1: นั่นแกใจดีอยู่แล้วตาช้างเนี่ย
0: คุณเพิ่งรู้เหรอเขาใจดีจะตาย
1: เอ
0: าอีกแล้วโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้อีกแล้ว
1: เดี๋ยวผมจะ
0: เดี๋ยวพวกคุณนึกว่าของผมอีก
1: คนอะไรจะรักแม้กระทั่งโทรศัพท์เ
0: ลยครับผมวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถไปดอนปูนะ
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีไปอุดหนุนกันนะ
0: ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่อยู่เขื่อนป่าสักด้วย
1: วันนี้ไม่ได้ไปนะ
0: ครับวันนี้จักว่าจะไปหนีฝนกันดิไปหนีฝนที่
1: เขื่อนป่าสักไง
0: ไม่ใช่ดอนปู
1: ดีดอนปูวันนี้ไปที่นั่นเนี่ย
0: เขาจะไปดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
1: เออ
0: แต่เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะบ้านเราเนาะ
1: มีใช่ไหม
0: มีเมื่อคืนฝนตกพรำเลยไม่ได้จิ้ลำมาลายอย่างเดียวลพบุรีก็ตกที่สตูลก็ตกครับพี่น้องภาคเหนือวันนี้170นะเยอะนะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฟังเขาฟังเราได้หลายจังหวัดนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: นี่มีตกมากถึง 80%
1: ตก
0: ของ
1: พื้
0: นที่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101
1: จังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ
0: แล้วก็อุบลราชธานีที่ตกหนักๆเลยก็คือเลย
1: หนองบัวลำพู
0: อ
1: ัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา
0: อันนี้ตกหนักเลยดักขอแค่บ้านเขาเลยนะส่วนภาคกลางครับ170ครับก็นครสวรรค์ไง
1: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
0: อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
1: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครนะ
0: ครับพี่น้องกาญจนบุรีฟังทางคลื่นของ FM 97.75 นี
1: ่ฟังได้
0: เมื่อวานน้องชายก็โทรมาบอกว่าฟังชัดเจนเลยลุงช้างเอาโฟกัสมาให้1กล่อง
1: สั่งโฟกัสเนี่ยนะ
0: เออเห็นรายการต่อจากลุงช้างไปแถวเขามีโฆษณาโกโก้เลยนะชูเหมือนลุงช้างเลยแต่เขาขายถูกกว่าลุงช้าง
1: โอ้โหว่างั้นเลยไง
0: ผู้ที่เจ็บใจเล่นเหมือนกันเ
1: ล
0: ยแต่ว่าผมว่ามันไม่ถูกกับผมนะกล่อง260บาทจะถูกได้ไงผมซื้อ2กล่อง500บาท
1: นานนาน
0: แล้วแต่นะแต่สั่งซื้อใครก็ได้นะครับ
1: เหมือนกันแล้วแต่
0: ซื้อเรานี่2กล่อง500นะจ๊ะภาคตะวันออกเป็นไง
1: 170ของพื้นที่เนี่ย
0: ฟังอยู่ AM 855นี่มีตกบริเวณสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและ
1: จังหวัดระยองนะ
0: แต่ที่ตกหนักมากๆเลยคือเจ้าภาพเลยนะ
1: นครนายกประจินบุรีจันทบุรี
0: และก็จังหวัดตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ทีมงานเรากำลังอยู่ที่ชุมพรตอนนี้นะกำลังยกเสาลงเลย มีตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชแล้วก
1: ็สงขลานะ
0: เมื่อวานน้องดีเจผักหวานขับรถดองแดงดองแดงไปสงขลาเนี่ย
1: ไปทำไมเออนะ
0: บอกไปธุระ
1: โอ
0: ้โหอยู่สตูลขับรถไปสงขลา
1: ขับดีๆนะ
0: 200กว่าโลเจอฝนตลอดทางเลยนะ
1: โอ้ร้อยละ60ประดานะตกหนักที่ไหนอะนะ
0: ก็จะตกหนักอยู่ที่สุราษฎร์ช
1: ุมพร
0: ชุมพรเนี่ยนะ
1: แล้วก็สุราษฎร์ธานีอะนะ
0: ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สตูลเป็นไงเจอไหม
1: ที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
0: เมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนเลยตรังกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับ
1: ร้อยละ70ป่ะนะ
0: แต่ที่ตกหนักจริงๆก็คือระนองพังงาและ
1: จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยจ้าแม่จ๋าน
1: ี่ภาคตะวันตกเนี่ยนะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะ
0: พอได้ไหมพอได้ไห
1: ม
0: พอได้นะฮะฝนตกน่าดูเลยนะครับเนี่ยมีข่าวสารเรื่องราวเยอะแยะที่จะเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับพี่น้องบ้านเราที่ฟังรายการเราสองคนอยู่เนี่ยเนาะแม่ชอบใจขอบคุณจริงๆทุกคนโทรมาให้กำลังใจแม้กระทั่งที่บ้านอะไรนะที่อยู่ที่โพธารามอ่ะ
1: ราชบุรีนะ
0: ปักท่อปักท่อ
1: ปักท่อราชบุรี
0: ขอฟังเพลงปักกดกลางใจเข้ามาที่พระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พุทธประหังอะนะอะไรนะพุทธประหังอะเนาะที่เขาไอ้ครูสลาก็แต่งให้อ่ะบอกลูกช้างเปิดทีเดียวแล้วไม่เปิดอีกเลยก็มีคนขอสิเดี๋ยวเอาไว้วันหลังคุณจะเปิดให้ฟังนะวันนี้ไม่ทันละ
1: นาน
0: นะครับก่อนที่ไปฟังข่าวเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวทำบุญก่อนดีกว่าไหมมีมาใหม่อีกหลายวัดเลยนะคุณผู้ฟัง
1: เรื่องของงานกฐินเนี่ยนะ
0: ขอบคุณพุทธนาฏนุนที่ออกตังค์ให้เราเนี่ย
1: ก็จะได
0: ้ตังค์ให้ทางวัดเนี่ยนะ
1: ประกาศให้กับทางวัดเขาไป
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
1: กาพญาเสือถุงสีเขียว
0: เป็นโปรมิออย
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ยาย่าบิงดีแค
1: แล้วก็ยังมีทางด้านของ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: มะระขี้นกนะ

0: ตรา
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ก็มี
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: นี่คือผู้ที่เขาออกตังค่าโฆษณาให้กับทางวัดนะครับส่วนใครจะทำบุญกับลุงช้างนี่ไม่ยากเลยแค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้ทำบุญแล้วกับปุกละ5บาทครับ
1: ปุกหนึ่งเราขาย300ก็ท่านทำบุญได้5บาทนะ
0: 295ยกคืนให้บริษัทเขานะครับจะได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
0: เริ่มปิดรับสมัครก็วันที่1พฤศจิกายนนะเขาจะเริ่มวางท่อกฐินกันไม่ใช่วางต้นกฐินกันใช่ไหมแล้วก็จะได้นำปัจจัยที่ท่านมาทำบุญกับเรามาเนี่ยเราจะได้ไปให้ทางสำนักสงฆ์เขาเนาะ
1: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็จะมาตั้งโรงทานคู่กับโรงช้างด้วย
1: โรงทานอะไรเนี่ย
0: ก็เป็นขนมจีนเพราะน้ำยาเพราะว่าพี่บิดาเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีน้ำยา
1: โอ้โหเอาน้ำจีนน้ำยามาตั้งโรงทาน
0: คนอะไรไม่มีน้ำยา
1: เด็ดกันแล้วก็ลุงช้างเขาก็มีโรงทานด้วยใช่ไหมล่ะ
0: มีกาแฟกับโกโก้นะ
1: เอาไป
0: ใครชอบแบบไหนก็ไปเดี๋ยวเราจะมีกันไกลไว้ให้มีแก้วมีน้ำร้อนไว้ให้แหละไปถึงก็ตัดซองเปาะฉีกเปาะน้ำถุงปุ๊บ
1: คนคนคน
0: คนคนเนี่ยจุ๊บได้เลยนะ
1: ใจกันละนะ
0: สบายใจดีเนาะแม่เอาแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยนะสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ทำงานเป็นข้าราชการทั้งหลายอ่ะเตรียมของคือเอาของคือหลวงด้วยนะ
1: อะไรอ่ะ
0: โอ้โหนี่บางคนก็รถเขาใช้รถหลวง
1: โอ้
0: บ้านพักก็บ้านพักหลวงคืนกันนะมีอยู่อย่างเดียวที่ห้ามคืน
1: อะไรอ่ะ
0: เมียหลวง
1: เมียหลวงไง
0: ห้ามคืนหลวงเขานะ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูแลรักษาจนกว่าจะตายจากกัน
1: เ
0: อ้ามาเริ่มมาที่31ตุลาคมเลยเนาะเริ่มเท่ากับถิ่นกัน
1: สัมภา
0: ระ
1: คีนะ
0: ครับ
1: เป็นกองละ500กองละพันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธานะ
0: จ้า
1: จะตั้งโรงทานก็ติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโครพรมตำบลหนองตำบลหลุมข้าวตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมหมู่8ตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือหมู่6ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโอกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราช

0: ธาธรรมตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีก็วันที่29 30และ31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: 2คืน2วันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: แม่วัดมะปรางหวานกับวัดราชสถาธรรมนี่วันเดียวกันเลยเนี่ย
0: วันเดียว
1: คนที่อยู่ตรงกลางไม่รู้จะไปทำที่ไหนดีไม่รู้จะไปทำหรือไม่รู้ไปกินหลงทางที่ไหนดีก็บ้านใกล้เลนเคียงกันเนาะเรา90กันเป็นงานบุญงานกุศลฝากพี่น้องบ้านเราด้วยนะครับเทศกิจบางเขนครับไปจับรถบรรทุกครับแล้วก็ปรับซะเลย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เอาไปเทกี่คนใส่รถเก่งแล้วนะ
0: ทำให้หล่นเกลื่อน5แยกรัชพลเนี่ยนะ
1: 5แยกวัชรพลนี่ไง
0: วัชรพลเนี่ยนะ
1: ใช่แม่
0: เอาไปทิ้งยังไง
1: บรรทุกยังไงเทกี่คนใส่รถเก่งแล้ว
0: อ่
1: ะเต็มถนนหมดเลยดูที่น่ะดีนะเป็นขี้โคลน
0: อ
1: ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็
0: นาน
1: ไม่ไหวจริงๆนะงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์นี่ก็เกี่ยวกับการดูแลดวงตานะ
1: ทั้งคู่แหละครับ
0: ยาย่าบิงก็เกี่ยวกับตานี่แหละ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยจะเอาสูตรไหนก็ได้เหมือนกันแหละ
0: ยาย่าบิงก็กระปุกก็800
1: มี60เม็ดส่วนดีแคร์ก็2กระปุก60เม็ด
0: 650บาทเป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิออยที่ดูแลเรื่องไตนั่นแหละนะ
0: ปุกก็650เหมือนกันเนี่ยนะ
1: กรณีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกขนดินและขี้โคลนเนี่ย มาเต็มคันเลยเกิดเบรกกระทันหันนะ
0: พอเบรกเท่านั้นแหละ
1: ขี้โคลนก็เอี้ยบไปข้างหน้าแล้วมันก็ถอยหลังอ่ะดิเป็นหล่นใส่รถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบริเวณ5แยกวัชรพลถนนสุขาภิบาล5
0: น่าน
1: เขตบางเขนกทมเมืองที่คนตกท่อเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพมหานครนะ
1: ส่งผลให้การจราจรติดขัดมีรถสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลครับผ
0: ม
1: ล่าสุดครับนายศักดิ์เทพเกียรติพิชยาท่านเป็นผู้อำนวยการเขตบางเขนครับ
0: พร้อมทั้ง
1: นางสาวฉัตรไพฑูรย์มาศรีนวลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะครับ
0: หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสน.บางเขนเนี่ย
1: และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสิ
0: หายตรวจสอบกัน
1: ขี้โคลนมาใส่เขาได้ยังไง
0: รถคันอื่นเขาเปิดไปหมดแล้ว
1: หมดเลยต้องไปเสียเงินล้างอีกนะจลัดสีคาแคร์เป็นไงนี่หน้าบ้านเราเนี่ย
0: เป็นไง
1: ล้างรถไปล้างรถซดกาแฟนี่จลัดสีคาแฟจลัดสีคาแคร์เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณะเข้าดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดผิวจราจรครับ
0: ทำความสะอาดแล้ว
1: เพื่อจะได้คืนสภาพพื้นที่และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน
0: ทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: ก็ได้ดำเนินการจับปรับผู้กระทำผิดแล้วครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อหา
1: ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวอีกอย่าทำอย่างนี้อีกนะ
0: โดนปรับไป
1: โดนปรับไปรถเก๋งก็สุดยอดจะสรรสวยเหมือนกันนะ
0: นั่นสิ
1: มาดีๆแท
0: ้ๆไม่น่าตามกันมาเลยเนี่ยนะ
1: เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ตำรวจบุกจับนายกอบต.ครับ
0: รีดเงินลูกจ้างชั่วคราว
1: แลกต่อสัญญาจ้างถ้าใครไม่จ่ายเตรียมตัวงาน
0: เรียกหัวละเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 10,000-30,000แล้วแต่ตำแหน่งไง
0: โอ้โห
1: โอ้โหไปนี่เนี่ยเขาจะหมดวาระแล้วสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมล่ะ
0: นั่นสิน
1: ายกเรียกมาหน่อยด้วยว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย
0: ใครอยากทำงานต่อนะ
1: ใครอยากทำงานต่ออามะคนละไอ้นี่ละ10,000ไอ้นั่น20,000ไอ้นี่30,000ว่างั้น
0: เรียกค่าหัวกันนะ
1: ครับต้องเรียกสิ
0: ปีนึงก็แล้วแต่หมื่น
1: เขาทำงานเขาทำงานกี่ปีเนี่ยลูกจ้างชั่วคราว4ปีใช่ไหม
0: ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้เหมือนกันใช่พระบอกใช่บอกหน่อยสิเนี่ยเขาจับเลยครับ
0: มีแบบนี
1: ้ลูกจ้างเขาหัวใสไง
0: นั่นสิ
1: บันทึกเทปไปเลยหลักฐานเพียบพร้อมเลย
0: เดือนก็ไปเท่าไหร่ยังก็มาเสียหัวคิวอีกกระดา
1: เมื่อวานนี้พี่เต่าของเราเนี่ยนะ
0: ไปเองเลย
1: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเดี๋ยวจะได้เป็นพลโทแล้วนะเนี่ย
0: นั่น
1: นะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนายยศพล
0: อ
1: ันนี้ก็อายุ65ปีแล้วเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี่ย
0: หนองหมี
1: อำเภออ
0: าราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะ
1: จังหวัดอะไรมีทั้งสองหัว
0: ศรีสะเกษไง
1: ครับตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตความประพฤติมิชอบภาค3นะครับความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
0: นั่น
1: ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
0: เพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจ
1: เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
0: แก่ตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยนะ
1: และเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
0: และก็จับกุมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
1: โอ้โหคาโต๊ะทำงานเลยคุณผู้ฟัง
0: อำเภอราศีสไลด์เนี่ยนะ
1: ครับสำหรับการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ย
1: จากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีว่าน
0: ายยศพลเนี่ยนะมีพฤติการ
1: โอ้เรียกรับเงินจากเจ้าพนักงานจ้างอ่ะ
0: ไอ้ต่อสัญญาต่อการจ้างเนี่ยนะ
1: ไม่เล่าไม่เล่า
0: ต้องเสียเงินเนี่ยนะ
1: เองให้ค่าหรือค่าจะให้ทำงานจนจะทำงานต่อไง
0: นั่นสิ
1: จากการตรวจสอบพบว่ามาต้นเดือนสิงหาคม69เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ยศพลเนี่ยเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คน
0: พร้อมกับแจ้งว่าสัญญาเนี่ยสัญญาจ้างเนี่ย
1: จะสิ้นสุดเดือนกันยานี่แล้วนะ
0: สัญญาเนี่ย
1: 69เนี่ยหมดแล้วนะสอบถามผู้จะร่วมประชุมว่ามีผู้ใดมีความประสงค์จะต่อสัญญาหรือเปล่าน
0: ั่น
1: แต่
0: ยังไง
1: ต้องจ้างต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญานะ
0: มีธรรมเนียมแบบนี้ไง
1: ต่อมาพนักงานจ้างเขาก็เข้าไปพูดคุยรายละเอียดกัน
0: เกี่ยวกับการต่อสัญญาที่ห้องทำงานของ
1: นายกนี่แหละ
0: นายกเลย
1: ลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายคนละ 10,000
0: ส่วนผู้อื่นล่ะ
1: ที่มีอายุเกิน3ปีจ่าย 30,000 น่ะ
0: อันนี้ถ้าทํา3ปีต้องจ่าย 30,000 เน
1: ี่ยจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายก็วางแผนดิ
0: ทํายังไง
1: รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
0: แล้วก็คลิปเสียง
1: ระหว่างการสนทนาต่อรองเงินค่าสัญญาจ้างนี่แหละ
0: เพื่อนํามาเป็นหลักฐานในการประกอบสํานวนคดีเนี่ยนะ
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่ปปช.และพนักงานจ้างก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
0: กับพนักงานสอบสวน
1: ครับเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอันคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
0: ออกหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าไปจับกุมในที่สุดเนี่ย
1: ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวยศพลนี่แหละครับ
0: เข้าสู่กระบวนการสอบสวน
1: ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
0: ขาโต๊ะเนี่ยนะ
1: โอ้ก็ส่งที่นี่ส่งพนักงานสอบสวนดิ
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: คุณปฏิเสธได้ยังไงแล้วหลักฐานมันจ่องคลื่มขนาดนั้นน่ะ
0: ขาโต๊ะเงินก็ยังอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะ
1: จำได้ขาโต๊ะไม่ใช่โต๊ะกลมนะไอ้โต๊ะกลมสีส้มไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะ
0: อันนั้นตำรวจเขายึดไปแล้ว
1: กองปราบนะผมไม่เกี่ยวกับอบต.นะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: เรื่อง
0: ของ เรื่องของอบต.เนี่ยนะ
1: ไงก็เลี้ยวไปสักหน่อยนึง
0: ยุ่งกันนะ ว่ากันไป
1: เลี้ยวเข้าวัดไปสักหน่อยเพื่อความสบายใจเนาะวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัดดอนปูนะแม่ที่ดอนปูว่ารอรับพี่ปิดาก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็มีไป
0: จะไปซื้อก็ไปหากัน
1: จะเอาปุ๋ยสักกระสอบสองกระสอบก็ว่ากันไป
0: ก็จะได้ติดรถไป
1: ขอบคุณไปยังร้านบัวเภสัชเมื่อวานสั่งของมาเยอะเลยก็เลยแวะร้านบัวเภสัชด้วย
0: ขมลงไง
1: ขมลงเนี่ยแหมจริงๆถ้าไปเองก็จะแวะร้านสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทด้วยเนอะวันนี
0: ้
1: วันนี้ทีมงานก็ไปเขาไม่ให้ผมไปเมื่อวานเล่นไปตันหนึ่งแล้ววันนี้พอ3ตันปุ๊บไม่ให้ไปซะแล้วเอาก็วันที่8มกราคมไปดูลิเกกันนะ
0: เอาลิเกโชว์เล่ชาติรักพกดลินเนี่ยนะ
1: ครับที่โคกตูมนะจ๊ะ
0: บ้านพี่สมพงษ์พี่นฤมลทองกูลเนี่ยนะ
1: ไม่ผมว่าจะไม่ประกาศให้ก็ลืมทุกที
0: ทางโค้งอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไปดูกันเล่นดี
1: เอาตอนลิเกเด็กอัจฉริยะนี่ก็ไม่น้อยหน้านะ
0: วัดบางลี่นะสิ้นเดือนตุลานะ
1: ครับ
0: ดูกัน
1: ครับจุดน้ำมันรั่วนี่ยังไม่จบเนี่ยลุงโชเล
0: ่มันเป็นยังไง
1: เขาไปพบกันใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามอีกแล้ว
0: จี้ใครอ่ะเนี่ย
1: จี้ BPT นะครับต้องรับผิดชอบเร่งซ่อมเลยหน่วยงานของ BPT BFPL เนี่ยไปช่วยหน่อยที่เนี่ยจุดรั่วโอ้โห
0: มัน
1: ไม่ใช่เล็กๆ เลยท่อน้ำมันน่ะ
0: ท่อมันฝังมานานมันก็ผุละมั้ง
1: ครับคุณต้องรับผิดชอบเขาหน้าน
0: ั่น
1: เต้ไม่รับผิดชอบได้ไงอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ถนนเชื้อเพลิงนะนี่คนละถนนเนี่ย
1: แม่จริงๆนะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนัน
0: ท์เลขานุการเนี่ยรัฐมนตรี
1: ว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้า
0: ในการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหล
1: บริเวณถนนเชื้อเพลิงเอาถนนเชื้อเพลิงจริง
0: ๆถนนเชื้อเพลิงเนี่ย
1: ใต้สะพานรายกระดับถนนพระราม3
0: หลังจากเจ้าหน้าที่ค้นพบต้นตอ
1: ของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและก็พื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง
0: ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรองพื้นที่
1: พื้นที่และพบโพรงได้ดินไง
0: ถึงกับมีน้ำมันมาปะปนเนี่ย
1: มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำด้วยจึงมีการขยายจุดตรวจ สอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาร
0: ั่วไหลออกมาล่าสุดเป็นยังไง
1: จากการตรวจก็เจอแล้วน้ำซึมบ่อทรายเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหท่อขนส่งน้ำมันบริเวณสะพานสาพระราม3เนี่ยโดยระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทปั๊บบริษัทบาร์บขนส่งทางท่อหรือเรียกว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาต
0: แล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิง
1: ทางท่อและโลจิสติกนี่แหละครับBFPL เนี่ยนะในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นคนดำเนินการระบบระบายท่อนะเพราะนั้นบริษัททั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานครับ
0: เพื่อให้แก้ไขปัญหาเป็นอย่างระบบนะ
1: รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะซ้ำอีกนะจ๊ะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินการ
1: กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนไว้3ส่วนในการนะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเร่งค้นหาซ่อมทดสอบระบบการตลอดแนว32กิโลเมตร
0: แล้วก็เปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่นะจุดเสี่ยงอ่ะนะ
1: ทำซะ
0: ทำซะ
1: ไม่ทำจะเสียใจ
0: น้ำมันมันจะไหลออกรั่วออกมา
1: ครับ
0: มีนานแล้ว
1: เรื่องของอดีตดารามั้งกันนะฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาคุณหนุ่มกัญชัยก็อดีตเป็นนักแสดงเป็นดาราตอนหลังมาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นเจ้าของรายการโหนกระแสเนี่ย
0: ครับ
1: ไปฟ้องคุณปูมัณฑนาดาราภรรยาของคุณอะไรของหิมะทองคำอ่ะ
0: ล่ะ
1: เงินขายเดียวกันจะโดนปฏิเสธ10ชั่วโมงเจรจากันไม่สำเร็จนะ
0: ล้มเหลวเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต
0: ้เป็นยังไง
1: ภายหลังการไกล่เกลี่ยและสืบพยานในคดีที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
0: ยื่นฟ้อง
1: ปูมัณฑนาหิมะทองคำในความผิดหมิ่นประมาทเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและผ่านไปนานกว่า10ชั่วโมง
0: ผู้ความทั้งสองฝ่าย
1: พร้อมทนายความก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีว่า
0: การไกล่เกลี่ยในวันนี้
1: ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายมันไม่ตรงกันไง
0: ไม่สามารถสรุปได้นะ
1: นะครับ
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: โดยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: บอกว่าฝ่ายจำเลยเป็นผู้แสดงความประสงค์ขอไกล่เกลี่ย
0: ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ขัดข้องนะ
1: ยินดี
0: เข้าร่วม
1: โดยเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือให้จำเลยรับสารภาพนะในคดีนี้ซึ่งมีข้อความกล่าวหารวม17กรรมครับ
0: เยอะเหมือนกันนะบาปเลย
1: แลกกับการถอนฟ้องนะถอนแจ้งความในคดีอื่นๆทั้งหมดเลยนะ
0: 17กรรมเนี่ยนะ
1: ขอสารภาพแค่นั้นแหละคุณหนุ่มบอกว่าตนยื่นฟ้องไว้ทั้งหมด5คดี
0: แล้วก็แจ้งความไว้อีก1คดี
1: รวมข้อกล่าวหาประมาณ78กรรม
0: เยอะเน
1: า
0: ะ
1: จะถอนให้ทั้งหมดเลยขอรับสารภาพจ
0: ้ะให้รับสารภาพในคดีเนี่ย
1: หากจำเลยยอมรับสารภาพในคดีนี้ตนเองพร้อมถอนดำเนินคดีทั้งหมดอีกทั้งไม่ต้องการให้อีกฝ่ายออกมาขอโทษผ่านสื่อไม่ต้องนะครับและพร้อมแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเพื่อให้ศาลใช้ประกอบพิธี
0: บรรเทาโทษ
1: บัญชีพิจารณาบรรเทาโทษ
0: อย่างไรก็ตามเนี่ย
1: อีกฝ่ายไม่ยอมรับข้อเสนอ
0: แล้วก็
1: การไกล่เกลี่ยก็ไม่สำเร็จและต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: สืบ
1: พยานนะครับ
0: ยุ่งเหมือนกันเนาะ
1: โอ้
0: เป็นดาราเนี่ย
1: ก็คุณหนุ่มก็บอกว่าเสนอข้อเดียวอ่ะให้รับสารภาพในคดีนี้
0: กับศาล
1: แล้วให้ศาลพิพากษาไปตามจริงชัดจริงขนาดไหน
0: ผมแถลงด้วย
1: ว่าไม่ติดใจ
0: นะ
1: เพื่อให้ศาลพิจารณาบรรเทาโทษ
0: และสุดท้าย
1: เขาไม่เลือก
0: ไม่เลือกอ่ะ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: หนุ่มกัญชัยว่าอย่างนั้น
1: ครับเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีนะสำหรับสาเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีคุณหนุ่มต้องการให้เกิดบรรทัดฐานในสังคม
0: เนื่องจากการมองว่า
1: การโพสต์ข้อความตำหนิหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อบุคคลอื่น
0: แม้จะไม่ระบุชื่อโดยตรง
1: แต่หากข้อเท็จจริงสิ่งแวดล้อมสามารถเดาได้ว่ามันคือใครแล้วก
0: ็
1: ถ้าอาจสร้างความเสียหายกับบุคคลนั้นได
0: ้แม้ว่าอีกฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่ระบุชื่อ
1: ไม่ได้ออกชื่อนี่นะ
0: จ
1: ะเป็นคุณได้ไงแล้วคุณจะรับล่ะแต่บุคคลทั่วไปเขารู้ได้ดีว่าคือใครไง
0: นั่นสิ
1: อันนี้กฎหมายมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังอย่างไปด่าก็เฉลยไอ้แกผิดนะครับข้อความเนี้ย
0: โมโหเลยเนี่ยแล้วยิงว่าแก่เดียวโหเอาฟ้องเลยนะไม่ได้
1: ครับผมสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผ
0: ม
1: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะคุณผู้ชาย
0: รับประทานฟอกัสนะ
1: ฟอกัสนะคุณผู้ชายกล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องนะ
1: ครับกล่องละ390บาท
0: ไม่แพง
1: ไม่ต้องกินทุกวันด้วย
0: รับประทานกัน
1: บางคนบอกเยี่ยวเล็ดนี
0: ่
1: พอปวดฉี่ปุ๊บปิ๊ดเลยอันนี้มันจะเกี่ยวกันไห
0: ม
1: ของเรานี่ลักษณะที่ฉี่ก็ปิดปล่อยนะ
0: ขลาบ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะ
0: ปวดฉี่บ่อยๆแล้วฉี่ได้หน่อยเดียวนะออกัสนี่แหละ
1: ออกัส390บาท
0: 2
1: กล่องก็700
0: 2กล่อง700อ่ะ
1: 3กล่องก็ 1,000 บาทลองกินดูก่อนนึงก็ได
0: ้อืม
1: กล่องนึงก็ได้นะบางคนก็เคยกินแล้วก็สั่ง3 4ยังมีเลย 4,200 นั่นน่ะ
0: อืม
1: แต่ถ้าใครเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: อันนี
1: ้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
0: ดั้งเดิมนี่เป็นกล่องนะ
1: เป็นกล่องกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องนะ
1: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกเหมือนกัน
1: ตัวแทนเรามีขายเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนอย่าลืมดูกันแล้วกัน
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
1: และคําว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ถ้าไม่เห็นไม่ต้องจ่ายตังค์นะของผมไม่มีขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่
0: 0819016910 0819016
1: เป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เขามีขาย
0: ไปซื้อกันได้ที่มีนะ
1: ครับผม
0: ไม่มีก็สั่งซื้อนี่แหละ
1: ใช
0: ่
1: จริงวันจันทร์ช่องแคร์นี่เพิ่งรับไปลี่แซโอสดบ้านหมี่เพิ่งรับไป
0: ไปซื้อกันได้
1: นางเวทโอสดหนองม่วงแล้วเมื่อวานนี้ผมก่อนจะไปตาคลีผมก็แวะที่ร้านบัวเภสัชด้วย
0: ที่
1: โคสำโรง
0: สำโรงเนี่ย
1: ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีนะแม่นะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: บางคนก็บ่นว่าฉันกินแบบแคปซูลไม่ได้ฉันกินได้แต่อย่างน้
0: ำ
1: ไม่อยากหรอกก็เอาแคปซูลฉีกออกมาแล้วก็ผสมกับน
0: ม
1: ผสมกับน้ำหรือจะผสมกับโกโก้หนึ่งช้างนี่ก็ได้
0: ได้เลย
1: เออโกโก้สองกล่อง500บาทเนี่ยผสมไม่ได้เลย500บาทก็ตั้งแต่60แก้วนะ
0: นาน
1: ใช่ไหมล่ะนะส่วนไบโอดีในกระปุก100แคปซูลนะครับ
0: ไบโอดี
1: เสริมสร้างพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าในไบโอดีเนี่ยเขาจะมี
0: มี
1: สาร
0: โปรตีนนี่แหละ
1: ครับผม
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ซื้อกัน
1: ดูแลเรื่องไตนะ
0: ซื้อ4กระปุกยังแถม1กระปุกกัน
1: ครับถ้าจะดูแลเรื่องไตก็ต้อง
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ราคาเดียวกันก็ดีแค่
0: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อมากินก็ได้งดอาหารเรื่องเค็มไปซะหน่อย
0: ท่านดีกินเค็มมากในไตพัง
1: ไตพังโดยเฉพาะก่อนนอนไงมื้อก่อนนอนเลยสำคัญที่สุดเลยนะไปกินกันปั๊บเนี่ยตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนซะแล้ว
0: นาน
1: มันต้องขับของเสียออกมาโดยเฉพาะพวกโซเดียมอ่ะมันอยู่ในอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กคับโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พวกอาหารแปรรูปต่างๆร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวดีเลยแต่บางคนบอกแหมมันนอนไม่หลับไปทำงานกลับมาดึกๆเดินๆเนี่ยก็ชงโกโก้ดื่มสิ
0: โกโก้ได้นะ
1: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
0: โกโก้2กล่องก็
1: 500บาทนะครับอ่ะมาดูเรื่องข่าวนี้นะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะวัยรุ่นหนุ่มวัยตาที่2ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วหนุ่มวัยตาที่2ปี
0: เป็นยังไงแล้วคนเนี้ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ดีๆ
0: เป็นยังไง
1: ไปเจอคนร้ายยิงหัวเข้าให้ระยะเผาขนเลยนะ
0: ข่าวที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
1: ตำรวจทำไงทีเนี้ย
0: ต้องล่ามือปืนโหดกันแล้ว
1: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
1: วันนี้ซื้อกาแฟสูตรดั้งเดิมในกาแฟแดงนะ
0: กาแฟ
1: จ้าเอ็มเนี่ยถุงละ490นี่นะ2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้มีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมาด้วยนะ
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
1: ถุงหนึ่งมี20แก้ว380บาท2ถุง700
0: ใช่
1: ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: ก้อนหนึ่งเหมือนกัน
1: จ้ะ
0: ต่างซื้อกัน
1: โจ๊ะไปหมดแก้วเลยตามด้วยมะระขี้นกสัก2เม็ดนะ
0: มะระขี้นกนะ
1: คนที่เป็นเบาหวานนี่ควรจะรับประทานเลยแหละ
0: ว่าผู้กับยาโรงพยาบาลเขาได
1: ้ต้องกินยาโรงพยาบาลนะไปกินมะระไม่หายนะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมเล่าเออ บางคนบอกว่ากินมะระแล้วน้ำตาลดไม่ใช
0: ่
1: ต้องกินยาโรงพยาบาลเขาด้วยแล้วกินมะระเราด้วย
0: นาน
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: กระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ใส่หมอแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดไง
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรเหมือนกัน
1: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้องาดำกระปุกหนึ่งมะระกระปุกหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ราคาเหมือนกัน
1: แต่จะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: แถมให้
1: เหมือนไทยแคลพัทเหมือนกันเนาะ
0: ไ
1: ทยแคลพัทก็4แถม1
0: ซื้อ4แถม1ซื้อ2ก็500
1: อ
0: ่ะนะไทยแคลพัทเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ0148สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผมขอบพระคุณนะ
0: จะโทรไป
1: หนุ่มวัย32ปีกำลังขี่รถจักรยานจนจะกลับบ้านแค่นั้นเนี่ยไปเจอคนร้ายยิงระยะเผาขนเลยนะตอนนี้ไซเลียมจอยมาแล้วนะใครที่จะกินไซเลียมจอยเพื่อการระบายเป็นแคปซูลมาแล้วสั่งได้เลยเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ทลางจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191
1: บอกมีรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณริมถนนเทพกษัตริย
0: ์ทางไปที่ขึ้นอุโมงค์อ่ะนะ
1: ที่จะไปสนามบินขาออกนอกเมืองอ่ะนะ
0: บ้านตำบลบ้านใหม่ตำบลเทพกษัตริย
1: ์อำเภอทลางก็ไปไทยเดินทางไปตรวจสอบครับ
0: ไป
1: ปรากฏว่าไปถึงไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะนะพอไปถึงที่เกิดเหตุไปพบชายรายหนึ่งอายุ32ปี
0: เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: อ้าวใครฟังขึ้นอยู่ทุ่งสงธรรมราชได้ดูที่ญาติแล้วนะชายญาติ
0: มันกระจอนแล้ว
1: หมดสติไง
0: เขาไม่ได้บอกชื่อนะวัย32นี่แหละ
1: เช็คหน่อยสิขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเบียนภูเก็ตคราบเลือดบริเวณเบาะและด้านข้างรถเพียบเลย
0: อาชีพเป็นอะไรนะ
1: ขับรถโม้ปูนในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด30สเปเชียล
0: ตกอยู่1กระปลอกกันนะ
1: ครับอยู่บนพื้นถนนนั่นแหละครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
1: เพราะว่าไม่มีชีพจรแล้วก็นำร่างลงนอนบนเปลแล้วก็ส่งแล้วก็เร่งทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต
0: พร้อมกับประสานรถพยาบาล
1: ของกุศลธรรมภูเก็ตปรากฏว่า
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังเจ้าหน้าที่ถอดหมวกกันน็อกออกพบว่า
0: ที่ขมับทางด้านขวาของ
1: ชื่อแล้วมีบอกชื่อแล้วกิตติพิษ
0: มีบาดแผลโดนยิง
1: 1นัด
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ต้องกั้นพื้นที่ไว้เพื่อรอการตรวจอย่างละเอียดนะครับ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามา
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็ชันสูตรพลิกศพ
0: เก็บหลักฐานและก็ตรวจลักษณะบาดแผล
1: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
0: รวมทั้งกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
1: เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ว่าเอ๊ะกิตติพิษเนี่ยถูกยิงจากจุดใด
0: และมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่า
1: ไปทำอะไรใครมาหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และไปแจ้งความไปที่ป้อมตำรวจเมืองใหม่ว่า
0: คู่กรณีเนี่ยนะ
1: ได้จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้ยินเสียงปืน1นัด
0: แล้วก็ผู้เสียก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์ไง
1: รถมันล้มไงต้องลงสิ
0: เ
1: จ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานของบริษัทนายคอนกรีต9คอนกรีตเนี่ยนะ
0: เ
1: ป็นพนักงานขับรถหลังเลิกงานตอนสักทุ่มกว่าก็เดินทางกลับบ้านบ้านหมากปกนี่แหละครับ
0: ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเน
1: ี่
0: ย
1: เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามมาครับ
0: แล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงจนเสียชีวิต
1: เขาเรียกเผาขนเลยไหมนะ
0: เผาขนเนี่ย
1: ปืนปากกระบอกปืนอยู่ที่หมวกกันน็อกแล้วบ้องโอ้โกรธแค้นอะไรขนาดนั้นนะเนาะ
0: นั่นสิ
1: ช่วงไงก็ไม่ฟื้นแล้วล่ะ
0: ผลสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: เบสมอลเล
0: ่
1: ตายนะครับ
0: ยิงกันซะตายเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ย
1: ว่าไงจ๊ะสมเสียง
2: คิดถึงลุงช้างไง
1: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวถามว่ายาตายังอยู่ราคาเก่าไหม
1: ราคาเดิมจ้ายาตาหรือยาไต
2: ยาตา
1: ไม่มียาหรอกดีแคร์ใช่ไหม
2: ดีแคร์กระปุกเท่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่สองกระปุก650บาทนี่เสียงเราออกอากาศลั่นทุ่งประเทศไทยเลยนะเนี่ยสมเสียง
2: ช่างมัน
1: ไอ้จะช่างมันได้ไงน่าเกลียด
2: เดี๋ยวไปบ่ายโทรกลับไปใหม่
1: เดี๋ยวจะโทรกลับเลยเนี่ยมันหมดเวลาแล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาล
1: ไปเถอะคนอยากออกอากาศด้วยเนาะ
0: สมเสียงไง
1: แล้วสมเสียงก็อยู่นครปฐม
0: สมเสียง
1: ชื่อสมเสียง
0: คนนครปฐมเนี่ย
1: คนนครปฐ
0: ม
1: จริงๆจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับก็ได้
0: โทรไปนะ
1: ครับ
0: ทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าของเรา
1: ครับ
0: ช่วงจัดรายการก็คุยกันไม่ได้นะ
1: ก็คุยได้แต่อย่าไปสั่งซื้อของแค่บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเดี๋ยวผมโทรกลับเอง
0: โทรกลับทุกสาย
1: เพราะเวลาถามชื่อที่อยู่ปุ๊บเนี่ย เสียงมันออกอากาศมันก็จะเสร็จมิจฉาชีพเขาแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ่ะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับคืนกลับมานะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึง
0: น
1: ะครับไปฟังสปอตเพราะๆจากทางสถานีแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีรู้เดียวครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสน
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกรรมาธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายและเจ้าหน้าที่เร่งค้นชายตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: ระวังนะลูก
16: ค่อยๆวิ่งนะลูก
15: อย่าปีนสูงนะ
16: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Clash Max Speed D-Clash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรรมาธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายจ่อฟันล็อตแรกตุลาคมนี้ลุยอายัดทรัพย์กว่า320ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากประเด็นที่มีการพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 15,000 รายโดยผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนน3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดและจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทางปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รายงานการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม108รายการมูลค่าประมาณ320ล้าน8แสนบาทของบุคคลประมาณ20รายยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 7:35 นรับแจ้งเหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเพศชายตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: เริ่มกันที่เรื่องสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดรับแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วพร้อมระบุว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แต่เป็นการสร้างระบบพหุภาคีระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันต่อกันที่เรื่องรัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ยื่นโดยสหรัฐเพื่อขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระในการตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านออกไปอีก1ปีและที่ซาอุดิอาระเบียภาพถ่ายจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศร่วมกับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมพลังงาน3แห่งเห็นพ้องตรงกันว่าเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกในซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้สถานีสูบน้ำมันได้รับความเสียหายรวม3แห่งไม่ใช่2แห่งตามรายงานก่อนหน้านี้ปิดท้ายที่เครื่องบิน F-16 ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ชนบทของรัฐมิชิแกนในสหรัฐระหว่างปฏิบัติภารกิจซ้อมบินตามปกติโดยนักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: อร่อยดึงดวง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: มาเข้ามาฟังกันต่อเลย
0: อย่าเบื่อนะวันศุกร์ต้องฟังนะเพลงเนี้ย
1: ฟังให้ยาวไปเลย
0: วันศุกร์แห่งชาติที่ต้องฟังอีเซล41ฟังแล้วมันสะใจเหมือนไหว้ใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: ไม่เกี่ยวกันเป็นบทเพลง
0: เป็นบทเพลงใช่ไหมล่ะ
1: อ่ะ
0: มาชั่วโมงนี้แหละคุณก็รอฟังข่าวกันไม่เฉพาะข่าวทอดกฐินนี่ก็เล่นไปกี่วัดไม่รู้นะ
1: โอ้โหหลายวัดเนี่ยนะ
0: ทำบุญ
1: 20-30วัดเนี่ย
0: บุญอื้อเลยทีเนี้ยนะ
1: ก็ครับปลายปีละหนนะ
0: ครับได้บุญทำบุญด้วยเสียงนะ
1: เสียงจะได้ใสๆเนี่ย
0: ครับในเสียงผมไม่รู้หูบลาห่างกันมั้ยเสียงไม่ใสทีเนี่ย
1: ว่าชาติหน้าดิ
0: เออเลยทำบุญด้วยเสียงไงจะได้เป็นนักร้องอะเขาบ้าง
1: นาน
0: หลงทางลองดูสิลองดูเอาหน่อยสิ
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอ
1: แล้วไง
0: อิจฉาครับ
1: ฉาไง
0: สมสาร
1: พอแล้ว
0: ทรมานอะไรเงี้ยนะเกิดมาเสียงไม่ดีก็ต้องทำบุญด้วยเสียงนี่แหละแม่จ๋า
1: เนาะ
0: อย่าว่ากันเลยนะ
1: ทำบุญกันไป
0: แต่โชคดีอยู่หลายเรื่องกันนะพวกเราเนี่ยคือหนึ่งไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดเพราะเรามีของดีที่ฉันลืมไม่ลง
1: ก็อยู่กับเราแหละ
0: ครับ
1: ต้องกินกันดื่มกัน
0: ผมก็ออกกำลังกายแค่เดินชั้นเท้าในจัดรายการตีห้าเสร็จใช่ไห
1: ม
0: ตีห้าหกโมงพอหกโมงปุ๊บผมก็ไปเดินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดินแค่กิโลเดียว
1: นาน
0: ไม่เอามากกว่านี้ครับลูกชายบอกพ่อเดิน2-3รอบสิบอกแมวแหละกิโลเดียวก็พอจะได้อยู่ดูพวกมึงนาน
1: ๆไว้ให้รู้หน่อยว่าเดินนะ
0: ถ้าไปเราเนี่ยอายุมากแล้วไปออกกำลังมากายมากเกินเนี่ยนะผมว่านะมันไม่ค่อยดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่แล้วเอาอากาศเนี่ยมันดี
1: ต้องดูพละกำลังเราด้วย
0: เห็นไหมหลายคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงกันเป็นสโตกเฉยเลย
1: ไม
0: ่ล่ะเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: โอ้โหออกอากาศออกกำลังกายแต่เช้ามืดอ่ะนะรถชนซะเป็นไง
1: ดีนะ
0: ร
1: ถ
0: ไม่เสีย
1: ไม่ตายไง
0: ยังอยู่ติดสติ๊กเกอร์ไว้เต็มตัวหมดนะ
1: ทำไมอ่ะเนี่ย
0: รถชนเป็นแผลมันไม่ต้องไปออกอะไรแต่เช้ามืดเลยอย่างนั้น
1: มืดมันก็รถลาจะไม่ค่อยเห็นนะ
0: อย่างคนที่ขี่จักรยานออกปั่นจักรยานตามถนนต่างๆมีไฟติดท้ายไว้หน่อยแป๊บๆเนี่ยคนจะได้เห็นแต่คนวิ่งเนี่ยมันไม่เห็นจริงนะ
1: อันตราย
0: สนามกีฬาเนี่ยมีให้วิ่งให้เดินกันไปใช้ที่บริเวณสนามเดินในหมู่บ้านก็ได
1: ้
0: อย่างหมู่บ้านผมเนี่ยเดินไปกลับรอบหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะ
1: กิโลหนึ่งไง
0: ครับถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆรอบหนึ่งก็เกือบ2กิโลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หมู่บ้านโชเล่หัวซอยท้ายซอยก็ประมาณครึ่งกิโล
1: ไปกลับเนี่ยสี่เที่ยวก็1กิโล
0: ใช
1: ่วันก็สัก
0: ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะอย่างในสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลอนันทมิดลในเรื่องในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธนะสวเขาเปิดให้ใช้บริการคนนอกคนในได้หมดนะก็ไม่ได้ห้ามเข้านะประมาณ 1,600 เมตรรอบนึงนะผมก็ได้รอบนึงบางทีก็ได้2รอบแต่ว่ามันได้เหงื่อดีทางหน่วยเขามีการจัดรถพยาบาลอะไรไว้ให้รอรับไปด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนี่ผมเดินยังไม่ถึงรอบเลยเด็กๆมันวิ่งแซงผมไป2คนนะ
1: ก็ดี
0: น็อกรอบ2คนเลยนะ
1: น็อกได
0: ้เรามันแค่เดินธรรมดาก็พอแล้วหาพวกเหงื่อซึมไม่ค่อยต่อต่างๆเนี่ยให้มันรู้สึกบ้าง
1: รู้จักขยับขยื่นบ้างนะไม่ใช่นอนทั้งวัน
0: เนี่ยอะไรก็อาศัยงาดำงาดำไปทำให้กระดูกหล่อลื่น
1: อันนี้มันตัวช่วยอ่ะนะ
0: มันตัวช่วยแล้วสิ่งที่ดีสุดคือการขยับขยื่นร่างกาย
1: ต้องมาจากเราด้วยนะ
0: แคลเซียมในกระดูกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของร่างกายเรานะคนที่ออกกำลังกายคนเดินคนลุกคนนั่งอะไรเนี่ยมันแคลเซียมมันสร้างตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: แต่จะให้ดีก็นี่นะไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มโก

0: แอลิซ่าเอ็มมี2สูตรเนี่ยนะ
1: ครับแอลิซ่าเอ็มโกมันจะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดอยู่แล้ว
0: อันนี้เราเพิ่มเข้าไปเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: แอลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมมันนี่ไม่ได้มีคอลลาเจนแต่ส่วนผสมเข้าเหมืองทั้งหมด
0: มีอะไรบ้างอ่ะนะ
1: สมถังเช่าเก่ากี
0: ้เห็ดหลินจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: ครับน้องก็บอกแม่อยากกินจังเลยลุงช้างหนูเพ้ให้แพ้เห็ดไม่ได้แม้แต่โกโก้ยังมีเห็ดหลินจือเลยนะแต่ว่ามันชุ่มคอชื่นใจตรงมันมีชะเอมเนี่ยแล้วก็มีสุขรสนะครับมีเห็ดหลินจือมีคอลลาเจนบำรุงสมองบำรุงสายตาได้เลยแปะกล้วยใบแปะกล้วยก็
0: ม
1: ีนะครับก็อยากฝากบอกไว้แต่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของตชด.ทั้งสองที่แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จบล.เนี่ยก็จะได้ฟังสปอร์ตทั้งวันเลยนะครับตรงนั้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับที่คืนนี้วันนี้ชั่วโมงนี้ก็มาอีกหนึ่งคลื่นก็คือคลื่นจบล.นครนายกความถี
0: ่89.75 เนี่ยนะ
1: ครับดังไกลนะฮะอยู่ประจีนบุรีฟังชัดเจนเลยนะรถโม้ปูนครับพุ่งชนบ้านเรือประชาชนพัง
0: คนขับเสียชีวิตติดอยู่ซากรถเนี่ย
1: คาดว่าน่าจะหลับในนะครับ
0: ไม่น่าหลับในเลยเนาะ
1: ขับรถมาก็คงจะง่วงอะ
0: รถตู้เนี่ย
1: บ้านชาวบ้านทะลุไปครึ่งคันเลยดูสิ
0: โอ้โหบ้านเขาทะลุกำแพงเข้าไปเนี่ย
1: ครับน่าสงสารเขาเขาบอกว่านอนอยู่ดีๆนอนอยู่ในบ้านโดนรถชนได
0: ้เรียกราชรถมาเกยเนี่ยนะ
1: แต่ว่าคนขับนี่ตายน่าจะหลับในเมื่อคืนตอนทุ่มกว่า
0: น่าสงสารเน
1: าะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาทั้งสองยี่ห้อ
0: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
1: ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: อันนี้ก็กระปุกละ800นะ
1: แต่ถ้าเป็นซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร
0: ์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้2กระปุกได้60เม็ดนะ
0: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ต้องซื้อ2กระปุกนะ650ถึงจะได้60เม็ดกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่ง2กระปุกนะ
0: ใช่
1: ยาย่าบิงก็กินวันละครั้ง2วันละครั้งครั้งละ2เม็ดเหมือนกันกินเหมือนกันครั้งละ2เม็ดคือกันอย่าไปกินหน่อไม้แค่นั้นแหละ
0: อ๋อหน่อไม้ไม่ได้ไง
1: ได้ดองไม่ดองก็ไม่ได้ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ1669ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยคือเครื่องตัดทาง
0: หลังจากมีอุบัติเหตุรถโม้ปูน
1: เสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณ4แยกไฟแดงลือชัย
0: อำเภอลืออำนาจนะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญครับ
0: ส่งผลให้มีคนติดอยู่ภายในรถโม้ปูนเนี่ย
1: ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ มูลนิธิไปถึงก็ได้ใช้เครื่องมือตัดทางใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
0: นำร่างคนขับออกมาได้
1: โดยคนขับรถดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วทราบชื่อภายหลังก็คือนายไพรวันสายวัน
0: อายุ40ปีเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หรืออำนาจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
0: ตรวจสอบแล้วในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
1: เป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วย
0: คาดว่าคนขับรถโม้ปูนเนี่ย
1: อาจจะหลับในครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอย่างละเอียด
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ครับ
0: รถโม้ปูนนะชนกำแพงบ้านชนบ้านเขาเลยไม่ใช่กำแพงนะ
1: ใครจะใช้นี่บริษัทรถนะเนาะแต่ว่ารถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว
0: นั่นสิ
1: ก็จะเป็นเรื่องเป็นความกันอีกแล้วครับ
0: บ้านเสียหาย
1: บ้านเขาอยู่เฉยๆทำไมไม่ก็หลบหนีไว้ในบ้าน
0: บ้านมันหลบหนีไม่ได้คุณก็เนาะ
1: รถชนซะเลยนะ
0: น่าสงสารเน
1: าะเป็นไงเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ในบ้านไงมันยังมีอุบัติเหตุนะคนเราอ่ะ
0: บ้านของเขาก็อยู่กับดี
1: ๆไปชนเขาได้ดูสินะ
0: ชนครับชนบ้านเลยนะไม่ใช่ชนกำแพง
1: ใช่ข้างบ้านเขาว่ากำแพงบ้านนะไม่ใช่กำแพงรั้วนะกำแพงบ้านเลยนะ
0: เป็นตึกอ่ะ
1: ไม่ใช่ธรรมดาเบาๆก็ทะลุหมดเลยอ่ะ
0: ทะลุเข้าไปคนขับตายอ่ะนะ
1: ดีตรงนั้นไม่มีคนนอนนะนะ
0: นายไพวันใช่ไหม
1: แต่ว่าคงไม่ใช่ธรรมดาคงเต็มที่เลยปึ้ง
0: ก็ไปคงจะหลับไหนหรือเปล่าฝนมาตกด้วย
1: ง่วงก็ต้องจอดนอนล่ะคุณผู้ฟังอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเลยจะรีบขนาดไหนก็ช่างผมยังจอดรถที่ขาวแดงเลย
0: เพราะอะไร
1: ก็มันง่วงไง
0: ง่วงไง
1: ง่วงจอดนอนนอนตั้งนิดนึงก่อนแล้วก็ไปต่อ
0: ขาวแดง
1: แต่ตรงนั้นมันเป็นขาวแดงไง
0: เขาไม่ให้จอด
1: เออผมเห็นตำรวจจอดรถอยู่ผมก็จอดบ้างอะเด้
0: เอาอย่างเขาไง
1: ตำรวจตำรวจก็ถามเลยคุณไม่เห็นหรือไงในขาวแดงอ่ะคุณรู้เปล่ารู้ขาวแดงคืออะไรที่จอดรถตำรวจครับ ที่จอดแดงก็ห้ามจอดขาวแดงนี่ห้ามจอดนะมันไม่ได้เลยนะจะเป็นรถใครปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ไม่ได้ตำรวจก็ผิดนะครับ
0: ครับ
1: ขาวเหลืองก็หยุดรถได้ชั่วคราวแต่ว่าอย่าแช่รถไว้นานอย่าดับเครื่องเรามีหน้าที่จอดตรงนี้ตรงขาวดำเนี่ยนะขาวดำนี่จอดได้ดับเครื่องทิ้งรถไว้ได้เลยนะครับมาอีกข่าวหนึ่งในข่าวนี
0: ้เรื่องของข่าวอะไรอ่ะ
1: โปรมิกออยสนับสนุนข่าวนี
0: ้โปรมิกออยเนี่ยนะ
1: สองเม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะบำรุงไตนะกินเค็มมากๆกับไตก็แย่นะ
0: เล็กไตพังเนี่ยนะ
1: ลดความเค็มนะบ้างก็ได้ไม่จริงๆไม่ต้องกินยาก็ได้นะคือลดอาหารรสชาติเค็มๆไปคือกินได้บ้างแต่อย่าไปกินเยอะแต่ว่าก่อนนอนนี่ห้ามเลยก่อนจะนอนเนี่ยโอ้โหไปทำงานมาเหนื่อยเนาะอาบน้ำอาบเท้าท้องลองจอกต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างนี่กล่องหนึ่งก็ต้อง15แก้ว
0: โกโก้ชู้เนี่ยนะ
1: 2กล่อง500บาท
0: 2กล่อง500
1: กินได้เดือนหนึ่งเลยนะคือละแก้วได้เดือนหนึ่งนะ500บาทเนี่ยอร่อย
0: อร่อยเท่โกโก้เดี๋ยว
1: แต่อย่าลืมดื่มน้ำอุ่นตามด้วยนะความหวานที่เกิดขึ้นในกาแฟแล้วก็ในโกโก้นี่ก็คือซูคาโรสครับ
0: มันเป็นซูคาโรสไม่ใช่น้ำตาลนะ
1: ใช่แก๊งสาวรุ่นพี่ครับ
0: ลุมตบรุ่นน้องวัย16ปี
1: ท้ามึงเนี่ยขี่ม้าตามต่อไปแจ้งความได้เลยเพราะว่า
0: พ่อกูเป็นตำรวจนะ
1: หน้าร
0: ุ่นพี่อะ
1: เกียรติตำรวจของไทย
0: เกียรติวินัยทหารมังคงเนี่ยนะ
1: ก็เพราะว่าลูกไปทำเสียซะเงี้ยมึงรู้เปล่าว่าลูกใครเนี่ย
0: ลูกตำรวจไง
1: เออเป็นลูกตำรวจอ่ะแม่พ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลูกก็ทำเสียหมดอ่ะ
0: นั่นสิ
1: ใช่ไหมล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิษณุโลกบ้านยายแช่มอีกแล้ว
0: เนี่ยนะพิษณุโลกนะ
1: มีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์หลังมีกลุ่มสาววัยรุ่นหลายคนยกพวกตะลุมบอลกันทำร้ายสาวรุ่นน้อง
0: รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง
1: บริเวณลานปูนริมน้ำน่านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโอ้โห
0: รู้จักไหมล่ะโรงเรียนเนี่ย
1: รู้สิ
0: ป่าป่าเขาเรียนอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือมาเลยเรียน
1: ผ่านมาแล้วไม่ได้เรียนไม่ได้เรียน
0: ไม่ได้เรียนไง
1: โน่นเขาโรงเรียนกับวัดกระบังมังคลารามนั่น
0: วัดบ้านนอกกันนะโรงเรียนบ้านนอก
1: บางขามโรงเรียนต่างจังหวัดเลยน่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
0: อ
1: ่ะโรงเรียนนี่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะ
0: แล้วบักตกกันช่วงตอนกลางคืนด้วยไง
1: โอ้โหช่วงดึกเมื่อคืนวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ย
0: โอ้วัยรุ่นตบกัน
1: แล้วก็โรงเรียนเฉลิมขวัญก็อยู่ไม่ห่างไกลกับโรงพักนะ
0: โอเคใกล้ด้วย
1: ครับ
0: ในคลิปเป็นยังไง
1: รุ่นพี่ตบเตะใบหน้าชกอีกหลายครั้ง
0: แล้วก็มีเพื่อนสาวในแก๊งอีกคน
1: ช่วยกันเข้ามารุมตบแล้วก็เตะอีก
0: แม้ว่าสาวผู้น้องเนี่ยยกมือไหว้ก็ตาม
1: แต่สาวรุ่นพี่ยังไปทำร้ายพร้อมท้าว่า
0: ว่ายังไง
1: มึงจะแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจ
0: โอ้ไปแจ้งได้เลยพ่อกูเป็นตำรวจ
1: โอ้ผิดโลกดุจังเนี่ยเน
0: า
1: ะภายหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับ
0: เป็นไง
1: ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
0: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
1: หญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเป็นลูกตำรวจในสังกัดไหนเนาะ
0: สงสัยนะ
1: เขาก็ต้องทายแล้วเขาต้องเดาแล้วมึงสภ.เมืองพิโลกแน
0: ่
1: ตำรวจพิโลกก็เดือดร้อนนะเด
0: ้นั่นสิ
1: ล่าสุดนางเอเนี่ย
0: นางสาวเออายุ37ปี
1: พาลูกสาวไปชื่อบี
0: อายุ16ปี
1: ไปแจ้งความก็ตำรวจพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลก
0: อ๋อหา
1: ใครข้อมูลเบื้องต้นว่าเพิ่งเห็นคลิปจากเพื่อนลูกเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ตนกับสามีตกใจเป็นอย่างมาก
1: แม้ว่าลูกสาวจะยกมือไหว้แล้วก็ตามนะตนทราบว่าอีกหลังจากเกิดเหตุหญิงคนที่ทำร้ายก็ชื่อว่านางสาวหน่อย
0: อายุ23ปี
1: โอ้โห23ปีแล้วไอ้หนูก็ได้ติดตามหาลูกสาวเพื่อไปลงบันทึกประจำวัน
0: ที่สภ.เมืองพิษณุโลก
1: โดยอ้างว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว
0: ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยตกลงยอมความไม่ดำเนินคดีกัน
1: จึงพาลูกสาวมาลงบันทึกประจำวันแต่ตนมาทราบจากลูกสาวทีหลังว่า
0: ว่ายังไง
1: ถูกรุ่นพี่ขู่บังคับไปลงบันทึกประจำวันเท็จกับตำรวจ
0: อ้าว
1: ขณะนี้ตนไม่สบายใจ
0: แม่ไม่สบายใจ
1: เพราะลูกสาวถูกรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณน่ะ
0: แถมรุ่นพี่นี่ยังโกหกบอกว่า
1: ให้โกหกด้วยนะมึงยอมความกูด้วยนะ
0: ให้โกหกยอมความพ่อหน้าตำรวจด้วย
1: พ่อกูเป็นตำรวจนะมึง
0: โอ้ตัวใคร
1: อีกทั้งคนที่ทำร้ายเนี่ยอ้างแบบพ่อกูเป็นตำรวจกูมีกลัวใครหรอก
0: ไม่กลัวใคร
1: ทีนี้ตัวเองก็เกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: จึงขออยากฝากถึงสื่อมวลชน
1: แหมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
0: สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย
1: เอาสื่อกับมวลชนพิศโลกเขาเก่งนะไม่เหมือนสื่อมวลชนลบเลีย
0: นาน
1: ประชุมอย่างเดียวแต่ไม่มีข้ออะไรสักทีนึง ใครเป็นใครเป็นนายกวะ
0: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์
1: ใครเป็นอุปนายกเว้ย
0: อุปนายกนี่หลายคนเนี่ย
1: หัวหน้าวสป.ไง
0: ท่านดอดท่านดอดคิดถึงนะ
1: อยู่ๆปลดผมออกเฉยเลยอ่ะผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมติดธุระเขาก็เลยบอกไปเป็นกรรมการไงละกัน
0: นานวันที่นักก็ไม่ได้ไปไปจุ่มกับเขา
1: ผมไม่ไปเขาหรอก
0: ปวดขา
1: ฝนตกคุณจะไปยังไงล่ะฝนตกรถยนต์มีขี่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ครับ
1: ท่านผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
0: แล้วก็ไม่สนว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเป็นลูกตำรวจใหญ
1: ่
0: มาจากไหนด้วย
1: ลูกป๋าเรวัตหรือเปล่า
0: ไม่เขาไม่ยุ่งเขาอยู่ภาค
1: ลูกบิ๊กจ๊อดหรือเปล่าหรือลูกใครอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะนะ
1: ลูกบิ๊กสำราญหรือเปล่า
0: อ
1: ุ้ยสำราญก็อยู่เพชรบุรีเขาจะมาใหม่พิโลกอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: จากนี้จะให้ชุดสืบสวนดำเนินคดีกับสาววัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนครับ
0: ทุกคนด้วย
1: ผู้ที่ถ่ายคลิปด้วยนะโดนด้วยนะ
0: โดนด้วยเผยแพร่เนี่ยนะ
1: ส่วนผู้เสียหายจะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
0: พร้อมประสานทีมสหวิชาชีพ
1: มาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
0: ผู้เสียหายเนี่ยยังเป็นเยาวชนด้วย
1: ครับ
0: ท
1: ำไมเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: สาวรุ่นพี่ไงดุว่าอะไรเงี้ยก็ดุไหม
1: ฮะ
0: ดุไหม
1: ดุ
0: โอ้คนพิษณุโลกนี่ดุเน
1: า
0: ะ
1: ถึงว่าสิ
0: เป็นยังไง
1: โอ้ผมทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นไรจ้าเออน่ะคนอื่นไปร้อยเป็นพันน่ะไม่กลัวได้หรอ
0: เ
1: มียคนกลัวไม่ได้ไง
0: รันสิคุณมาบ้าแล้ว
1: อ่ะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อหลังดื่มกาแฟดื่มโกโก้แล้วนี่ครับก็อย่าลืมพวกมะระขี้นกก็ด้วยนะ
0: มะระขี้นกกระปุกก็300นะ
1: มี60เม็ดครับ
0: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
1: ้ซื้อกระปุกเดียวเนี่ยมีค่าส่งเนี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: 600ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: หรือจะซื้อมะระกระปุกนึงแล้วก็น้ำมันงาดำกระปุกนึงไม่เสียค่าส่งมันราคาเดียวกันไง
0: 600เหมือนกันเนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึง
0: โลเหมือนกันอีกจะหา
1: ครับ
0: สั่งซื้อกันได
1: ้นี่
0: เป็นไง
1: เชฟหมูสั่งมาอีกแล้ว
0: สั่งอะไรมาเยอะนะ
1: งาดำมะระขี้นกโปรมิกออยไทยแคลพัดโอ้
0: แคลพัดด้วย
1: เยอะเลยนะเชฟหมูเดี๋ยวผมอยากจะไปเยี่ยมเชฟหมูผมจะไปดูน้ำที่ป่าโมกอ่ะ
0: น้ำ
1: ปีที่แล้วแย่เหมือนกันนะ
0: น้ำเจ้าพระยาเริ่มเยอะแล้วนะ
1: เขาปล่อยน้ำไปนะเขื่อนเจ้าพระยาพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่เขาไม่ตระหนกหรอกเพราะว่าเขาเป็นประจำ
0: รู้
1: พอฝนตกเขาก็เริ่มสร้างทุ่นสร้างนี่ยกของขึ้นที่สูงแล้ว
0: จะรู้อ่ะ
1: ครับนี่ร้านหมอสายทองโพนังดำตกเนี่ยมีของเราขายทุกอย่างเลย
0: อ้าวไปซื้อกันได้นะ
1: ก็อยู่ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแต่มาไม่ถึงร้านกันนะเพราะว่าเขาทำกันคันน้ำสูงมากที่โพนังดำตกนะตำรวจไปสั่งพับที่เปิดเกินเวลาแล้วไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยปิดถึง5ปีเลยนะ
0: ผับ90เนี่ยนะ
1: ชื่อผับ90เนี่ยนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้ขออนุญาตเลยไปเปิดได้ยังไงอ่ะ
0: นั่น
1: จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ90บาร์แอนด์เรสทรองภายในตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด
0: ฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
1: กำลังฟังเราอยู่855นี่นะ
0: หลังจากได้รับการร้องเรียนสืบสวนเนี่ย
1: ครับ
0: พฤติการเนี่ย
1: เข้าข่ายทำผิดกฎหมายหลายประการนะ
0: กฎหมายหลายประการด้วยกันเนี่ยนะ
1: เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
1: เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการในพื้นที่หลังตรวจสอบพบสถานประกอบการที่เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะ
0: ในลักษณะที่ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: จากการดำเนินการของจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
1: ได้ใช้อำนาจทางปกครองมีคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา
0: 5ปี
1: มันต้องปิดตลอดไปเพราะไม่มีใบอนุญาตอ่ะ
0: ก็5ปีตามกฎหมายเขาอย่างนั้น
1: มันไม่มีใบอนุญาตมันไม่ต้องสั่งปิดต้องปิดแล้วล่ะเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการในการจัดระเบียบสังคมนะครับ
0: รวมทั้งป้องกันให้เกิดความไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องบาร์อื่นร้านอื่นจะได้ไม่ต้องเปิดอย่างนี้อีกนะ แต่ขออนุญาตกันซะก่อนนี่เขาไม่ได้หวงหรอกนอกจากนี้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังกล่าว
0: โดยพบว่ามีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งเนี่ย
1: มีมูลเกี่ยวก
0: ับ ข้อมูล
1: มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการนะ
0: ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าว
0: พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
1: อันนี้ที่บางคลาเนี่ยเป็นโมเดลนี้มาจากบางคลานะบางคลาฉะเชิงเทราอ่ะ
0: ครับ
1: คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งย้าย5เสือ แต่กรมการปกครองรออะไรรอสอบสวนรอผู้ว่าเซ็นอะไรเงี้ยจริงๆต้องให้หยุดปฏิบัติการไว้ก่อนทีนี้ทางมท.3เนี่ยมั้ยท่านลงไปเองนะคุณพลพีอ่ะ
0: ครับ
1: แกบอกไม่ยอมหรอกเรื่องเนี้ยผมเอาจริงเอาจังอุตส่าห์ไปตรวจสอบด้วยตนเองอ่ะแล้วทํางี้ได้ไงผู้ใหญ่บ้านรับเงินเดือนไปเดือนนึงแล้วเนี่ยตำรวจนี่โดนเด้งไปแล้ว
0: นาน
1: ไม่ยอมไม่ยอม
0: ว่ากันไป
1: มันไม่ยอมก็ทําการตรวจสอบกันเนาะ
0: ตรวจสอบกัน
1: กรณีดังกล่าวส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย
0: จัดระเบียบสังคมและก็กำกับดูแล
1: สถานประกอบการให้ดำเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่เข้าข่าย
0: ผิดอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับ
0: กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องไม่ได้อ
1: ันนี้ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยฉะเชิงเทราก็ทำแล้วนะ
0: ท
1: ีลพบุรีไม่มีผับนะ
0: มีเปล่า
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวแบงค์ไม่เห็นเปิดเลยเมื่อคืนผ่านไปก็ต้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตะแก้วนะเอาดูแลสุขภาพกันแล้วก็ต้องดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายด้วยนะจ๊ะ
0: ขับถ่ายเป็นยังไงบ้างมาเล่า
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลอย่างเงี้ย
0: ให้รับประทานใส่เริ่มจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ2กระปุกนะกระปุกนึง350บาท2กระปุก700แถมฟรีให้กระปุกนึงด้วยได้3กระปุกเลยจ่าย700
0: 700 3กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกับจอยมิกฟู้ดอันนี้ก็เป็นผงชงน้ำดื่มนะสำหรับการขับถ่ายมันก็น้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะอ
1: ย่าไปเอาน้ำร้อนแล้วไม่ดีเพราะน้ำร้อนป่าเป็น
0: น้ำเย็นป่าตาย
1: ราคาเดียวก็ให้ห้าวนะไอ้ห้าไม่ต้องถามผมนะว่ามันคืออะไรถามหลังใหม่อย่างเดียวเลยนะจ๊ะ
0: นั่นเตะ
1: คุณผู้ชายมีความรู้สึกว่าฉี่กระปิบกระปอยแต่ฉี่ออกมาหน่อยเดียว
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: อีกนั่นรถหัวนี่โป้เท้าอีกเป็นไง
0: อ
1: ้
0: าวรับประทานโฟกัสเตะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวครองนะ
1: 390บาทครับ
0: โฟกัสนะ
1: ครับซื้อ2กล่อง700 3กล่อง
0: 3กล่องก็ 1,000 บาทนี่แหละ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องริดสีดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาริดสีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร
1: ลองสังเกตตัวเองมั้ยนะตัวเองเป็นริดสีดวงหรือเปล่า
0: สังเกตยังไง
1: ริดสีดวงเนี่ยมันมี2แบบเนี่ย
0: แบบไหนบ้าง
1: แบบที่มันเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าระบบการขับถ่ายมันท้องจะผูกแล้วจะออกมาแบบฝักมะขามอ่อนนะหรือมีเลือดติดมาด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเอาอยู่นะถ้าเป็นแบบที่2กิ่งมะเฟืองมะไฟเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่ไง
1: ไปเลยโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ตรวจซะนะแล้วก็รับประทานยาบรรเทาริดสีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: รับประทานการ
1: รับประทานเป็นประจำเนี่ยมันเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆ
1: ถ้าอยากจะให้ปูดปาดจี๊ดจูดเลยก็ต้อง
0: สายเลี่ยมจอย
1: หรือไม่ก็จอยมิกฟูดเนี่ย
0: ได้สองอย่างเลย
1: ครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้แล้วเกิดปัญหาแผลติดเชื้อแม่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเอายามาใส่ก็ยังไม่ดีมันคอยจะเลียด้วยวันนี้เพชรดีแคร์พ่นเลยปื๊ด
0: เพชรดีแคร
1: ์มีร้านเจ๊หมูร้านเดียวนะที่ขายนะนอกนั้นต้องสั่งซื้อก็โทรหาลุงช้างที่081-2-9-0-1-6-9-1-0-8-1-2-9-0-1-6-9-1 หรือโทรหาลุงโชเล่ที่
0: 0-8-1-9-2-4-4-3-7-7-0-8-1-9-2-4-4-3-7-7นะ
1: แล้ววันนี้ที่ตลาดนับอดอนปรูนะครับ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
1: งานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ไปตลอดไปขายก็อยู่ที่นั่นนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ซื้อไปอุดหนุนกันเนาะนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการอยากจะได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: แถวดอนปูก็โทรมาได้เลยครับ
0: จะได้เอาติดรถไปให้
1: ชาวสักกระสอบ2กระสอบเลยได้เลย
0: แต่ถ้าเอาเป็นตันเนี่ย
1: อย่างวันนี้ไปมโนรมเนี่ย3ตันเนี่ยนะครับ
0: ตันเลย
1: เขาเอา2ตันครึ่งเลยแถมให้เขาครึ่งตันไง
0: ให้เป็น3ตันไปเลย
1: ครับผ
0: ม
1: ของแถมก็ยังได้เหมือนเดิมนะ
0: แถมเขาไป
1: ครับทำไร่ทำนาทำสวนทำนาปังหรือแต่สั่งกับนี่
0: ขอทำนาปี
1: หรือแต่นี่กับสั่งนะครับ
0: ต่อจากนี้ไป
1: เตรียมรับสตังค์ได้เพราะว่าใช้สินค้าดีมีคุณภาพ
0: หุยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวไง
1: รวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโน
0: เม็ดฟู่เราก็มี
1: หรือจะเป็นดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกัน
1: ปะจงปะจงสบายดีแล้วปะจง
2: ไม่เห็นเบอร์จำได้เลยไง
1: มาคิดถึงปะจงในผ่านวงเวียนอ่างทองทีไรคิดถึงปะจงตลอดเลยเนี่ย
2: ปากดีจังครับเนี่ยเดินไม่ได้อยู่เนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไม่ได้ขายป่วยแล้ว
1: เอา
2: ก็จะสั่งยาอยู่เนี่ย
1: ทำไมไม่เอาที่ปะเจือแล้วปะเจือก็มีนะ
2: ไม่เอามันโถกกันพี่น้องโถกก
1: ัน
2: ที
1: ่
2: ไหน
1: เรื่องไอ้ก็เดินปะเจือกันฟังอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศอยู
2: ่เออจ้า
0: น้องไม่ถูกกันซะแล้ว
1: ทำเป็นโชว์เล่กับพงนรินทร์ไม่ได
0: ้ไม่ถูกกันเน
1: ี่ยไล่ฟันกันบนโรงลิเกนะ
0: เราต้องแต่งหน้าก่อนด้วยนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะไปต่อกันอีกนะที่สถานีวิทยุของจทร1197
0: ก็ไปตามรับฟังกันได้
1: ครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของกฐินสักหน่อยดิ
0: กฐินสามัคคีนะ
1: เดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ได้อ่านกฐินอีก
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะ1พฤศจิกายนวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจะป่าตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมอันนี้เดี๋ยวเราทีมงานลิเกเจ้าเอชื่อคณะอะไรนะอะไรนะ
0: หนูเอรักแท้นะ
1: รักแท้ส่งข่าวหน่อยว่ารถ รามาช้างเวทมลิเก
0: เขาเล่นวิกอยู
1: ่ไฟไหม้ยังไงเนี่ย
0: ไฟไหม้หลังโรงลิเกไหม้รถด้วยไหม้โรงลิเกด้วย
1: ไหม้พระราชวังเลยนะ
0: แล้วก็เครื่องชุดลิเกก็ไหม้เสียหาย
1: เครื่องเพชรหมดเลยอ่ะเอาใครที่เป็น
0: หลานแชล่มเขาเนี่ย
1: ใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้าหนูรักแท้ใช่ไหม
0: น้องเอรักแท้เนี่ยหนูรักแท
1: ้ลองไปดูหน่อยลองตรวจสอบกันหน่อยสิจะมันจะได้ลิเกยังไงล่ะเครื่องเพชรไม่มีต้องแสดงเป็นตลกอย่างเดียวเลย
0: ไม่เน
1: ี่ยแสดงเป็นพระก็ไม่ได้
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ที่ลำปางนะสำนักพุทธจังหวัดลำปางเอาจริงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเขาก็เล่นกันมากไปมันไม่เอาแบบศิลปะ
1: มันหน้าคณะวงดนตรีต้องออกมาขอโทษอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องขอโทษที่ทำไม่ถูกต้อง
1: เ
0: ลยลบหลู่ศาสนาไม่ได้
1: ครับอย่าไปทำอย่างนั้นมันของที่สูงอะนะ
0: นั่น
1: ของที่เราเคารพนับถือโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 เนี่ยนี่ต้องขอออกมาขอโทษสังคมเนี่ยนะคนลำปางด้วย
0: คนลำปาง
1: คลิปนักร้องแต่งตัวเรียนแบบพระโชว์บนเวทีผับอะนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปริญญาหัวหน้าวงดนตรีน้อยหนาอินเตอร์เนี่ยนะ
0: น้อยหนาอินเตอร์
1: พร้อมด้วยนักร้องนำชื่อวิทยาผู้แสดงสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเกาะคา
0: ขอโทษกับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางและก็ชาวพุทธทั่วประเทศ
1: กรณีที่มีการแสดงผ่านคลิปนักร้องชายคลุมผ้าแต่งกายลักษณะคล้ายพระ
0: แสดงเวทเทีย
1: แล้วก็ร้องเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเลยเนี่ย
0: หลังจากนั้นเป็นไง
1: ถอดผ้าคลุมแล้วถอดกางเกงในขึ้นมาโชว์
0: ปะโถ
1: กระทั่งมีคนนำคลิปไปโพสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทางการทำดังกล่าวมันไม่เหมาะสม
0: เป็นการล้อเลียน
1: ลบหลู่พระแต่พวกลิเกเขาแสดงได้นะเพราะก่อนแสดงเขาจะพูดเลย
0: เขาจะพูดว่าเป็นการแสดงไม่ลบหลู่ศาสนา
1: อันนี้พระลิเกนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องมีเทคนิคอันนี้มันมากไปอ
1: ันนี้โอ้โหไปถอดกางเกงไงแล้วก็โดดขึ้นเวทีไปเรียนแบบพระแถวไหนก็ไม่รู้นะ
0: ที่มีโต๊ะกลมมานะโต๊ะส้มมานะ
1: นี่เพราะว่ามีคนก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ไง
0: ดำเนินคดีด้วย
1: ครับ
0: โดนมาตาเลยนะ
1: มาตา206
0: นะ
1: อันเป็นการเหยียดหยามศาสนามาตา208กรณีเรียนแต่งกายเรียนแบบพระแล้วก็ความผิดมาตา388
0: กรณี
1: กระทำอันความควรขายหน้าต่อทารกำนันโดยกระทำการลามก
0: ลามกอนาจาร
1: นะต้องขอโทษนะหัวหน้าวงเขาขอโทษขอโทษมันก็ต้องว่ากันเป็นตามกฎระเบียบกฎหมายด้วยนะ
0: อ
1: ย่าไปทำอย่างนั้นทะลึ่งคือพูดง่ายๆทะลึ่งภาษาบ้านเราเอาหวังเอาตลกอย่างเดียวอะ
0: นาน
1: จริงๆแล้วศาสนามันเสื่อมเสียตอนนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการกระทำของพระบางรูปพระบางองค์เห็นว่ามีหนักกว่านี้ก็มีนะ
0: มีด้วยง่าย
1: หนักกว่าโต๊ะกลมก็มีเตรียมจะเผยแพร่แล้วนะครับยังไงจ๊ะหลวงพี่หลวงพ่อพระคุณเจ้าทั้งหลาย
0: เป็นไง
1: ที่กระทำกรรมแบบนั้นน่ะยุติซะเพราะว่าตอนเนี้ยผู้สื่อข่าวของเรานี่เป็นชาวบ้านไหวกับนักข่าวอาชีพอีกอ้าวเพราะนักข่าวชาวบ้านนี่จริงเท็จประการใดไม่รู้กูโพสต์ไว้ก่อนไงแต่นักข่าวที่เป็นอาชีพอย่างคุณหน่อยเดลินิวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเคาะวิจัยข่าวนี้จะจริงไม่จริงจะเท็จไม่เท็จอีกใช่ไหมไปออกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ชาวบ้านไวกับเรานะเพราะนั้นหลวงพี่หยุดนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี
0: ้
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร081 0815-853-4139 0815-853-4139
5: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตาย
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทมรัฐขันธวินหุค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งความกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าแนวกั้นเหยียบพืชหายากความเปราะบางสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
14: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
17: เร่งรีบตองนี
18: ้เกสรบัวหลวง
17: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
17: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
16: เลอา
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
20: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
12: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นออกนอกเส้นทางกระทบข้าวตอกฤาษีพืชหายากย้ำดำเนินคดีเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
21: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองดำเนินคดีกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเข้าประกอบการแจ้งความโดยนายศิรานิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีนั้นเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากมีอัตราการเจริญเติบโตช้าการถูกเหยียบย่ำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจทำให้กลุ่มพืชตายลงโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกหลังจากนี้อุทยานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดและห้ามลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นเพื่อร่วมกันปกป้องและรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการเบาหวานขึ้นตาติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
2: อาการของเบาหวานขึ้นตามีดังนี้มองเห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพบิดเบี้ยวตามัวประสิทธิภาพการมองแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นเห็นภาพมืดเป็นบางจุดสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดวิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะแรกหากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางแพทย์จะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแทนการรักษาซึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีควบคู่ไปกับอาการเพื่อไม่ให้อาการลุกลามระยะก้าวหน้าระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถรักษาด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อควบคุมรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือดและหลอดเลือดที่ผิดปกติหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเลือดออกในวุ้นตาอาจต้องผ่าตัดวุ้นตาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นนั่นเองชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
18: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
22: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับคุณฟังครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขที่มากความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับต้องเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าใครๆได้ปฏิบัติแล้วได้ลองฝึกปฏิบัติลองเข้าใจและเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังกับธรรมะของพุทธองค์นั้นจะนำพาให้เรามีความสุขที่มากเลยนะครับแล้วก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีปัญญาด้วยนะครับเพราะการที่เรามีสติมีความคิดเราก็จะดำเนินชีวิตให้มีทางออกนะครับใครที่กำลังประสบปัญหาสภาวะที่เกิดจากกองทุกข์นั้นนะครับหลายๆคนกำลังหาทางที่อยากจะดับทุกข์สิ่งที่เราอยากจะดับทุกข์นั้นนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเพชรอดิศรอยากจะนำเสนอให้คุณฟังเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้คิดนะครับแล้วก็ได้พิจารณานะครับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมถึงสามารถดับทุกข์ได้นะครับทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับจะนำให้เราเนี่ยรู้แล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เราต้องเจอกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่หายใจตั้งแต่เดินเหินนั่งนอนต่างๆเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาปัญหาเนี่ยแหละครับคือกองทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บและการตายย่อมนำปัญหานำความทุกข์มาสู่ในตัวเราแต่เมื่อเราไปยึดเนี่ยนะครับความทุกข์นั้นมันจะถูกเรียกว่าให้เราเนี่ยครอบครองมันโดยสติเนี่ยเอาไปคิดเรียกว่าไปเพลินอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันจึงไปจับความทุกข์นั้นแล้วคิดว่านั่นแหละมันคือทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสัจ 4ทุกข์คืออะไรให้เราให้เห็นให้ได้หาให้เจอว่าทุกข์เนี่ยนะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งปวงความผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาคิดหวังอะไรอยากได้สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังเนี่ยคือกองทุกข์หมดเลยแล้วก็การพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักพัดพลาดจากคนอันเป็นที่รัก เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกญาติมิตรพี่น้องเสียชีวิตไปเราเศร้าไหมครับเราเศร้าเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยคือกองทุกข์ที่เรายังต้องเจออยู่เรียกว่าตลอดการนานตลอดไปถ้าเรายังออกจากกองทุกข์นี้ไม่ได้เพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราจึงมีกองทุกข์อยู่นะครับเพราะกองทุกข์เนี่ยนะครับจึงนำพาให้เราเนี่ยต้องยังอยู่ซ้ำๆอยู่กับกองทุกข์แบบนี้เพราะเรายังหาความรู้หนทางที่เราจะออกจากกองทุกข์นี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะครับจึงนำพาเราไปเกิดในภพนั้นชาตินั้นในสังสารวัฏนั้นราดเอียงเทเอียงโน้มไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าราดเอียงเทเอียงไปทางฝ่ายอกุศลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุปัจจัยให้เราพาเราไปเกิดตามภพตามกรรมที่เรากระทำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตายจากโรคนั้นสู่โรคอื่นตายจากโรคนี้ก็ไปโยกยังโรคอื่นๆตามเหตุปัจจัยนั้นๆไปนะครับตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้มันเป็นเพียงที่เราเกิดเหตุปัจจัยเราไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ที่เรารู้สึกว่าเรามีอยู่ในวันนี้เราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นถึง3โลกธาตุเห็นถึงการสัตว์เนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่สังสารวัฏเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมา4อสงไขย 100,000 มหากัปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียรบารมีนะครับสะสมบารมีมาจนสำเร็จมาเป็นสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและหาหนทางให้สัตว์โลกทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์เพียรพยายามมากนะครับกว่าจะได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเป็นพุทธศาสนาให้เจริญมาถึงทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงหาหนทางให้กับพวกเราแล้วกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ถ้ากุศลดีก็ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้ามีอกุศลมากก็ลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝ่ายอกุศลก็ลงไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนครับในวันนี้เรามีโอกาสดีแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่นำสิ่งที่เราเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังอยากจะออกจากกองทุกข์แต่ยังหาหนทางไม่เจอเราต้องหาให้เจอครับไหนๆเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนายากเหลือเกินนะครับพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มันยากในโลกเนี้ยนะครับ1ความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ายากมากๆถ้าเปรียบเสมือนว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรทะเลน้ำทะเลท่วมโลกอยู่แล้วมีแอกไม้ไผ่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นห่วงยางวงเล็กๆเนี่ยและเต่าตาบอดตัวนั้นจะผุดขึ้นมา100ปีต่อ1ครั้งจะผุดขึ้นมาแล้วมาโผล่เจอในแอกไม้ไผ่หรือว่าห่วงยางเล็กๆอันเนี้ยมันยากไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับยากมากและ100ครั้งนั้นเต่าตัวนี้เปรียบเสมือนเราเนาะที่เราจะต้องผุดออกมาทุก100ปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับจะมาพบกับแอกไม้ไผ่ที่จะมาพ้นน้ำสามารถออกมาสู่การมาเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินนะครับ เนี่ยความยากของที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะทอดทิ้งความยากนี้ไปได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนคำบอกกล่าวของศาสดาเอกของโลกของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาสเราจงนำโอกาสนี้มาใช้มาปฏิบัติและรีบรู้อริยสัจ4พระพุทธองค์บอกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องรีบขวนขวายรีบหานำความรู้มาให้นำความรู้มาอยู่กับตัวเราให้เจอให้ได้แล้วรีบศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเห็นชอบการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ออกจากสังสารวัฏนั้นมีโอกาสทำได้เรารีบทำรีบรู้รีบเข้าใจในอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยแหละนะครับผลการดับทุกข์ไม่มีเหลือทำได้อย่างไรเราต้องรีบทำรีบนำปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าทุกข์ข้อที่1อริยสัจ4ข้อที่1ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเนี่ยคือกองทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับคือทุกข์และเหตุที่การเกิดทุกข์ที่มีสักครู่เพชรเอลิสันบอกไปแล้วนะครับว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้และตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันครอบเราอยู่มันฝังผูกติดมาในสังสารวัฏที่ยาวนานจึงนำพาเราไปเกิดตามภพตามชาติตามเหตุปัจจัยลาดเอียงเทเอียงไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาลาดเอียงเทเอียงทางอกุศลทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ออกจากกองทุกข์นั้นได้เราเบื่อหรือยังเราเห็นทุกข์หรือยังเรารู้หรือยังว่าทุกข์นั้นคืออะไรแล้วเห็นรู้เหตุของมันหรือยังว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรและเห็นเหตุของมันแล้วว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรก็พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นการที่เราผูกติดผูกจิตอยู่ในสังสารวัฏจึงเวียนว่ายตายเกิดตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเป็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววันนี้โอกาสดีไหมครับที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมอันประเสริฐธรรมพระธรรมที่งามในเบื้องต้นพระธรรมที่งามในท่ามกลางและพระธรรมที่งามอันเป็นที่สุดครับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่มีโอกาสได้มาสดับรับฟังธรรมะของพระองค์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วว่าคืออะไรและเห็นเหตุของทุกข์แล้วคืออะไรเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วเราอยากจะออกจากทุกข์ไหมครับถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์เราเบื่อจากทุกข์แล้วเราไม่อยากพบจากทุกข์นั่นแหละครับเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์ก็คือเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเราจึงอยากจะเดินออกจากกองทุกข์นี้นั่นแหละครับเหตุที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เราต้องรู้ให้ชัดรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรให้รู้จริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์นั้นคืออะไรและก็ให้เห็นว่าเหตุเนี่ยที่การเกิดทุกข์นั้นเห็นจริงๆว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คือความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับเป็นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปในการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจะเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เลื้อยคลานเปรตวิสัยบ้างเป็นตามเหตุปัจจัยในการกระทำของเรานั่นเองเมื่อเรารู้ทุกข์และเราเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราอยากออกจากกองทุกข์แล้วเราต้องหาวิชาครับวิชาคืออะไรครับวิชาก็คือข้อที่4มรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์แล้วใช่ไหมครับว่าความทุกข์คืออะไรและเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรแล้วเหตุของการดับทุกข์คืออะไรเมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีครับคุณผู้ฟังครับก็ใช้ในสิ่งพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าเรามีรักเขาบอกว่ามีทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีรักเรามีทุกข์ไหมครับเราก็ไม่มีทุกข์ในความรักนั้นๆใช่ไหมฮะเมื่อของเราหายเราเกิดทุกข์ไหมครับเกิดทุกข์ครับเพราะสิ่งนั้นเรายึดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไปหามันมาและของอันเป็นที่รักของเราหายเราเสียใจใช่ไหมครับเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์ใช่ครับเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นแหละเป็นของเราพอมันหายไปมันก็เกิดกองทุกข์เนี่ยแหละนะครับการผิดหวังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันเป็นของเรามันหายไปมันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราออกรถมอเตอร์ไซค์มา1คันเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ขับขี่ทุกวันไปทำงานเช้ามาวันหนึ่งเราไปจอดไว้แล้วเราก็ไปทำงานพอตกเย็นเรากลับมารถโรงงานมาส่งกลับมาไม่เจอรถเรามอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละครับการผิดหวังการเสียใจสิ่งอันเป็นที่รักหายไปคือกองทุกข์พี่เราที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาคานตามกันมาวันหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆพี่ชายกลับมาต้องเสียชีวิตจากการที่ทำงานอยู่ดีๆอายุยังแข็งแรงอยู่แต่กลับมาต้องเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักจากไปเราเสียใจไหมครับเสียใจเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยครับผมความทุกข์เนี่ยอยู่กับเรารอบตัวเราทั้งหมดเลยเกิดมาเราร้องไห้กี่ครั้งเราเสียใจกี่หนร้องไห้เพราะหิวนมใช่ไหมครับหิวนมทุกข์ไหมครับตอนที่เราร้องเราก็ทุกข์เพราะเราหิวเราก็มีความทุกข์เราเจ็บเราคานไปเราล้มหัวไปฟาดเพราะว่าตอนนั้นคือเราความที่เราเป็นเด็กเราก็คานไปโดยที่ไร้เดียงสาคานไปชนนู่นชนนี่ก็เจ็บกองทุกข์เกิดขึ้นร้องไห้สิ่งไหนมากัดแมลงสัตว์มากัดเราก็เจ็บเราก็ร้องเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับกว่าจะโตมาถึงทุกวันนี้ไอ้ถ้าคุณป้าอายุ60กว่า70กว่าเราร้องไห้มากี่ครั้งครับเราเสียใจมากี่หนทั้งเสียใจทั้งเรื่องตัวเองคนรอบข้างผิดหวังเศร้าใจคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีคนเอาเราไปนินทาเรารู้สึกว่ามีคนเอาไปนินทาเราทุกข์ไหมครับเพราะเราไปยินดีกับการที่เขานินทาเราไปได้ยินไปรู้สึกเราก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะผิดหวังเศร้าใจเสียใจและทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับกองทุกข์วันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาไม่สบายขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มเกิดบาดแผลเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์หัวล้างข้างแตกเย็บแผลมาเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์กองทุกข์ทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ยินข่าวตัวเองเป็นมะเร็งเราทุกข์ไหมครับทุกข์เศร้าเสียใจเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปโดยการที่เราจะต้องเสียชีวิตเราก็เกิดกองทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ให้เราเห็นมรรคให้ได้มาปฏิบัติมรรค8กันครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแหละการที่เราดับทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วคืออะไรเห็นเหตุของมันแล้วว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรและนิโรธการดับทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีสิ่งนั้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเห็นไหมฮะถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีครับเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เราดับทุกข์ให้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมรรควิธีครับหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือคือมรรคมีองค์8นั่นเองครับเรามาเดินมรรคกันเดินทางสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งมั่นและตั้งสติพร้อมที่จะก้าวเดินและพระที่สอนนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ทุกเห็นเหตุของทุกแล้วอย่า

ข์จริงๆเราก็จะยังไม่ออกจากกองทุกข์นั้นยังติดอยู่ยังเพลินอยู่ในกามฉันทะนะในกามราคะในนันทิในตัณหานันทิคือความเพลินนะครับเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศต่างๆเราก็ยังเพลินอยู่แล้วก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัณหานั้นๆอยู่เราจึงยังไม่ออกจากกองทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรและเราอยากจะดับทุกข์วันนั้นแหละครับเราจึงอยากจะออกจากกองทุกข์จริงๆอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับมรรคมีองค์8เราต้องปฏิบัติข้อที่1ให้ได้ก่อนเราต้องรู้เลยนะครับว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกเนี่ยความเห็นชอบที่ถูกเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนเราต้องเห็นให้ได้ก่อนเห็นว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงนะสวรรค์นรกมันมีจริงๆการความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงกรรมคือแดนเกิดนะครับกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละนะครับคือสัมมาทิฏฐิข้อที่1นะครับเราต้องเชื่อเลยครับว่าเราเห็นถูกเห็นว่าโลกเนี้ยมีสวรรค์มีนรกมีกรรมมีบาปมีบุญจริงๆกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นให้เชื่อได้เลยนะครับว่าบาปบุญกรรมเวรมีจริงเนี่ยแหละนะครับสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบที่ถูกและข้อที่2คือสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องดำริชอบนะครับว่า1เลยไม่ฆ่าสัตว์เราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของใครมาเป็นของเราไม่โกรธไม่โมโหไม่พยาบาทไม่อาฆาตแค้นใครแล้วก็ข้อที่10ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในโลกแบบเนี้ยโอ้ยนรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวก็ได้แล้วแบบนี้มิจฉาทิฏฐิครับเราอย่าพึงกระทำนะครับถ้าเราจะเดินหดออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ถ้าเราเดินจนมรรคมีองค์8จนสุดทางเราก็ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังเดินครบหรือรู้ไม่หมดเดินไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังน้อยความทุกข์ของทุกคนเบาบางจางลงไปอย่างแน่นอนครับโดยการที่เราปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปครับสัมมาวาจาวาจาชอบเราจะพูดเราจะคุยอะไรเราก็ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วเขาไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่พูดเอาความไปบอกยุแยงไปบอกคนนั้นเอาความคนนี้ไปบอกคนนี้เอาคนนี้ไปบอกคนนั้นยุแยงให้เขาตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยพูดไม่มีสัพเพเหระพูดไม่มีหลักไม่มีรอยเนี่ยแหละนะครับเราต

0: ต้องไม่พูดเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือสัมมาวาจาและเดี๋ยวมาดูสัมมากัมมันตะการงานชอบกันต่อนะครับในมรรคข้อที่4นะครับสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดการงานที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นปุถุชนจะเป็นทำการทำงานอะไรกันอยู่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆเกษตรกรเราทำงานแบบมีสติไปแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนพูดดีเป็นการงานชอบแล้วครับเอาละครับสัมมากัมมันตะการงานชอบผ่านไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาฟังมรรคข้อที่5มรรคข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8กันหนทางแห่งการดับทุกข์เจริญมรรคทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนเอาละครับขอบพระคุณน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกนะครับวันนี้ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับผสมผสานทั้งตังถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแดงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเคลนะครับมีส่วนผสมนะครับสารสกัดจากชะเอมเทศนะครับใบบัวบกสารสกัดจากอัญชันนะครับโอ้โหมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีป นะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับแอปบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับรับรองว่าใครได้รับประทานแล้วจะรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าสายตาดีขึ้นไหมใครที่มีปัญหาภาวะต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมรีบนำไปรับประทานเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคำตอบของการมองเห็นดีขึ้นนั้นเพราะว่าในนั้นมีส่วนผสมมากมายนะครับสารสกัดจากบิวเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองมาริโกเบต้าแคโรทีนวิตามิน A นะครับส่วนผสมที่ลงตัวไปทำปฏิกิริยาทำให้สายตาเรามองเห็นชัดแจ่มแจ้งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: คุณป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อจาริน
1: จารินนามสกุลครับ
2: ชื่อตะวัง
1: สีสว่างนะคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: ป้าจะ70ประมาณ
1: 70แล้วนะครับแล้วสมัยก่อนทำอาชีพอะไรครับเนี่ยป้า
2: จะทำไร่ทำนา
1: ทำไร่ทำนาทำอยู่ที่ไหนอะป้า
2: ก็ทำอยู่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละ
1: สุพรรณบุรีคุณป้าอยู่สุพรรณอำเภออะไรครับ
2: อำเภอโตทอง
1: อู่ทองแถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บ้านโค้งอ่ะ
1: บ้านโค้งครับผมแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรอะครับป้าครับ
2: ปวดขา
1: ปวดขา
2: ขาแล้วก็โอ้โหที่เมื่อไหร่กระดูกกระดานแตกมันอ่ะ
1: มันกระดูกอะไรมันแตกปวดแทบเดินไม่ได้เลยหรอป้ามันปวด
2: ปวดจัดเวลาเหยียบเขาไปปวด
1: อ๋อเวลาเหยียบมันก็แก๊บก็แก๊บแบบมันปวดมันทรมานหรือป่ะ
2: มันอะไรมาทิ่มมาแทงยำปวดเดินไม่ได้เลย
1: มันเหมือน
2: ดีขึ้น
1: มันเหมือนมีอะไรมาทิ่มมาแทงเหรอครับ
2: อะไร
1: ทิ่มแทงตรง
2: อะไรมันเลี้ยวมันอะ
1: ตรงไหนอะป้าแล้วมันปวดหัวเข่าเหรอครับ
2: หัวเข่าอะห
1: ั
2: วเข่าข้างหน้าน่ะด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเลยเนี่ย
1: ด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเนี่ยนะครับมันปวดมากเลยหรอป้าเป็นกี่ข้างครับป้า
2: ทำเป็นข้างเดียวนะทำท่าจะเป็นสองข้างก็เลยสั่งยา
1: อ๋อทำท่าจะเป็นสองข้างแล้วก็เลยสั่งน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินไปกินเนาะครับผมแล้วกินไปเยอะหรือยังครับป้า
2: ป้ากินยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยป้ากินไม่เต็มไปนั้นน่ะไม่เต็มถ้วยหรอกแต่ป้าบอกฝั่งไว้ถ้ากินเต็มถ้วยเลยป้าเลยกินข้ามข้ามถ้วยจริงๆเอ้าดูดีขึ้น
1: อ๋อกินสามถ้วยเลยกินสามมื้อเลยเหรอป้า
2: ไม่ใช่กินเต็มถ้วยเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อกินเต็มถ้วยเลยนะครับ
2: แต่ก่อนกินไม่เต็มไงแต่ก่อนกินไม่เต็ม
1: แต่ก่อนกินแค่ครึ่งแก้วอันนี้ก็เลยกินเต็มแก้วที่แก้วที่ให้ไปอ่ะนะป้านะ
2: เออนั่นเลย
1: อ๋อเต็มแก้วเลยแล้วก็
2: เต็มแก้วแล้วกินยาเม็ดนั่นด้วย
1: แล้วก็กินแคปซูลด้วยหนึ่งแคปซูลพลังชีวิตด้วยหนึ่งเม็ดนะครับ
2: กินมาสร้างแก้วเต็มๆนะถ้าดีต้องคืนแล้วไม่ปวด
1: อ๋อสองคืนยังไม่ปวดเลย
2: ไม่ปวดจนก็ตั้งเลยเมื่อเช้าตั้งเลยไม่
1: อ๋อเมื่อเช้าสั่งอีกปวดนึงเหรอป้า
2: ปวดนึงแล้วก็ยาตา
1: อ๋อแล้วก็บำรุงแต่ตาของเต้ได้สอนด้วยอีกหนึ่งกล่องนะอ๋อคุณป้ามีโรคประจำตัวไหมครับเบาหวานความดันไขมันเป็นหรือเปล่าครับป้า
2: ป้าเป
1: ็
2: น
1: ไม่เป็นมีแต่ปัญหาก็คือเนี่ย
2: ปัญหา
1: ปวดมากมากเลยเหรอป้า
2: ปวดขาปวดมากเลย
1: เป็นมานานกี่ปีแล้วป้า
2: ปวดมากเลยมันก็ปวดมาเรื่อยแต่มันไม่ถึงระดับนี้จะมีตาคอยเดินมาตาคอยให้ลุกดำกุ๊บแล้วปวดมาเลยสองสามเดือนเนี่ยปวด
1: จังอ๋อไปตาคอยมาแล้วก็ไปเดินมาแล้วมันเหมือนแบบดังก๊อบเลยหรือป้าม
2: ันร้อนดังก๊อบมาแล้วปวดเรื่อยมาเลย
1: แล้วก็ปวดมาตลอดเลยนะครับอืมครับผม
2: ปวดแต่ปวดข้าธรรมดามันปวดมานานแล้วแต่ข้าพวกข้าวที่ว่าก๊อบแก๊บมันเพิ่งจะเป็น
1: อ๋อไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยเพิ่งจะเป็นแต่ว่าไอ้ปวดขาเนี่ยปวดอยู่
2: แล้ว
1: อ๋อแต่ไอ้ที่ปวดทำให้ทรมานเนี่ยโอ้โหแบบมันแป๊บ
2: ใช่
1: อันนี้แบบเดินไม่ได้เลยหรอป้า
2: เดินไม่ได้เลย
1: โอ้โห
2: ต้องคานมันเป็นทางคว้าเดินมันข้ายันด้วยไง
1: ล
2: ุกมาต้องลาเพื่อจะเดินได้อะ
1: ลุกก็ต้องคานเน
2: า
1: ะตอนนี้เดินได้แล้วหรอป้า
2: เดินได้เลยทักสีทุกวัน
1: โอ้แจ๋วเลยป้าดีขึ้นนะเนาะสอง
2: คือ
1: เบาแล้วเนาะป้าเนาะโอ้ดีใจด้วยครับผมเบาปวดดีใจไหมป้าที่มาเจอรายการเทเลนิสอนนะครับ
2: ดีใจแต่ว่า
1: ตัดสินใจอยู่นานไหมป้
2: า
1: ตัดสินใจอยู่นานไหม
2: ไม่นานต้องฟังอย่าอะไรต้องพาดูอย่าอะไรชื่ออะไรยันดวนหรืออย่าอะไร
1: อ๋อฟังแล้วสั่งเลย
2: ที่ว่าติ้งไม้แล้วป้าได้ยิน
1: แล้วก็สั่งเลยแล้วก็สั่งเลยตัดสินใจสั่งเลยครับ
2: เด็กคนนั้นนะดาว
1: แล้ววันนี้
2: ที่ว่าติ้งไม้เลยนะ
1: แล้ววันนี้ป้าก็เดินได้เหมือนอย่างเขาแล้วเนาะป้าเนาะดีใจด้วย
2: เที
1: ่
2: ยวโย
1: ่
2: ต่างเที่ยวสิเดี๋ยวเที่ยวโย
1: ่นี่เพิ่งกินยังไม่ถึง1ขวดเต็มเลยนะครับป้าเนาะ
2: ยัง
1: โอ้โหได้ขนาดนี้ถือว่า
2: ตอนเลยจะยังไม่ต้องถึงเลย
1: ครับแล้วมีคน
2: ทำกระติกกระต้อเลย
1: มีคนทักมีคนถามไหมป้าไปทำอะไรมาเขาเห็นไหมคนแถวใกล้ตัวป้า
2: ไม่ได
1: ้ถาม
2: เนาะไม่ได้ถามเนาะป้าแต่ว่าเจ็บปวดอะไรป้าจะทำงานตลอดไหม
1: อ๋อทำได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้นก็ทำได้ใส่ได้ป้าไม่
1: ทำได
2: ้ก็
1: แล้วรสชาติกินง่ายไหมป้าน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินดีว่ากินง่ายไหมป้าก
2: ินอร่อย
1: อร่อยด้วยนะอมเปรี้ยวหวานหอมไหมป้า
2: หอมหอม
1: หอมดีเนาะครับผมแล้วนี่มีปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยหรอป้า
2: สั่งให้ลุง
1: อ๋อสั่งให้ลุงอ๋อให้ลุงกิน
2: ตาไม่ใช่หรอกตาแจ๋วตา
1: อ๋อตาแจ๋วคุณลุงเป็นตาอะไรครับมองไม่ชัดเหรอครับ
2: เขาเป็นอะไรตาอะไรหม้อจะสร้างผ้าตอนนี้มันติดโควิดไง
1: อ๋อก็เลยลองสั่งตัวบำรุงสายตาดีๆเป็นหลอดไปกินดูนะครับแต่คุณลุงยังไม่เคยกินเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่
1: ใ
2: ส่ก
1: ินหรอกได้ครับเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์น้ำสูตรไปห้าแผ่นดินที่ป้าสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งขวดเนาะ
2: ได้
1: ครับผมแล้วก็สั่งบำรุงสายตาดีซีไปอีกหนึ่งกล่องก็เดี๋ยวรอรับนะครับก็ถือว่าวันนี้กับราคาแบบนี้น้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินที่คุณป้ากินมาประมาณเกือบจะหนึ่งขวดเนี่ยคุ้มไหมครับกับราคาวันนี้ครับป้าครับ
2: ป้าคือป้ามึงว่าอย่างเดียวแล้วป้า
1: คิดว่าคุ้มไหม
2: ต้นหรอท่านป้า
1: ไม่ต้นเนาะไม่ต้นเนาะ
2: ไม่ต้นหรอ
1: ไม่ต้นเนาะถ้าหายก็คุ้มนะครับ
2: ได้
1: เอาละเนี่ยแหละนะครับก็รับสุขภาพเราไม่สนอะไรเพราะว่าร่างกายเราสำคัญที่สุดนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าย้ายไปไหนก็สบาย
1: เลยถ้าไปไหนมาไหนได้มันก็สบายแล้วล่ะ
2: ท
1: ุ
2: กว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เด
1: ิน
2: ไม่ไหวท
1: ุ
2: กว
1: ัน
2: นี้เดินไม่ไหวยังเหลือต้องปลาเลยต้องเดือ
1: โอ้เนี่ยแหละนะครับ
2: ไม่ได้เลย
1: ถ้าเราแข็งแรงสุขภาพดีเราก็ไปไหนมาไหนได้เนาะป้าเนาะไม่ทรมานไม่เป็นภาระใครเนาะป้าเนาะ
2: สิบกว่าได้แล้วทุกวันเดินไม่ได้เลย
1: โอ้โหเดี๋ยวเดินได้แล้วสิบกว่าแล้วเนาะแต่ก่อนเดินไม่ได้เรียกว่าต้องคานกันนะป้านะ
2: ปัญญาต้องปลาลูกเครื่องอย่างเดียว
1: โอ้โหนี่แหละครับเป็นบุญจริงๆเนาะที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งขนาดยังไม่ถึงหนึ่งขวดก็ถือว่านี่คือเรื่องราวแห่งความเป็นจริงนะครับอย่างนั้นผมขอทราบชื่อป้าอีกสักครั้งนะป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ที่จริงเลยนะก็จะลินเน
1: า
2: ะ
1: จะลินนามสกุลครับ
2: ตื่นแต่ว่า
1: สีสว่างบ้านเลขที่ครับ
2: 124
1: 124หมู่อะไรนะป้า
2: หมู่9
1: หมู่9ตำบล
2: บ้านโค้ง
1: บ้านโค้งอำเภอครับ
2: อู่ทอง
1: อู่ทองจังหวัด
2: สุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ 2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮาร์มินินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089 418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีก1นวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชาย600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เคลุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ด หวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818

0: 1818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะพลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกซักฟอกชี้แจงทุกประเด็นและพบร่างแล้วชายพลัดตกท่อระบายน้ำเสียชีวิตใต้ BTS ปุณณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลส่วนจะหยิบยกประเด็นคดีหัวสวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะได้พิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายโดยหลังจากการยื่นยติแล้วคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยติประมาณ1สัปดาห์และอาจจะใช้เวลาให้รัฐบาลเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดโดยนายพลดอนยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคนมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่อาจมีการหยิบยกประเด็นคดีหัวสวมาอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นนายพลดอนระบุว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152นายพลดอนระบุว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิจารณาพิจารณาชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานเขตพระโขนงรายงานความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าโรงดินพลัดตกภายในบ่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดเวลา 8:55 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปอเต็กตึ๊งปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าปรับปรุงบ้านให้ประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พื้นบ้านหลังหนึ่งอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่แข็งแรงพอให้คนในครอบครัวได้เดินได้ใช้ชีวิตและได้พักอาศัยอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นำกำลังพลชุดกิจการพลเรือนและชุดช่างลงมือช่วยประชาชนปรับปรุงพื้นบ้านจากพื้นที่เดิมที่ใช้งานไม่สะดวกให้กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นทหารที่กำลังผสมปูนขนวัสดุและช่วยกันเทคอนกรีตอาจดูเป็นงานช่างธรรมดาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือการลดปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวหนึ่งทั้งเรื่องความสะดวกในการเดินการดูแลบ้านความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยและระหว่างที่มือกำลังทำงานปากก็ได้พูดคุยกันกำลังพลทหารพรานใช้โอกาสนี้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงปูนและแรงงานแต่ยังมีความใกล้ชิดและความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชนเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้การดูแลประชาชนอาจเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: 8185341390 0818534139
11: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
12: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อที่ของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
11: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: ไม่เคยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตร2เปลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11 นาฬิกาเรามีนัดพบปะเจอกันแบบไม่มีวันหยุดนะคะแบบรักเธอไม่มีวันหยุด ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องนะคะถ้าเขาไม่ลงเครื่องแต่เราไม่ได้ออกสถานีวสป.711อย่างเดียวแล้วนะสัญญาณที่ส่งไปนี่ส่งจากบริษัทนานาจำปาทองที่อยู่ตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีนะคะไปนู่นภาคเหนือนะคะภาคกลางอีสานใต้แล้วก็ภาคตะวันออกโอ้โห5ภาคเลยว่าได้นะคะสัญญาณชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะบอกผ่านหน้าไมค์ได้0812801939ก็เรียกว่ารายงานผลการรับฟังเนาะแหมใครที่รายงานมาสั่งสินค้าเราจะมีของสัมมนาคุณไม่ใช่สมน้ำหน้าคุณนะคะสัมมนาคุณให้กับครอบครัวของเรานะที่รายงานผลการรับฟังมัดค่า76ของตจดก็ชัดเจนแจ่มแจ๋วแม่คอนถมนี่สมมาก็จะบอกมานะคะวันนี้ทำไมไม่ออกสถานีนี้ทำไมไม่ออกวสป.ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยพี่สมสุขนะคะจะรายงานผลการรับฟังให้เราได้ทราบเป็นประจำทนาไม่อย่าลืมนะจ๊ะมือของคนแม้ว่าจะสวยน้อยก็ยังมีความสวยอยู่ว่างั้นเธอเอามาแค่พอใช้นะคะไม่เอามาเยอะหรอกนะเพราะว่านักจัดรายการไม่ต้องสวยขอให้แบบพูดรู้เรื่องแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่ก็ยังฟังได้เนาะหลายคนวันไหนไม่ได้ฟังกันทานะเหมือนจะกินข้าวไม่ลงพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะโอ้โหวันไหนฟังกันทานแล้วกินข้าวไม่ลงจริงอ่ะวันนี้มันรู้มันคุยอะไรของมันนักหนาวันนึงอ่ะเอาก็คุยเรื่องราวของการเกษตรเนี่ยสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินใครที่อยากคุยกับจันทาอย่าลืมนะหน้าไมค์เนี่ยเบอร์นี้เลยนะ0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะทับหลังเป็นทับหลวงเนี่ยโอ้โหการออกศึกนี่ทับหลวงนี่ใหญ่มากนะจะใหญ่ไม่ใหญ่ก็เป็นเจ้าของรายการนั่นแหละนะคะนั่นคือดีเจตะวันนะ0818534139 0818534139อยากจะโทรหาใครจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเลือกตามอัธยาศัย ดีต่อใจนะเลือกเอาเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันนะคะสั่งสินค้าเนี่ยสั่งใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะอย่ามาสั่ง2คนพร้อมกันนะเราจัดส่งให้2กล่องเนี่ยนะ บอกก่อนแกไม่ได้ทำงานประสานกันไงบางครั้งมันก็มีเผลอไผลบ้างนะคะถ้าสั่งตะวันแล้วก็ไม่ต้องสั่งกับจันทานะคะแต่ถ้าจะสอบถามเนี่ยได้ทั้งคู่นะคะหรือว่าไปฟังรายการแล้วสินค้าแต่ละตัวมันดีสินค้าของฉันก็ดีอยากจะเข้าร่วมรายการด้วยได้เปล่าจันทาได้นะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมรายการเนี่ยโทรคุยกับคุณตะวันได้เลยมาสายแรกสู้พันมาแล้วสู้พันพี่ส้มมาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าคิดถึงจ
0: ้
1: า
0: จ้าตาก็คิดถึงอยู่นะพี่
1: จะสั่งของหน่อยจ
0: ้าสั่งอะไรครับพี่
1: เอามะระ1กระปุกจ้าม
0: ะระ1 240จ้าอะไรอีกพี่
1: จมูกข้าว1ห่อจ
0: ้
1: า
0: จมูก160เป็น400ละ
1: กาแฟเขียว1ห่อ
0: ลักเขียว1ห่อ380จ้าอะไรอีกพี่
1: เอาปุ๋ย2ชุดจ้ะ
0: ปุ๋ย2ชุดได้ชุดละ100ได้ชุดละ500
1: ช
0: ุ
1: ดละ100
0: อินกวนเอม2แถม1 100เออไม่ใช่สิ200สิพี่เห็นไหมลดราคาอีกแล้วจันทาใครตัวซานรับด้วยไหมพี่
1: 2ชุดจ้าเอานั่นแหละ
0: ก็เป็น4แถม2
1: จ
0: ้
1: าจ้
0: า4แถม2แล้วใครตัวซานพี่รับด้วยไหมอ่ะ
1: เอาส
0: ิใครตัวซานก็เหมือนกันน้องพอมันใช้เท่ากันจ้า4แถม2จ้าก็400เหมือนกันแปรงเอากี่ด้ามครับพี่
1: 2ด้ามจ้า
0: 2ด้ามก็50บาทจ้า
1: จ้า
0: ของแถมเดี๋ยวจันทาทวนใหม่นะพี่นะปุ๋ยนะเดี๋ยวมาร้าน1 240นะคะจมูกข้าว160ลักเขียว1 380แล้วก็กวนเอมนะคะคือปุ๋ยกวนเอมกับไกโตซานก็800นะอย่างละ4แถม2ไม่ใช่แล้ว
1: 2 2ทีจ้ะ2ก็400
0: อื้อหือก็ปุ๋ยใส่ปุ๋ย400
1: ปุ๋ย100ปุ๋ย100แล้วก็ไฮโดรคลอร์
0: 100 100มันก็ต้องเป็น2แถม1อ่ะสิพี่
1: จ้ะก็2แถม1จ
0: ้
1: ะ
0: อ่า2เอาใหม่เอาใหม่2แถม1 2 100 200 200โว้ยจะเช้าเลยเนาะพี่วันนี้เป็นไรวะเนี่ย
1: 200
0: ชุดเออ200ก็เท่ากับ400อ่าจ้ะอ่ะเอาใหม่นะมาละ240วันนี้เพี้ยนแต่วันเลยนะจันทาเนี่ย160 380กาแฟลักปุ๋ยกับไคโตซานก็400แปลง50บาทเป็น 1,230 ของแถมรับอะไรพี่
1: ของแต่ไอ้พี่2ชุดนะแถมอีก1ป่ะ
0: ก็พี่ซื้อ2อ่ะ2แถม1อยู่แล้วนะพี่อ๋อ
1: แถม1
0: จ้า2ใช่เป็น3ก็คือ3ปุ๋ย3ซองไคโตซาน3ขวดนะพี่
1: อ๋อจ้ะนั่นแหละแล้วก็แถมก็เอา
0: เป็นปุ๋ยนะพี่จะไปใช้กับอะไรคะเนี่ย
1: ใช้ดอกไม้ดอกพุทธีใช
0: ้โอ้ดอกไม่พอเหรอ
1: รถก็ลดโคนแล้วนะแล้วก็เอาไปฉีดโอ้โหดอกร่วงฝนตกร่วงข้าวยังกะลาเอาข้าวตอกร่วงเลย
0: อือคลิปคือ
1: ต้นก็ตกอีกเยอะมาก
0: โอ้พี่ถ้าร้อยมาลัยนี่น่าจะได้เยอะเลยเนาะ
1: จ้าก็พ
0: ี่
1: ก็ขายเขามาซ
0: ื้
1: อเป็นกิโลอ๋อพี่เก็บขาย
0: น้ำหนักมันดีนะพี่เพราะดอกมันจะโตขึ้นใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพริกก็ออกเม็ดงามแล้วก็มะเขือพวงอ่ะโอ้โหดอกเต็มต้นเลย
0: โอ้โหมะเขือพวงเนี่ยพี่เวลาจะทำกับข้าวที่เวลาจะเด็ดแกงโอ้โหท้อมากเลยทานเจ็บนิ้วหมดเลยอ่ะเพราะคั่วมันเหนียวอ่ะคั่วมันอ่ะก็จะหลุดออกมานะขอบคุณมากเลยพี่สมาร์ท
1: จ
0: ้าสวัสดีค่ะเห็นไหมจันทาไปดิโมเนี่ยเป็นพี่เขาบอกมาเลยเห็นไหมไปใช้กับดอกพุทธโอ้โหไม่พอมะเขือพวงเนี่ยนะพวงอย่างใหญ่น่าจะเหมือนดอกรักอะใครที่มีดอกรักที่จะไปขายเนี่ยนะคะรักจริงๆเนี่ยนะคะลองใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ซะได้ใช่ไหมนะคะดอกมันจะโตดอกมันใหญ่อะนะคะกรีดดอกอย่างเงี้ยโอ้โหดอกรักจริงมันสวยนะมันจะมีสีขาวกับสีม่วงสวยหรือไม่สวยแหละถ้าวันไหว้ครูเนี่ยนะคะโอ้โหหาแย่งกันเก็บจนมากดอกสมัยก่อนมันจะดอกเล็กๆแกรนๆเนาะอืมระหว่างที่คุยกับพี่สมมาตรนะคะพี่สำรวยนะคะชัยนาทโทรเข้ามาดิฉันทาโทรกลับพี่ช่วยรับสายด้วยนะคะจะได้ไม่เปลืองสตุ้งสตังอ่ะแล้วแกไม่เปลืองไงโอ้ยนะคะคุณตะวันเขาออกค่าโทรศัพท์ให้เท่าไรบอมยันนะนะคะแต่ให้คุยกันในรายการนะคะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะจันทาอ่ะมาละพี่สำรวยสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาหน่อย
0: สั่งอะไรพี่เมื่อกี้สายมันซ้อนอยู่กับพี่สมมาตรจ้ะ
2: ยาใช้2 ขวด 700อ่ะ
0: 2 ขวด 700อ๋อยานาดีเอ๊ะ2 ขวด 700อนาดีนถูกแล้วดูแลดวงตา2 ขวด 700ใช่ไหม
2: จ้า
0: จ้าแล้วอะไรอีกพี่
2: น้ำมอง2 ขวด
0: มอง2ก็100จ้าอะไรพี่
2: เท่านั้นแหละ
0: 800บาทอืมเป็นไงพี่กินส่งออกจากลพบุรีวันนี้แหละค่ะ
2: เปล่าวันเสาร์ถึงไหม
0: โอ้ยมันขึ้นอยู่กับไปรษณีย์นะพี่แต่ส่วนมากมันจะถึงจ้า
2: วันจันทร์วันจันทร์ไม่
0: โอ้ยถ้าไม่อยู่นะมันไม่น่าจะยาวไกลขนาดนั้นหรอกถ้าไม่อยู่ก็ต้องบอกเวลาก็โทรไปก็บอกเขาโอ้ตอนนี้ไม่สะดวกรับมาส่งพรุ่งนี้อันเนี้ยเราเลื่อนได้จัด
2: จันจะไปโรงพยาบาล
0: อ่ะพี่ฟังสิบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่สะดวกรับเนี่ยเขาโทรมาพี่ก็บอกเขาได้มันเลื่อนได้แต่มันน่าจะถึงก่อนอยู่แล้วล่ะ
2: จ
0: ้าอ่ะนะคะเข้าใจกันเนาะบางคนบอกอู้ตายแล้วมันมีเรื่องราวเข้ามาก่อนเนี่ยมันถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วไม่เจอเนี่ยเขาจะตีกลับไหมสินค้าอย่างนะคะก็ต้องโทรมาสอบถามก่อนว่าถ้าเราไม่รับสินค้าในวันที่เขาโทรเนี่ยก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้อะไรค่อยมาส่งเพราะว่าเราไม่สะดวกรับอย่างนี้ก็ได้หรือนะคะฝากเงินคนที่เราไว้ใจคนที่อยู่บ้านน่ะช่วยรับสินค้าให้หน่อยนะวันนี้อย่างพี่สำรวยเนี่ยเดี๋ยวมีมาส่งนะ800บาทเนี่ยฝากเงินเขาไว้ก็ได้หรือไม่สะดวกที่จะไม่มีใครอยู่บ้านหรืออยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็ เลื่อนนัดไปรษณีย์ได้เลยนะคะมาส่งพรุ่งนี้ปะลือนี้แล้วแต่ตกลงกันนะคะสวัสดีครับพี่สมสุขจ้า
3: สวัสดีครับคุณสวย
0: จ้าว่าไง
3: สองวันเหรออ
0: ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่ร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวก็มีอากาศหนาวเข้ามาถ้ามันร้อนอาบน้ำเลยนี่บัวหิมะเนี่ยดีมากจ้าก
3: ำลังรวมตัวรวบรวมหนังอยู
0: ่โอเคกำลังทำอะไรนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งทานข้าวหรือ
3: เปิดออกมาเจ็บลูก
0: อ่อนโอเคดูแลสุขภาพกันไปพี่ตัวสมุนไพรพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะไม่เชื่อลองดูจันทรีสิจันทรีหรือจันทะลึ่งเอาให้ดีจันทรีค่ะประโยชน์เยอะโอ้โหเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะในบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยมีเยอะนะสุขภาพเนี่ยเรื่องของไขมันนะความดันคอเลสเตอรอลหรือแม้แต่เบาหวานนี่นะเราก็มีสมุนไพรหลากหลายเป็นทางเลือกมันคืออาหารเสริมบอกก่อนนะคะพี่น้องค่ะมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นผมบอกซื้อยาหน่อยไม่ได้นะคะยาเนี่ยมันต้องขายที่ร้านขายยาของเราเป็นอาหารเสริมที่จะดูแลเรื่องของอวัยวะต่างๆที่มันก่อให้เกิดโรคเพราะว่ามันสึกหรออย่างคนเป็นเบาหวานนี่ตับอ่อนทำงานไม่ดีนะคะอินซูลินดื้อดื้ออินซูลินอะไรทำนองเนี้ยนะคะเราก็ต้องใช้ตัวอาหารเสริมตัวช่วยไปพบคุณหมอซะให้เรียบร้อยนะคะมันสามารถทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เพราะว่ามันคือสมุนไพรมากไปร่างกายมันก็จะขับออกและสมุนไพรของเรานี่ไม่ใช่สมุนไพรเดียวๆนะสมุนไพรเดียวๆเนี่ยถ้าเรากินไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีฤทธิ์นะเนาะอย่างกรดยูริกเนี่ยเห็นไหมถ้าเราต้มหน่อไม้นะเรากินหน่อไม้เฉยๆนะต้มน้ำเปล่าๆเนี่ยแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกโอ้โหเป็นตัดแซ่บอร่อยอร่อยเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ใช้หรือว่าไม่ใส่อะไรละที่มันเหม็นๆใบยะนาง เหม็นแต่อร่อยมากเลยนะไอ้ที่มันเหม็นคือมันเหม็นเขียวอะ่ะเพราะตอนเป็นเด็กๆแม่ก็ชอบให้ขยี้ขยี้แล้วก็แกงเปรอะอ่ะนะคะมันจะเหม็นติดไม้ติดมือแต่ตัวนี้มันตัวสำคัญเลยถ้าเราต้มหน่อไม้ใส่กับไอ้ตัวน้ำยะนางเนี่ยมันจะช่วยฆ่ากรดยูริกแน่เห็นไหมมันมีสมุนไพรที่ฆ่าฤทธิ์กันอยู่นะสวัสดีค่ะพี่เช้า
2: อ
0: ้
2: าวตายไปอยู่นะ
0: จ้า
2: โทรผิดกันแล้วขอโทษเด้อ
0: จะโทรไปหาใครแล้วเนี่ยขนาดสายแล้วพี่ยังโทรผิดอีกนะพี่เช้านะนะคะแสดงว่าเบอร์นี้มันอยู่ในหัวใจละสิไม่ก็อะไรไม่ออกบอกไม่ถูกกดเบอร์นี้ดีกว่า0812801939ก็เจอจันทรานะสินะคะหน้าตาดีไม่พอเสียงดีอีกใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่ก็โทรมาสิมีเจ้งโทรมาบอกด้วยตอนนี้กำลังหลงนะคะนอกจากอายุจะเยอะขึ้นเนี่ยหลงนู่นหลงนี่แล้วยังหลงตัวเองอีกหนักเลยนะไอ้โรคเนี่ยรักษายากนะบอกก่อนยังไม่จบปะเนี่ยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยถ้าเป็นสมุนไพรเดียวๆเนี่ยนะคะบางทีมันมีฤทธิ์ที่มันทำลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันบางทีมันก็พูดยากอะเนาะผ่านหน้าไมค์เนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎไม่ผิดกฎแต่มันก็จะมีตัวที่ฆ่าฤทธิ์กันเองนะคะนั่นคือย่านางฮะฆ่ากฎยูริกเพราะฉะนั้นใครที่จะกินหน่อไม้เนี่ยนะคะกินน้ำพริกเนี่ยนะคะต้มกับใบย่านางเด้อสิบอกให้เด้อไม่เป็นงั้นเดี๋ยวก็ปวดตามข้อมาละโอ้โหนะคะพี่กัลยาณีสวัสดีค่ะ
4: จ้าเอาจมูกข้าวให้พี่สอง
0: จมูกข้าวสองก็320พี่
4: ถั่ว5สี2
0: ถั่ว5สี2ก็300จ้ะพี
4: ่น้ำมัน12ชนิด1
0: น้ำมัน12ชนิด290พี่
4: จ้ะจมูกบัวจมูกบ
0: ั
4: วห
0: ิ
4: มะ
0: 2บัวหิมะ2ก็90พี่
4: จ
0: ้ะเดี๋ยวฉันทาทวนนะพี่นะจมูกข้าว2 320ถั่ว2 300น้ำมัน9ชนิด12ชนิด290บัวหิมะ2ก้อน90 1,000 พอดีเลยพี่ของแถมพี่กัลยาณีรับอะไรดีคะ
4: ชา
0: เรามีแต่มีขายอะพี่แต่มันไม่มีแถมอะ ตอนนี้เรามีชาที่ดีมากๆเลยนะพี่ดูแลเรื่องของความหวานในกระแสเลือดที่มันคุมกันไม่อยู่เนี่ยตัวนี้ดีมากๆถ้าอยากจะพี่อยากจะ

0: กลางคืนแถมด้วยนะพี่นะลองใช้ไหมอ่ะเป็นซองซองเออโหเนี่ยดีมากเลยนะครีมกลางคืนจ้าเรียบร้อยค่ะพี
1: ่
0: สวัสดีค่ะนะคะเมื่อเช้ามาสักครู่นี้พี่เช้าไม่รู้จะโทรผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะพี่เช้าแต่ฟังวิญญาณอยู่เนี่ยจะโทรหาใคร ถ้าจะโทรหาจันทาเนี่ยเบอร์นี้นะพี่แต่ถ้าโทรหาคนอื่นจะใช้เบอร์นี้ยังไงยังไงพี่ก็เจอจันทาอยู่ตลอดนะคะเรื่องของสมุนไพรนะคะเป็นอาหารเสริมเนี่ยเรามีทั้งกระเทียมกระเทียมนี่ไม่ได้มาเดียวๆโดดๆนะเพื่อนสามจ้าอะไรนะพี่เช้า
2: จะทานยาลูกตา
0: อ๋อเอาตัวไหนเอาลูทีหรือนาดีนพี
2: ่มันเหมือนกันหรือเปล่าสองกระปุกอะ
0: มันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสมุนไพรมากกว่ากันถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีเยอะนิดนึงแต่มันก็ดีทั้งสองตัวนั่นแหละนาดีนนาดีน300ลูทีน390
2: มันไหนเอาสองกระปุกเลย
0: เอาสองอย่างเลยนะ690นะพี
2: ่
0: แค่นี้เหรอ
2: จ้าแค่น
0: ั้
2: นนะก่อนอ๋อ
0: ได้ไม่มีปัญหาจ้าอยู่ชัยนาทเนาะไม่ผิดแน่แล้วตอนเนี้ย690จ้าจ้าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวพี่เช้าที่พี่จำเสียงไม่ได้เนี่ยเสียงมันดีหรือเสียงมันแก่พี่เอาเหรอโอ้โหเอาเหรออุ้ยตัดเงินเดือนซื้อของแถมพี่ที่กล่าวเนี่ยเอ๊ะเริ่มหลงอีกแล้วจันทาแม่มันเป็นคำที่แบบว่าฟังแล้วชื่นใจชื่นใจเอานะคุณตะวันซื้ออีกชั่วโมงได้ปะเออชั่วโมงเดียวมันจะคุยเหมือนเวลามันน้อยซะและ้วแกนี่เนาะจันทาเอ้ยหลงตัวเองจริงๆอายุมาถึงขั้นนี้มันก็ต้องมีบ้างอายุเท่าไหร่แล้วว่าจันทาโอ้โหอายุกับน้ำหนักเนี่ยผู้หญิงนี่เขาไม่ให้ถามนะบอกก่อนนะคะมันเป็นอะไรเป็นคำที่เสลงหรือว่าแสลงก็ได้ไม่ใช่อะแสลงก็ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวมาถามความเรื่องน้ำหนักเรื่องอายุเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนจะเป็นความลับอ่ะก็มันดูไม่ออกโอ้เนี่ยนะอายุเรียกป้าแต่ไม่น่าเรียกพี่เนี่ยมันก็มีไงจันทาเออหรือจะเป็นอย่างนั้นบางคนนี่เรียกผิดเลยนะหน้าตาเรานี่บางคนเรียกพี่จันทานะโอ้โหยิ่งแม่ค้าเนาะพี่ซื้ออะไรดีครับนึกอยากจะเบิกเงินเดือนแล้วซื้อเหมาของเขาเลยอ่ะเออหือนึกมันจะเป็นพี่จริงไงเพราะว่าตอนนี้โอ้โหใส่ใจดูแลตัวเองมากเลยนะสบู่ล้างไหมนี่ก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณเพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆผิวคนมีอายุแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันอ่อนๆสวัสดีค่ะคุณน้อง
3: พี่คะเอายาหม่องเพิ่มอีกขวดนึงนะคะ
0: อ๋อจ้าได้เมื่อกี้น้องสั่งไปทั้งหมด630เพิ่มยาหม่องอีกหนึ่งนะเป็น680นะคะ
3: ค่ะค่ะ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณน้องวิไลวรรณนะสั่งสินค้าเรามาคุณน้องก็หายไปนานเนาะไม่ว่ากันนะคะคิดถึงก็เปิดมาเลยนะคะ576นี่ของกทม711นี่ของวสป1377นี่ก็ของพิษณุโลกโอ้โหคลื่นเรามีเยอะ 94.5 นี่ก็เป็นของนครสวรรค์นะคะ 91.5 ก็นครศรีธรรมราชภูเก็ตเราก็มีนะภูเก็ตนี่เป็นคลื่นของ KCS Radio ของเขาดีจริงๆนะคลื่นเอกของ KCS เนี่ยนะคะอันนี้ก็ความถี่ 89.0 มาระยองโอ้คุณน้องประดับนี่ก็หายไปนะคะคุณน้องเกษรินเนาะระยองนะคะ 102.75 มาชุมพรเอกนะคะชุมพรนี่ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันบ่อยนะโดยเฉพาะคุยกับคุณตะวันคุยกันแล้วเหมือนแบบว่าคนรู้ใจอะเนาะ1ชั่วโมงแล้วยังไม่เลิกยังไม่วางสายกันเลย คนอื่นจะโทรเข้าหาคุณตะวันไม่ได้ต้องโทรมาหาจันทาก็ได้เหมือนกันนะคะตะวันจันทานี่ต้องอยู่คู่กับบริษัทนาจำปาทองอยู่แล้วคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแม้แต่เรื่องคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนอย่างคอลลาเจน SD เนี่ยบอกเลยนะคะคอลลาเจนตัวนี้ขออนุญาตรับสายพี่สายยันก่อนสำเนียงพี่สายยันเนี่ยมันไม่ใช่ชัยนาทแต่มันออกสุพรรณเลยเหอะสวัสดีจ้าพี่สายยัน
4: จ้าสวัสดีจ้าเสียงแจ๋วจี๋แจ๋ว
0: มันก็มันแจ๋วจริงป่ะเนี่ยพี่ให้กำลังใจหรือเอาจริงป่ะเนี่ย
4: บอกว่าเอาปลาไหลก็ไม่ได้กินหรอก
0: หอยทากกินหมดแต่สิ
4: เงียบดอก

0: Tốt nấy nhà nhé. Tôm thông. Em cho hiểm thế đúng không?
1: Ừ.
0: Tôm mà tổng khe mấy cho quả
1: nhé. ต้นมันไม่สูงแต่มันมีลูกใช่ไหมมีดอกแล้วมันติดลูกอย่างพี่ถ้าฉีดสูตรสองเกลือนี่อย่าไปฉีดนะให้ราดคนต้นนะถ้าพี่ไปฉีดเนี่ยนะดอกร่วงหมดเลยนะ
0: ร่วงไม่หรอก
1: ไม่พูดถึงอ่ะ
0: พอดอกมันเริ่มใหญ่ไปดูวิธีเนี่ยมันหายไปไหนเก็บ
1: หอยทากินเรียบ
0: เยอะ
1: เยอะมากเลยหรอเก็บเขาเอาไป
0: อยู่กับเขาก็ไข่เนี่ยไม่กิน
1: โอ้โหขนาดต้นสแคร็กตัสแต่มันมีหนามแล้วมันยังกินได้อีกเลยอยู่นานๆน่ะ
0: ยอดถั่วนั่งถั่วไร้ปลาทองงอกโมงหน่อยมันกินแล้วยอดทองทองงอกแตกใบมามันกินใบกินต้นหมด
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก็จะหมดฤดูฝนเดี๋ยวมันก็เข้ามันก็จะไม่มีแล้วพี่ค่อยปลูกใหม
0: ่โอ้ก็อะไรกินเนี่ยกินต้องไปนั้น
1: เอานะผักไทยๆไม่ต้องกลัวสารตกค้างจ้าขอบคุณนะคะแต่หอยทากมันจริงๆนะครับพี่น้องค่ะมันกินได้หมดตะบุงตะบองเพชรนะไอ้ต้นแคคตัสเนี่ยไอ้ที่มันมีหนามเวลามันทิ่มมือเรานี่ก็ยังเจ็บยังปวดเลยแล้วหอยทากนะฟันก็ไม่มีนะมันเหมือนลิ้นน่ะนะคะมันกินเสด็จเลยโอ้โหมันไม่มีอะไรแทงลุงแทงลิ้นอะไรมันเลยหรือไงมีแน่ใจนะคะพี่น้องค่ะเอาหน้าเดี๋ยวก็หมดหน้าฝนแล้วแต่เห็นไหมต้นยังไม่ทันโตนั่นคือความสมบูรณ์พี่สายันเนี่ยจะใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยแทบจะทุกตัวเลยนะคะตัวไอตัวใครที่ปลูกน้อยหนาเนี่ยบอกก่อนนะคะถ้ามันมีดอกเนี่ยอย่าฉีดพ่นนะคะถ้าจะอยากจะฉีดไม่ก็ฉันอยากฉีดถ้าอยากฉีดนะให้ปรับหัวให้มันเป็นฝอยอะเหมือนฝอยที่ฝนตกแบบฝนตกเบาๆอะที่เม็ดฝนมันไม่ใหญ่อะให้มันเป็นฝอยๆเมื่อเราพรมน้ำอะเหมือนฉีดฟอกกี้อะฟอกกี้ฉีดผ้าได้เห็นป่ะเวลาเราจะรีดผ้าเรียบเนี่ยนะคะใช้น้ำยารีดผ้าเรียบแล้วก็ฉีดนั่นแหละฉีดเป็นฝอยๆแบบนั้นได้นะคะแต่ถ้าฉีดแบบที่เราไปฉีดนาคุ้งนาข้าวน้ำมันแรงนะคะเมื่อน้ำมันแรงในการผสมเกสรเนี่ยมันไม่สมบูรณ์พอไปโดนน้ำหรือน้ำไปกระแทกมันเนี่ยมันดอกมันจะร่วงหมดเลยแต่เนี้ยเรามีประสบการณ์โดยตรงของคุณตะวันนะครับตอนที่ใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ใหม่ๆที่เรานำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลเนี่ยมาใช้โอ้โหปีนั้นไอ้ดอกไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยน้อยหนานี่แหละโอ้โหออกดอกเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างก็ดอกจำปีจำปางั้นแหละนะเต็มต้นเลยแหวกคุยเลยจนท่าเดี๋ยวปีนี้นะแกจะมีน้อยหนากินตรึมเลยเหอะเดี๋ยวฉันจะฉีดปุ๋ยสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยมันจะต้องออกลูกมันจะต้องติดลูกทุกลูก จัดการฉีดพ่นทั้งต้นเลยนะคะฉีดนั่นแหละดอกเดิกแล้วนอตตี้อีกต่างหากเพื่อให้มันสมบูรณ์ไงเช้ามานี่ร่วงเกลื่อนเลย เลยไม่ได้กินสักลูก นะคะถ้ากำลังติดดอกเนี่ยเราไม่แนะนำให้ฉีดที่ไปโดนดอกนะให้ราดโคนต้นหรือว่าฉีดพ่นไปที่โคนต้นที่กิ่งของเขาเพราะว่าอย่างที่บอกกันแหละการผสมเกสรเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อมันไม่สมบูรณ์มันไปโดนน้ำเนี่ยมันก็หลุดมันก็ร่วงแน่นอนนะคะหรือถ้าตอนมันกำลังติดเป็นหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยนะคะสามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะสรุปง่ายๆว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีการราดโคนต้นเนี่ยจะปลอดภัยสำหรับพืชที่มันกำลังออกดอกแต่ถ้ามันติดผลแล้วโอเคฉีดได้แบบสบายอกสบายใจนะจ๊ะนี่พูดถึงคอลลาเจนนะคะพี่น้องคะโอ้โหอย่างจันทานี่นะคอลลาเจนอย่างคอลลาเจน SD เนี่ยตัวเนี้ยนะคะมันเป็นคอลลาเจนที่จะช่วยให้ของเราเนี่ยผิวขาวกระจ่างใสนะคะคอลลาเจน SD นะกระจ่างใสอ่อนยาวมีออร่าเสริมสร้างกระดูกผมแล้วก็เล็บช่วยให้ผมช่วยให้ผิวไม่ใช่ผมนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลื่นเนียนใสลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเนี่ยแต่นอกนั้นนะคะพี่น้องคะตัวนี้มันจะเหมาะกับพวกวัยรุ่นน่ะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างเราๆเนี่ยเริ่มความชราเริ่มเข้ามาแล้วนะคะความชราก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ในตาก็เริ่มจะไม่ค่อยดีเนี่ยโอ้ยเวลาจะดูโทรศัพท์ทีตอนเห็นหน้าเห็นตากันก็โอเคเหมือนจะเป็นสาวๆเรียกกันพี่นะคะพอโทรศัพท์มาดูซิใครโทรมาวะเนี่ย ยืนสุดแขนเชียวสายตายาวสายตายาวไม่ได้เกิดในวัยสาวนะจ๊ะมันเกิดในสูงวัยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของดวงตาเนี่ยอย่าลืมล่ะนึกถึงนาดีแล้วก็ลูทีนแม่ที่เช้าเมื่อสักครู่นี้ที่โทรครั้งแรกก็โทรผิดไม่ใช่หรอกจำเสียงจันทาไม่ได้เสียงจันทาทางโทรศัพท์กับเสียงทางวิทยุเนี่ยมันต่างกันนะจ๊ะบอกก่อนเสียงทางวิทยุนี่จะแก่บางคนบอกนึกว่าพิสมัยมาจัดรายการโอ้โหหน้าไม่เหมือนแต่ขอให้เสียงคล้ายก็โอเคละดาราใช่นะรู้จักไหมล่ะพิสมัยวิไลศักดิ์อ่ะบางคนบอกโอ้ขนาดทักษิณแจ่มผลฉันยังจำได้เลยโอ้โหนี่มันรุ่นไหนวะเนี่ยเออทักษิณแจ่มผลอย่างงี้นะคะศรีสละทองคาราอย่างงี้ล้อต๊อกอย่างเงี้ยโอ้โหป.7แน่นอนนะคะรุ่นเนี้ยไปกันหมดแล้วไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะคะแต่รายการสบายๆ สไตล์คนอิ่มของเราไม่ไปไหนนะคะ11นาฬิกานะคะหรือว่า5โมงเช้าเนี่ยเจอกันทุกวันเปิดคลื่นเดิมเวลาเดิมนะจ๊ะจะได้เจอกันบางวันก็จะเจอเสียงหนุ่มนะหนุ่มๆทุ่มๆนั่นคือดีเจตะวันนะคะจะพูดแบบว่าบางคนเนี่ยแม้นางยิ้มเชียว ถ้าคิดถึงคุณตะวันก็โทรไปได้เด้อเบอร์ของคุณตะวันก็0818534139ยังไม่จบนะเนี่ยเรื่องของความสวยความงามนะคะสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยโอ้ยลองเถอะนะคะของเขาเนี่ยเป็นสบู่สมุนไพรสดๆและก็ปรับปรุงโฉมใหม่นะคะในชื่อใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะนั่นคือสบู่รังไหมตะวันจันทราขอนะคะขอตะวันจันทราดูแลครอบครัวคนอินนะตั้งแต่เริ่มการอาบน้ำเลย อาบน้ำด้วยสบู่รังไหมทองคำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นเพราะมันหอมครับพี่
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะ
0: พรุ่งนี้คือสงสัยคงได้คุยกันอีกแค่ครึ่งชั่วโมงมั้ง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะพรุ่งนี้ร้อยวันไง
1: อ๋อครับพี
0: ่สวัสดีค่ะ
1: จ้ะ
0: พรุ่งนี้คือสงสัยคงได้คุยกันอีกแค่ครึ่งชั่วโมงมั้ง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะพรุ่งนี้ร้อยวันไง
1: อ
0: ๋
1: ออาจจะไม่ได้จะไม่ได้จัดรายการเขามีร้อยวันของ
0: องค์พา
1: อ๋อโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเขาจะมีข้อหนังสือมาบอกค่ะพี่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: จ้ะขอบคุณนะคะพี่ค่ะนะคะอ้าวใครที่กลัวว่าพรุ่งนี้จะได้ฟังร้อยวันครึ่งชั่วโมงวันนี้ฟังให้เต็มชั่วโมงเลยนะ สมู่ตะวันจันทารูปโฉมใหม่นะคะโอ้โหเขาบอกเลยนะรังไหมทองคำเนี่ยรุ่นนี้นะคะรุ่นของตะวันจันทาเนี่ยรูปโฉมสวยมากนะคะเป็นสีทองอล่ามเลยตอนนี้เรามีกล่องสวยหรูดูดีมีสไตล์นะคะเมื่อวานนี้ต้องขออภัยสำหรับคุณพี่คุณอาไม่ใช่คุณพี่คุณอาพิกุลเนาะมาไหนบอกว่ามีกล่องไงมันเป็นรุ่นที่เราแบบว่าเร่งรีบออกมาเนาะกลัวจะตอบโจทย์ของครอบครัวเราที่รอกันมานานอู้จะรอไม่ไหวแล้วนะมันไหนจะมาสบู่เนี่ยอยากใช้แย่แล้วเราก็เลยรีบนำมาจากโรงงานโดยที่กล่องยังไม่เสร็จ นะคะเอามาให้ได้ใช้กันก่อนค่ะพี่สมกุล
0: ของได้รับแล้วจ้า
1: จ้า
0: พี่เนี่ยขอบคุณมาก
1: ค่ะค่ะสุขภาพแข็งก็นะไม่รู้สิมันถึงพันไหมล่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้รู้เลยล่ะว่าพูดกับฉันจัดรีบแถบขอบคุณมากนะ
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีแกถ้าไม่ถึง 1,000 หรือว่า500บาทถ้าไม่โอนเงินเนี่ยมันไม่มีของแถมให้นะคะต้องบอกกันก่อนเนาะเอ้าอีทีคนนั้นทำไมแกให้เขาโอนเงินนะถ้า500บาทเนี่ยค่าโอนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไคโตซานพืชไคโตซานสัตว์กาแฟชาเขียวชาไทยชาเขียวไม่มีชาไทยก็ไม่มีนะคะ มีกาแฟเพียวแล้วก็นี้เรามีครีมกลางคืนแล้วก็ครีมกลางวันเป็นของแถมให้ด้วยนะไปลองใช้ก่อนใช้แล้วมันดีถูกอกถูกใจอุ้ยทาไปแล้วนี่หน้าไม่เหนียวไม่หนานะครับคนทาเคยซื้อครีมกันแดดมาไหมนะคะเคยแบบโอ้โหพอทาไปแล้วหน้าทั้งหนาทั้งลอยทั้งหนักเลยนะแต่ถ้าครีมกลางวันของตะวันจันทราเนี่ยไม่มีโอกาส จะเกิดแบบนั้นนะคะการแดดที่เราทาแล้วเนี่ยหน้าไม่หนาไม่หนักไม่เหนียวทาแล้วสบายใจเพราะมันปกป้องรังสี UVA UVB รังสี IR ซึ่งเป็นรังสีที่มันทำร้าย

0: ายผิวเนี่ยนะไม่ใช่ทำลายธรรมดานะทำร้ายผิวของเราเลยทำให้เกิดกระเกิดฝ้าเพราะว่ามันแรงของเขาแรงจริงในรังสีเนี่ย ถ้าเราไม่ปกป้องเนี่ยท่านจะชราเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันทำร้ายผิวมันจะทำให้ผิวของเราเหี่ยวย่นเห็นไหมคนที่ไม่ดูแลผิวเนี่ยทำคนที่ทำงานกลางแดดแจ้งๆเนี่ยแดดแรงๆเนี่ยหมวกก็ไม่ใส่เสื้อแขนยาวเราก็ไม่เคยเห็นเขาไม่ใส่เนาะเขาก็จะใส่นะเขาเนื่องคือการปกป้องผิวแต่ว่าเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีกันรังสีนะคะผิวมันจึงคล้ำจึงดำแต่ถ้าเราได้ปกป้องผิวหน้าของเราด้วยครีมกันแดดเนี่ยนะคะนอกจากมันจะปกป้องรังสีแล้วเนี่ยมันยังปกปิดด้วยนะเพราะว่ามันมีตัวครีมรองพื้นซึ่งมันไม่ได้หนาอย่างที่บอกก็แหละครีมกันแดดเมื่อเราทาไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหน้ามันไม่หนามันซึมลงไปเลยอ่ะนะไม่หนักไม่เหนียวทาแล้วสบายใจเพราะว่ามันป้องกันรังสีนะตัวครีมกันแดดเนี่ยบางคนบอกแล้วจะดูอันไหนมันเป็นกันแดดไหนเป็นกลางคืนว่าจะทาสีเขียวนะคะมันจะมีรูปพระอาทิตย์น่ะที่มันเหมือนดอกดาวเรืองอ่ะนะคะดูที่กระปุกนะนะคะกระปุกของเขาก็แบบรุ่นใหม่นะสวยหรูดูดีมีสไตล์นะคะเพราะเราเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ถามว่าของเก่ายังมีอยู่ไหมมีนะคะแต่บางคนบอกฉันติดรุ่นเก่าก็บอกมานะคะเวลาสั่งซื้อเอารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าช่วยบอกแทนทาด้วยนะคะถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเป็นสูตรปรับปรุงเหมือนครีมไก่มุกวันอินนะเห็นไหมรุ่นเก่าเนี่ยจะ15บาทที่มันเป็นฝาแดงๆอ่ะส่วนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น 2,000 สูตรปรับปรุงใหม่อันนี้จะ35บาทตัวครีมกันแดดแล้วก็ครีมกลางคืนของเราก็ปรับปรุงสูตรให้มันดีขึ้นนะคะมีทั้งวิตามิน B3 วิตามิน B3 ในตัวเดย์ซันสกรีนครีมหรือว่าครีมกันแดดเนี่ยมันจะทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ไปเสริมเกราะผิวมีไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะมันจะเติมแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มฟูเนี่ยเห็นไหมเยอะใช่แล้วก็มีทั้งสารสกัดจากเมือกหอยทากสารสกัดจากเมล็ดมะรุมเอ้ยนะคะมีดอกคาโมไมล์มีสารสกัดจากเสาวรสสารสกัดจากน้ำผึ้งโอ้โหลองเหอะ250บาทเท่านั้นเองนะคะปกป้องผิวตั้งแต่วันนี้นะคะจากที่เขาเรียกป้ายเขาเรียกพี่หรือว่าสวยให้เด็กมันดู เกิดก่อนเรียกพี่หรือเรียกป้าอะไรกันเนี่ยนะคะตามเพลงที่เขาว่านั่นแหละเกิดก่อนเรียกป้านะคะแต่ว่าใบหน้าของเราให้เขาเรียกพี่เหอะมองแล้วให้เขาแบบว่าทายอายุไม่ถูกนี่แหละนะคะถ้าเราปกป้องดูแลผิวมันจะออกมาในรูปแบบนั้นแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยนะคะอายุยังเรียกน้องอยู่เลยแต่ใบหน้าเรียกพี่ซะแล้วบางคนนี่20กากาเนี่ยป้าไปไหนล่ะนะมันน่าจะเจ็บช้ำน้ำใจนะบางคนยังไม่ถึงบรรจเพศเบญจเพศเห็นไหมไม่รู้จะรีบไปไหนนั่นน่ะสิมันจะหมดเวลาไงนะคะเดี๋ยวจะคุยไม่ทันน่ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเรื่องของความงามท่านซื้อเป็นเซตไปเลยทั้งสบู่รังไหมทองคำนะคะดีเพราะมันเป็นสูตรที่อ่อนโยนใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนส่วนสบู่บัวหิมะเนี่ยนะคะเป็นสบู่สมุนไพรที่แบบโบราณเขาเลยนะบัวหิมะเนี่ยมีความหอมแล้วมีความอร่อยด้วยนะถ้ามันเป็นหัวที่เรากินได้นะคะบัวหิมะนี่มีทั้งกินได้แล้วก็ดูแลเรื่องของผิวอันนี้จะเรื่องของผิวพรรณนะคะใครที่แบบว่าอาการคันอย่างเงี้ยหรือว่ามีกลิ่นนะกลิ่นตัวนะไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยก็มีกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นคนแก่เนี่ยเขาบอกเลยชัดมาก ตัวนี้จะไปดับกลิ่นความแก่นะคะก็ละ45บาทสำหรับบัวหิมะอ่ะสวัสดีครับพี่สมพร
1: ของถึงแล้วจ้ะ
0: จ้ะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนแล้วพี่จะได้ดูว่ามันเอาอย่างที่บอกอะไรพี่ความสวยเอามาเล็กๆน้อยๆพอใช้
1: พอ
0: เหรอคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่มีพี่มีอะไรสอบถามไหมอยากจะคุยอ่ะพี่อยากจะคุยคือชมอะไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่หลงจ้ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยมาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันสักนิดหนึ่งอ้าวจะวางสายอยู่แล้วแม่พี่บุญส่งอยู่ชัยนาทน่าจะยิงมาถ้าพี่ยิงมาเดี๋ยวฉันทาโทรกลับนะใครที่อยากจะประหยัดนะหรือว่าตังค์มีน้อยวะเอาไว้ยิงอย่างเดียวได้ป่ะฉันทาได้นะถ้าโทรหาฉันทาเดี๋ยวฉันทาโทรกลับแต่ถ้าโทรหาเบอร์อื่นฉันทาไม่แน่ใจนะ รวยไงไม่ใช่อะ ก็เขาเรียกว่าสวัสดิการของบริษัทเขาดีจริงๆสวัสดีครับพี่บุญทรงจ๋าจ้า
1: ขอสั่งเนื้อสบู่หน่อยจ้ะ
0: เอาตัวไหนพี่เอาบัวหิมะหรือรังไหมทองคำหรือทองคู
1: ่เอาบัวหิมะ
0: กี่ก้อนหกก้อนจ้ะ
1: มะระ
0: 1กระปุกเดี๋ยวสบู่6ก้อนก็270นะพี่นะมะระ1ก็240 510บาทพี่อะไรอีก
1: กาแฟอย่างกาแฟไม่มีน้ำตาลมีไหม
0: อ๋อมันไม่มีน้ำตาลพี่แต่มันใช้สารทดแทนความหวานแค่นั้นเองถ้าจะออกขมหน่อยก็เป็นพวกกาแฟดำกาแฟดำมันจะดูแลเรื่องขับถ่ายนะพี่หรือว่ากาแฟเห็ดหลินจื
1: ออ๋อ
0: จ้ะ
1: ฉันเป็นเบาหวานนะจ๊ะ
0: โอ้กินตัวโอ้โหไอ้อันนี้ตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยพี่มันใช้สารทดแทนความหวานซึ่งมันไม่เป็นอันตรายต่อเบาหวานแน่นอน
1: จ้ะ
0: เพราะมันย่อยไม่ได้มันทุกตัวแหละค่ะพี่มันมีระบบขับถ่ายพี่ระบบขับถ่ายพี่ดีปะล่ะ
1: ก็ดีนะ
0: ถ้าก็ดีพี่ก็เป็นกาแฟเห็ดไปก็ได้หรือจะเป็นกาแฟลักเขียวอ่ะอันนี้ดีต่อสุขภาพนะสมุนไพร36ชนิดกินแล้วน้ำตรงน้ำตาลลดด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อ
1: แล้วก็ได
0: ้380นะพี่
1: จ้ะ
0: โอเค380มาเมื่อกี้นี่ทวนใหม่นะสบู่บัวหิมะ6ก้อน270มะระ240 1ขวดกาแฟลัก1ห่อ380เป็น890ค่ะพี่
1: จ้ะๆ
0: พอไหม
1: พอนี่แค่นี้แหละจ้ะ
0: โอเคพี่ไม่ค่อยได้โทรมาเก็บเงินปลายทางใช่ไหมโอเคได้ค่ะจัดให้สวัสดีค่ะนะคะถ้าใครที่อยากจะได้ของแถมนะคะในที่มันไม่ถึงพันเนี่ยก็สามารถโอนเงินมาก่อนนี่กล้าโอนว่ากลัวกวง อย่าลืมนะคะว่าบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยนะคะมีที่ตั้งนะคะที่ท่านสามารถติดตามได้ตลอดนี่นะคะอยู่หน้าค่ายภูมิพลซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าค่ายของศูนย์การทหารปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่เขาพระรามเนี่ยนะคะถ้าไม่มั่นอกมั่นใจเนี่ยนะคะมาดูได้ตะวันจันทาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละสถานีที่เรากำลังออกอากาศไปหาท่านเนี่ยส่งสัญญาณไปทั้ง5ภาคนี่แหละนะคะตั้งอยู่เขาพระรามจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ถ้าอยากจะได้โดยที่ไม่ต้องโอนเงินท่านก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราให้ครบ 1,000 บาทก็จะได้ของแถมไป1ชิ้นถ้าโอนเงินก็จะได้คูณ2ทันทีนะคะดีต่อใจสักขนาดนี้เอาเบอร์โทรศัพท์ไปอีกสักครั้งหนึ่ง0812801939หรือจะเป็นเบอร์0818534139มาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะคุยกันเรื่องของสุขภาพเนาะซึ่งหลายคนเมื่อไหร่ก็จะคุยเรื่องมะม่วงหาวมะนาวโหตอนนี้มันกำลังติดดอกนะคะมันยังไม่มีลูกตอนนี้ลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโอ้โหไอ้เรื่องได้หน้าเนี่ยนะประกาศอยู่แล้วนะคะเพราะอยากจะโชว์ไงว่ามะม่วงหาวมะนาวโหของเรานี่ลูกสักขนาดไหนนะมาดูเลยนะคะปัญหาของอาการแบบเนี้ยต้องกินอะไรนะคะ10ปัญหาสุขภาพเลือกกินให้ถูกนะอันเลือกกินอะไรวะอ้าวนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะคุยให้ฟังใจเย็นๆใจร่มๆแม้ว่าเราจะจัดรายการในช่วงใกล้เที่ยงก็เถอะนะตื่นเช้ามาเนี่ยบางคนรู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงย่อยอาหารไม่ดีหรือว่าหลงๆลืมๆจนต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าอาการแบบนี้มันต้องกินอะไรดีวะมันจะได้สดชื่นนะอย่าลืมนึกถึงกาแฟของเราล่ะหลากหลายชนิดเลยสดชื่นแน่นอนนะคะร่างกายของเราเนี่ยมักจะส่งสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆนะคะผ่านความผิดปกติในชีวิตประจำวันเสมออยู่ที่ว่าเราสังเกตตัวเองเปล่าบางคนนี่โอ้โหตายนอนตั้ง 7-8 ชั่วโมงก็แล้วนะคะ10ชั่วโมงบางคนนี่2ทุ่มพอมันมืดหน่อยนอนละนอนเยอะนะคะแต่ก็ยังอ่อนเพลียแบบเหนื่อยเรื้อรังนะคะหลับบางทีก็หลับยากยากภูมิก็ตกติดเชื้อก็ง่ายสมองล้าผิวแห้งคันขี้หงุดหงิดปวดกล้ามเนื้อหิวบ่อยกินทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาการแบบเนี้ยคือร่างกายพร่องโปรตีนนะคะหรือว่าโปรตีนไม่ถึงแต่ถ้ามีอาการแบบเนี้ยนะคะที่จันทากำลังจะพูดอยู่เนี่ยนะคะ เราสามารถใช้อาหารเป็นยานะคะเพื่อช่วยบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้10อาการแบบนี้ต้องกินอะไรถ้าเรารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียถ้ามีอาการแบบนี้ไปหามาเลยต้องกินกล้วยนะคะกล้วยอะไรอ่ะเอาเฮ้อขอให้มันเป็นกล้วยนั่นแหละกล้วยปิ้งได้ป่ะกล้วยปิ้งนี่มีประโยชน์นะบอกก่อน กล้วยเนี่ยมันอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและก็โพแทสเซียมที่จะช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายได้อย่างรวดเร็วพร้อมวิตามิน B6 ช่วยคลายความเหนื่อยล้าของระบบประสาทเหมาะสำหรับทานช่วงบ่ายที่รู้สึกง่วงเหงาซบเซาอ่อนเพลียเพียแรงเหมือนจะไม่สบายนอนสักชั่วโมงนึงตัดเงินเดือนแน่นอนนอนชั่วโมงนึงไม่ดีนะสำหรับการนอนพักผ่อนกลางวันก็ให้เค้กงีบโอ้โหนอนเป็นชั่วโมงบางคน2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่รู้จะทำอะไรนอนดีกาเงี้ยแล้วกลางคืนก็บ่นว่าทำไมกลางคืนนอนไม่หลับก็กลางวันซะขนาดนั้นน่ะเอาแค่งีบไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะลุกไปทำอะไรบ้างแต่ถ้ามันอ่อนเพลียไปหากล้วยมากินซะนะคะถ้าการย่อยอาหารไม่ดีท้องอืดเนี่ยตัวที่แนะนำให้กินก็คือขิงเพราะว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจเรจินเจอรอนจินเจอรอนนะจ๊ะภาษาอังกฤษนะภาษาไทยปนภาษาอังกฤษนี่แหละเลยต้องออกอะนิดนึงนะคะจบป.7ก็จะเป็นอย่างนี้นะจินเจอรอนชัดไหมไอสารตัวเนี้ยมันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารลดแก๊สในกระเพาะบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ช่วยขับลมได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยกินกระเทียมของเราเลยเพราะว่ามันก็มีอยู่ในนั้นแต่ของเราเป็นขมิ้นขมิ้นนี่ก็แก้ท้องอืดนะนะคะถ้าภูมิคุ้มกันต่ำเป็นหวัดง่ายให้กินส้มเพราะว่าส้มมันมีวิตามินซีไงนะคะส้มเนี่ยมันเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นดีเลยช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวในการต่อสู้กับเชื้อโรคเสริมสร้างประการคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณสดใสถ้าหาส้มไม่เจอโอ้โหมะนาวนี่ฉีดสูตร2เกลือมหัศจรรย์แล้วโอ้โหออกดกมากเลยนะคะใครที่มีพันธุ์แม่ลูกดกจะเห็นชัดเลยอย่างยันทาเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งอย่างที่บอกอะไรกระรอกกระแตเนี่ยเอาหางปิดตาไปเลยไม่อยากจะมองเยอะจัด ผ่านสวนนี้กินไม่ทันนะคะมองแล้วมันแสลงใจช่อหนึ่งเนี่ยบางช่อของยันทาเนี่ยนะครับมีเป็น10ลูกเลยนะ10-20ลูกก็มีนะโอ้โหอยากจะทำเป็นแบบช่อดอกไม้ขายเลยสวยมากนะคะใช้สูตร2เกลือไม่ทำให้ผิดหวังดกแน่นอนเห็นไหมขนาดไอ้ตัวน้อยหน่าของพี่สายยันน่ะยังไม่โตเท่าไหร่เลยติดดอกเพียบแล้วเพราะว่าเขามีความสมบูรณ์นะคะต่อมานะคะถ้ามีปัญหาผิวแห้งกร้านไม่สดใสเนี่ยไปหาแตงกวามากินเลยนะคะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยมันมีส่วนประกอบของน้ำสูงถึง 95% พร้อมทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวจากภายในสู่ภายนอกและมันจะมีซิลิก้านะคะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็เล็บยิ่งแตงกวาแช่เย็นนะโอ้โหน้ำนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแล้วก็เย็นสดชื่นไปจิ้มกับน้ำพริกแซงสั่งลุยนะได้ทุกรสอร่อยแถมมีประโยชน์ถ้าไปจิ้มกับไอ้เนี่ยกุ้งสวรรค์ได้โปรตีนนะคะจากกุ้งแห้งอีกเห็นไหมโอ้โหมันมีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะสมาธิสั้นวอกแวกง่ายเนี่ยไปหาวอลนัทมากินนะคะเพราะไอ้วอลนัทเนี่ยรูปร่างเป็นไงวะจันทาเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังนะคะไอ้ถั่ววอลนัทเนี่ยนะคะมันจะมีรูปร่างคล้ายสมองแล้วก็เป็นถั่วที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3สูงมากเลยนะช่วยบำรุงระบบประสาทเพิ่มสมาธิแล้วก็สนับสนุนการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าต้องการจะบำรุงหัวใจนะคะสุขภาพช่วงนี้หัวใจสะออนนะวันไหนไม่ได้ฟังรายการของจันทาเนี่ยใจห่อเหี่ยวโอ้โหก็ห้าโมงก็เปิดเลยนะคะแต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพหัวใจจริงๆเนี่ยไปหาอะโวคาโดมากินซะนะคะอะโวคาโดเนี่ยเต็มไปด้วยไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวนะคะที่มันจะไปช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีคือ LDL นั่นแหละแต่ก็ต้องกินให้ถูกนะโอ้โหไอตัวอะโวคาโดเนี่ยพอๆกับทุเรียนเลยเวลาซื้อที่เสี่ยงดวงหน้าดูเลยนะนะคะไปเจอลูกอ่อนมั่งหรือว่าไปเจอที่แบบมันหากินแบบที่มันคือมันได้รสชาติที่มันสมกับราคาหน่อยอะนะคะ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะ
9: ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกเป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระรัตขออภัยค่ะเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟัน

0: ถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในธรรมเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ฝนตะวันออกและเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้พระสงฆ์สนับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นครับ
3: ส่วนที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่ในภูมิภาคจังหวัดต่างๆองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ในศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบกฤทธิ์วรพักไม่กระทบความน่าเชื่อถือไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำไทยให้ความสำคัญปราบสแกมเมอร์คุณนิพิษพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายศรีศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐสอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28รายและ2บริษัทที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมอยู่ด้วยว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือไม่นายศรีศักดิ์ระบุว่าไม่กระทบเพราะเป็นเรื่องของบุคคลส่วนกรณีที่สหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ปัญหากระบวนการสแกมเมอร์นั้นนายศรีศักดิ์ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วโดยการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศรู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวนายศรีศักดิ์ระบุว่าไม่หนักใจนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
2: ฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านท่านถ้าเจอนะครับถ้าเจอยังไงในชุมชนนั้นนะครับพบเห็นนะครับประสานตรงได้ที่สคล.ก็ได้นะครับอย่าให้น้องเขาอยู่เฉยๆต้องช่วยกันครับเพราะว่าทำยังไงจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่าปล่อยเขานะครับก็ประสานมาได้เลยนะครับนะยินดีครับ
7: ครอบคลุมทุกข้อมูลข่าวสาร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะ
1: คลองวัดสถูปสถานเรื่องราวโบราณในชนแดนน้ำคำ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะออกอากาศผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นและ1ช่องทางผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ในเวลา 12:00 นโดยประมาณรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านสวามินีอิสระทะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันอัชราพรจันทรังสีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของการศึกษานั้นเป็นเรื่องราวที่เรามนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องมีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรีมาพูดคุยในรายการกับเราสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นให้ท่านแนะนำตัวกันก่อนค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับกับผมชื่อนายสุบินผลนุรักษ์วงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรีครับชื่อเล่นหรือชื่อย่อก็คือสกล.ประจำจังหวัดลพบุรีครับก็พี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้หรือได้ยินน้อยมากนะครับก็คือจริงๆก็คือกศน.เดิ
0: ม
2: นะครับเราได้มีการเปลี่ยนเนื่องจากพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ2567ที่ผ่านมานะครับที่ตั้งให้เราไปกลมก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก็จริงๆเราก็จะเป็นในรูปแบบงานเดิมแต่ชื่อของเราคือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในส่วนของเราคือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรีจะขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับภารกิจนะครับภารกิจจริงๆของเราหน้าที่ที่ถูกวางด้วยตามพ.ร.บ.เราก็คือมี3งานหลักๆครับ1ก็คือส่งเสริมการเรียนรู้คุณวุฒิตามระดับนะครับ2ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต3เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง3หลักๆนี้ก็จะอยู่ในกรอบของการดำเนินงานเราทั้งหมดนะครับถูกแยกอย่างนี้ครับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนเราก็จะมีเรื่องของการจัดให้กับพี่น้องในเรื่องของการบริการห้องสมุดประชาชนนะครับตอนนี้เรามีรถนิทรรศการเคลื่อนที่แล้วเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวลพบุรีเราจะได้ห้องสมุดที่ทันสมัยเราได้งบประมาณก็จะสร้างเสร็จ

0: คาดว่าปีหน้าครับเป็นอาคาร2ชั้นครับจะทำให้ทันสมัยที่สุดครับส่วนที่2ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพเกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติได
1: ้ครับ
0: ไอ้ที่เช่นได้มั้ยทำไม่กวาดดอกหญ้าทำขนมนะครับพี่น้องที่สนใจในการทำขนมหรือของใช้ผลิตมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราเรามีวิทยากรสอนให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ส่วนที่3เป็นงานหลักของพวกเราคือการส่งเสริมการเรียนรู้คุณวุฒิตามระดับก็คือการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับข้อ1ที่อยากนำเรียนก็คือเรื่องทำไ
1: ม
0: เราถึงใช้คำว่าการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเดิมเราใช้สำนักงานกศน.คือการศึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัยพอเป็นพ.ร.บ.ใหม่เราไม่มีคำว่าการศึกษาแล้วเราใช้คำว่าการเรียนรู้ทั้งหมดซึ่งโลกมันเปลี่ยนนะครับส่วนหนึ่งว่าเรามองว่าส่วนของการจัดการศึกษาเราจะมองไปให้ทั้งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานในเป็นของสพท.ในการเป็นผู้จัดแต่ส่วนของเราในเรื่องของการเรียนรู้มันจะเป็นมุมมองหนึ่งที่โลกในอนาคตที่เราจะผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อมาเทียบโอนเรื่องของเครดิตแบงก์ที่เรากำลังพูดกันมานานแล้วตอนนี้กำลังจะเกิดแล้วว่าถ้าคุณไปผ่านการอบรมมาคุณไปเรียนรู้มาคุณสามารถเอาใบประกาศนียบัตรเครดิตบัตรที่คุณได้มาเทียบโอนเข้าเป็นสู่ของการศึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภารกิจกว้างๆของเราในส่วนของสพท.ครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของภารกิจงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการที่อยากนำเรียนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไทยเรียนซีโร่ดอปเอาครับที่เราดำเนินการอยู่ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะพูดถึงเลยว่าโครงการไทยแลนด์ซีโร่ดอปเอาเนี่ยฟังแล้วติดหูมากมันต้องกลายเป็นศูนย์ยังไงมันมีที่มาที่ไปแล้วโครงการนี้มันมีเป้าหมายสำคัญอะไรยังไงบ้างคะ
0: Thailand Zero Dropout ตัวย่อก็บางคนเรียก TZD บางคนก็ TCD
1: ค
0: ือโครงการเดียวกันถ้าในคำของมันก็คือการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบให้กลายเป็นศูนย์ครับมีทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะดำเนินการอยู่คืออายุตั้งแต่3ขวบไปจนถึง18ปีเด็กกลุ่มนี้ทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับต้องมองก่อนว่าเด็กที่อยู่นอกระบบไม่ใช่ว่าเด็กที่อยู่ในการศึกษานะครับเนื่องจากของกระทรวงศึกษาธิการเรามองเด็กกลุ่มนี้คือเด็กกลุ่มหนึ่งแล้วที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่ในระบบแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในระบบเลยคือหลุดนอกระบบนะครับซึ่งโครงการนี้มันเริ่มมาเป็นมติของครม.ในปี67นะครับก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่เรามาร่วมกับกสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในปี67นั้นเราสำรวจข้อมูลเด็กกลุ่มนี้นะประมาณมีอยู่ประมาณ 1,200,000 ค
1: น
0: ที่หลุดไปไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานอะไรต่างๆนะครับที่หายไปจาก2กลุ่มนี้พอเริ่มโครงการมาณปัจจุบันโครงการนี้ที่บอกว่าให้กลายเป็นศูนย์น่ะตั้งเป้าหมายไว้4ปีก็คือ67 68 69 70 70จะต้องเป็น0แล้วนะครับณตอนนี้ก็คือยอดของอยู่ประมาณ 980,000 คนที่ยังทุกทั้งอันนี้ทั้งประเทศนะครับที่ดำเนินการอยู่ส่วนของลพบุรีตอนนี้เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดนะครับอยู่ตัวเลขอยู่ประมาณ 5,057 คนที่เราดำเนินการอยู่ครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่เราได้มีคณะทำงานโดยจริงๆของจังหวัดก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดจะเป็นประธานแล้วก็จะมีท่านของศึกษาธิการจังหวัดจะบูรณาการทุกส่วนงานก็เป็นเลขาครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามเด็กเข้าไปนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนข้อมูลเบื้องต้นของไทยแลนด์ซีโร่ดอกเอาของลพบุรีนะครับ
1: ในส่วนของแนวทางล่ะคะกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไอ้ 5,000 กว่าคนเนี่ยในจังหวัดลพบุรีเนี่ยเรามีแนวทางกับการช่วยเหลือน้องๆให้กลับเข้ามาเรียนรู้ไม่ต้องอยู่ในระบบก็ได้แต่ว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของเขาเนี่ยยังไงได้บ้างคะ
0: เรามองว่า 5,000 คนในลพบุรีดูมากนะครับค่อนข้างเยอะนะเด็กไปอยู่ที่ไหนหมดในกลุ่มนี้นะครับก็โครงการนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านรองปัญญา ะครับท่านเป็นประธานในการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้เราก็มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเพื่อดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่ว่า 5,000 นี้ในแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอว่าเด็กไปอยู่ตรงไหนทั้งหมดแล้วก็มีคำสั่งในการแต่งตั้งของในกลุ่มระดับอำเภอเพื่อจะขับเคลื่อนงานตรงนี้ลงไปนะครับใน 5,000 กว่าคนนี้ที่เราดำเนินการอยู่ก็ถูกในแต่ละพื้นที่ดำเนินการค้นหาก่อนนะครับเบื้องต้นหลักการเรามีอยู่4หลักการในการดำเนินการ1ก็คือสำรวจค้นหานะครับซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดชื่อเด็กเลขประจำตัวเด็กที่อยู่เด็กว่าอยู่ตรงไหนเราก็ตามค้นไปนะครับพอขบวนการที่2เมื่อสำรวจแล้วเราก็จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อว่าเด็กคนนี้ถ้าต้องการเรียนถ้าอยู่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับยังไม่เกิน15ปีถ้าเป็นไปได้เราก็จะส่งไปอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.แต่ถ้าเกินนั้นก็มาเรียนกับกศล.สคล.เราได
1: ้
0: หรือต้องการฝึกอาชีพเราก็จะส่งไปที่สถานประกอบการนะครับพอได้ขบวนการต่อไปก็จัดการศึกษาให้เขาแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายที่จะมาช่วยจริงๆกระบวนการที่4ก็คือดึงผู้ประกอบการสถานประกอบการอยู่บางคนไปอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเด็ก 5,000 คนจากการที่เราลงสำรวจตอนนี้ระยะที่1เราดำเนินการไปแล้วท่านทราบไหมว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงหลุดได
1: ้
0: ปัญหาแรกคือปัญหาความยากจนนะครับปัญหาความยากจนที่จะเจอมองง่ายเวลาพ่อแม่เด็กไปทำงานก่อสร้างพ่อแม่ก็มีอาชีพก่อสร้างแล้วก็เวลาเขาตั้งแคมป์นะครับเขาก็จะไหลไปทั่วไปเรื่อยๆเด็กก็ไม่มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือเด็กพวกนี้ก็จะตามพ่อแม่ไปเรื่อยๆกลุ่มที่สองคือเด็กไม่อยากเรียนเลยไม่เข้าเรียนอันนี้กรณีที่สองครับส่วนที่สามที่เราเจอยังพอมองบ้างก็คือไปทำงานแต่เขาไปทำงานรับจ้างต่างๆนะครับก็ถามว่าเด็กกลุ่มนี้ที่เราต้องการตามหาเพราะว่าเรากลัวว่าในอนาคตเขาจะเกิดปัญหากับสังคมได
1: ้
0: มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งอาจจะไปมีโอกาสไปติดยาบ้างหรือเกเรบ้างนะเพราะนั้นทำยังไงที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นดึงกับเขาให้เข้ามาอยู่ในระบบโรงเรียนให้ได้ครับครับ
1: ก็หลักๆแล้วก็เป็นปัญหาของความยากจน
0: ที่
1: เป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยหลุดออกนอกระบบไปนะคะอย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอีกประเด็นนึงคือต้องทำงานหาตังค์มันก็คนอีหลุดกลับมาว่าเรื่องจนเนี่ยแหละต้องมาทำงาน
0: เป็นปัจจัยหลักเลยครับตอนนี
1: ้ในส่วนของตอนนี้ค่ะเรามีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้าไปขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลเด็กๆกลุ่มเหล่านี้ 5,000 คนเหล่านี้อย่างจริงจังบ้างค่ะนอกจากสคร.แล้ว
0: ครับก็ในส่วนของการประชุมร่วมกันนะครับในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาในคณะทำงานเมื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กมาแล้วเราก็มองปัญหาในแต่ละปัญหาแต่ละด้านอยู่นะครับว่าเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาด้านไหนเพราะนั้นทุกหน่วยงานการบูรณาการในภาคของจังหวัดต้องมาร่วมกันการดำเนินงานภาคแรกก็คือของมหาไทยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของพื้นที่ส่วนที่2กระทรวงศึกษาธิการครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเป็นอาชีวศึกษาหรือสคร.เองโดยบูรณาการร่วมกับของศึกษาธิการจังหวัดแก้ปัญหาเด็กดึงกลับมาเรียนให้ได
1: ้ค่ะ
0: ตรงนี้ครับส่วนที่3เรื่องความยากจนคงไม่พ้นพม.ที่จะต้องมาดูแลเขาว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มีความมั่นคงมากขึ้นให้มีรายได้มีอะไรต่างๆส่วนที่3ก็จะส่วนต่อไปก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขครับก็จะมีเด็กที่สุขภาพร่างกายไม่ดีอะไรต่างๆนะครับส่วนอีกหนึ่งก็จะเป็นกระทรวงแรงงานเป็นแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดครับแล้วก็เป็นของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีอะไรนะคุมประพฤติจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยเพราะเด็กพวกนี้กระจายอยู่ตามกลุ่มต่างๆมากมายครับกระทรวงดีอีที่มาช่วยแล้วก็มานั้นก็มีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดไปด้วยเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์งานพวกนี้ร่วมกันครับ
1: ก็เรียกได้ว่ามีหน่วยงานของภาครัฐรวมไปถึงเอกชนด้วยที่เข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนรู
0: ้
1: นะคะคือไม่ต้องอยู่ในระบบของสปท.ก็ได้แต่ว่ามีการเรียนรู้ที่มันสามารถทำให้รากฐานของชีวิตเขาเนี่ยมั่นคงมากขึ้นนะคะ ในส่วนของโอกาสกับด้านของการสนับสนุนบ้างค่ะในแต่ละหน่วยงานต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดตอนนี้นะมีการเปิดโอกาสให้น้องแล้วก็มีการสนับสนุนให้น้องนี่อย่างไรแล้วบ้างคะเนี่ย
0: คืออย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าเบื้องต้นคือตอนนี้เราอยู่ในระยะที่หนึ่งอยู่ซึ่งการสำรวจข้อมูลต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการช่วยเหลือแล้วส่งต่อนะครับผมมีข้อมูลอยู่ในมือวันนั้นเราคุยกันในภาพรวมของจังหวัดซึ่งในแต่ละพื้นที่ดำเนินการมาเราพบว่าเด็กที่เกิดปัญหาที่เราพบคือเราแยกมาเป็น14เรื่องหลักๆนะครับว่ามีปัญหาอยู่ประมาณ 1,600 กว่าคนที่เกิดปัญหาที่ผมนำเรียนไปแล้วปัญหาที่ค่อนข้างเยอะที่สุดก็คือเรื่องของเด็กยากจนเด็กไม่อยากเรียนครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาครอบครัวก็มีบ้างยาเสพติดก็มีเพราะนั้นก็ดึงตำรวจเข้ามาช่วยเรื่องของอยู่ในสถานพินิจก็มีเด็กกลุ่มนี้ครับตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะต้องดำเนินการส่งต่อไปก่อนนะครับเอาเด็กกลุ่มไหนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับได้อายุยังไม่เกิน15ปีลองให้เขาโอกาสว่าทำยังไงที่จะไปเรียนในระบบให้ได้ส่วนที่สองถ้าไม่อยากเรียนในระบบมาเรียนสกลไหมหรือยังการฝึกอาชีพถ้าฝึกอาชีพก็ไปอยู่ที่พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับส่วนอื่นของธนาสุขไม่ว่าจะพมก็ต้องไปขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้ปกครองเขาก่อนส่วนหนึ่งนะครับครับ
1: ก็เรียกได้ว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเลย
0: ครับทุกอย่างต้องใช้เวลา
1: ไอ้ความยากจนเนี่ยมันก็ยังพร้อมมีทางแก้ไขได้ด้วยนำเอาพมจหรือว่าเอาหน่วยงานอื่นๆมาใช้แต่ยังเหมือนน้องที่ไม่อยากเรียนเนี่ย
0: นี่แหละครับเป็นปัญหามากเลยครับว่าเด็กที่ไม่อยากเรียนเพิ่งค่อนข้างที่จะเยอะด้วย
1: ค
0: ือจริงๆกลุ่มนี้ต้องใช้นักจิตวิทยาเข้าไปช่วยด้วยครับเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีส่วนอยู่ให้โอกาสเขาว่าหนึ่งจะไปเรียน2จะไปทำงานครับเพราะนั้นมันจะมี CM ระดับอำเภอ
1: ค
0: ือเป็นคณะทำงานเรื่องของการศึกษารายกรณีบุคคลลงไปว่าน้องบุคคลนี้เมื่อเข้าไปพบปะไปพูดคุยน้องต้องการอะไรจะให้เราช่วยยังไงแต่เราต้องการคือจุดประสงค์คือต้องมาเรียนเถอะเพราะนั้นโอกาสทางเรียนเราจัดการเรียนถ้าไม่อยากมาเรียนสกล.ก็มีอีกรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่นนะครับเรียนออนไลน์เขาอยู่ที่บ้านทำงานด้วยนะครับได้เรียนด้วยแล้วก็สามารถขอวุฒิได้ด้วยพยายามครับพยายามเมื่อกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: น่าจะเป็นอุปสรรคหลักเลยแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟมากๆเลย
0: จากการสำรวจนี่มีตัวเลขอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ร้อยกว่าคน
1: ที่ไม่อยากเรียน
0: ไม่อยากเรียน
1: โอ้ก็ไม่เยอะนะคะร้อยกว่าคน
0: ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่
1: จาก 5,000 ร้อยกว่าคน
0: ครับแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่เราไม่พบตัวด้วยไงครับกลุ่มนึงที่จะไม่พบตัวที่ข้อมูลในส่วนของเด็กที่เจอในจังหวัดเราขออนุญาตแยกเป็นอย่างนี้นะครับที่พบตัวนี่ 2,367 คน
1: จาก 5,000 กว่าราย
0: ใช่ครับครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที
1: ่อ๋อทะเบียนอยู่นี่แต่ตัวไม่อยู
0: ่ไม่อยู่แล้วก็ 1,779 คนแล้วก็ไม่พบตัวอีก600กว่าคนนะครับ
1: ไปอยู่ไหนล่ะ
0: ครับนั่นแหละครับว
1: ่า600กว่าคน
0: ครับบางทีก็ไม่หาไม่เจออย่างนี้ก็ถูกตำรวจว่ายังไม่พบตัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดำเนินการตรวจว่าเด็ก600คนไปอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดครับก็นี่ก็จะเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการในระยะที่2เข้าสู่ระยะที่3แล้วก็ระยะที่4ครับ
1: แล้วตอนนี้เด็กกลุ่มไหนแล้วบ้างคะที่เรามีการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆเราได้มีการส่งต่อได้ยังคะระยะที่2
0: มีแล้วครับคือจริงๆต้องบอกว่าในโครงการ Thailand Zero Dropout นอกจากของกระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาธิการจังหวัดเป็นแม่งานอีกส่วนหนึ่งของสกล.เองก็จะมีโครงการตัวนี้เหมือนกันครับซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในปี68นะครับเรามีสำรวจไปแล้ว 4,395 คนเพราะนั้นก็กลุ่มพวกนี้ก็จะมีแล้วเราก็ดึงกลับอันนี้อันไหนที่กลับไปอยู่สปทได้อันนี้จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราก็จะดึงพยายามดึงน้องกลับมาเรียนที่สกล.นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาก็เราดึงเข้ามา69คนที่เรียนสกล.ไปสปส.นี่141คนครับไปท้องถิ่นอีก30คนไปสช26คนนะครับแล้วก็ไปอาชีวะอีก7คน
1: อ
0: ันนี้คือกระบวนการในส่วนของสกล.เมืองกาญครับ
1: ร
0: วมไป
1: ก็ยังมีน้องๆเนี่ยเข้ามารับการช่วยเหลือจากเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเกือบ300ได
0: ้ใช่ครับตอนนี้ดึงกลับเข้ามาได้นะครับเพราะเราคาดว่าข้อมูลจะต้องลดลงเรื่อยๆทุกปีนะครับจนปี70จะต้องเป็นศูนย์ให้ได
1: ้ค่ะจริงๆแล้วก็อยากเห็นเด็กและเยาวชนไทยของเรานะคะได้มีการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่ทำให้ตัวเองนั้นตัดคำว่าจนออกไปเพ
0: ื่
1: อเพิ่มโอกาสของตัวเราเองเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะเมื่อไหร่ที่เราได้มีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางสปท.ก็ดีหรือสปร.ก็ดีที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเข้ามาเถอะค่ะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีแน่นอน
0: ใช่ต้องช่วยกันต้องช่วยกันครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ณตอนนี้ของจังหวัดลพบุรีของเราเองก็ดีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีค่ะ
0: ครับขออนุญาตฝาก2ส่วนก่อนที่พูดไปเรื่องของ Zero Drop Out ฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านท่านถ้าเจอนะครับถ้าเจอยังไงในชุมชนนั้นนะครับพบเห็นนะครับประสานตรงได้ที่สคร.ก็ได้นะครับอย่าให้น้องเขาอยู่เฉยๆต้องช่วยกันครับเพราะว่าทำยังไงจะทำ

0: ดินไปพบเลยครับเรามีครูสกลตำบลทุกตำบลครับนะครับเราก็สามารถที่จะประสานได้ติดต่อได้ในทุกพื้นที่ครับนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะเราได้เรียนรู้นะคะว่าสกลคืออะไรเลยวันนี้เราได้คำตอบแล้วว่าสกลเองจริงๆมาจากกศน.แต่ว่าเรามาเป็นนิติบุคคล
0: ใช่เราเติบโตมาจากกศน.
1: ค่ะซึ่งเราก็เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงตลอดชีพเลยสามารถมาเรียนรู้กันได
0: ้ได้ครับ
1: นอกจากนี้นะคะใครที่วัยเกษียณอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ยังมาเรียนรู้ได้ถูกต้องมั้ยคะ
0: ได้ครับตอนนี้คนที่เกษียณอายุ60ขึ้นไปความที่อยากเรียนรู
1: ้
0: และอยากได้สังคมเขาก็จะเข้ามาเรียนครับเรียนกับน้องๆเนี่ยเด็กอายุ20 30เขาก็อยู่ด้วยกันได้ครับไม่มีข้อจำกัดครับ
1: ก็เรียกได้ว่าการศึกษานั้นไร้พรมแดนแล้วก็ไร้อายุนะคะ
0: ค
1: ใครที่มาเรียนเนี่ยอายุเท่ากันหมดเลยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณสุบินผลอนุรักษ์วงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีกับเราในวันนี้ขอบคุณอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะที่ให้เกียรติออกอากาศมาเป็นอย่างดีโดยตลอดวันนี้นะคะนิวอัชราพรจันทรังสีและท่านผอ.ส่งเสริมการเรียนรู้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกระเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัตมนนะครับคุณธีรเทพและก็คุณสุโพจน์สำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เที่ยงนี้นะครับเราเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ

0: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอัธยาโนรุไทยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมครับเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางหลักของส่วนกลางควบคู่ไปกับการติดตามความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบคมนาคมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงานค่ะ
0: ที่ประชุมนะครับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่วมกันพิจารณานะครับในร่างแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดต่างๆที่จะมาร่วมพระราชพิธีครอบคลุมทั้งการจัดระเบียบเรื่องขบวนรถนะครับการกำหนดจุดจอดรถและก็จุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลผู้มาร่วมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นไปอย่างมีระบบนะครับมีมาตรฐานและดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับในทุกวิติให้ได้รับความสะดวกนะครับและก็ความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็เพื่อสนับสนุนนะครับให้งานพระราชพิธีนี่สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติทุกประการครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณัฐวัฒน์อัคนิบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมสุรเสนาชั้น3กองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายแถวแซงให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนค่ะ
0: สำหรับการปฏิบัติและก็การตั้งแถวนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวนะครับไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญนะครับในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศนะครับจากพระยานมาตร3ลำคาญนะครับไปยังพระมหาพิชัยราชรถทั้งนี้นะครับแถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่นะครับกับแถวกำลังพลของพระยานมาตร3ลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ฐานบกนะครับเดินตามจุดต่างๆที่กำหนดรูปแบบการสวนสนามนะครับหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะครับก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ฐานบกนะครับที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มีคลิปวิดีโอการทำดอกยมหินค่ะดอกไม้จันทร์แทนหัวใจชาวจังหวัดแพร่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: จังหวัดแพร่รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดแพร่กำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ ในรูปแบบดอกยมหินซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตเหมาะสมกับพิธีสำคัญสะท้อนทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจของชาวจังหวัดแพร่พร้อมเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะถึงการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับงานพระบรมราชพิธีงานนี้ในครั้งนี้นะคะเราไปต่อกันที่ปากคลองตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงปากคลองตลาดหลายคนก็คงนึกถึงภาพช่อดอกไม้รับปริญญาค่ะตลาดค้าส่งตอนตีสองหรือความวุ่นวายของรถซาเล้งขนของค่ะแต่เดือนกันยายนนี้ย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกำลังจะถูกเนรมิตให้กลายเป็น Flowerdestination แห่งใหม่นะคะเมื่อทีม Awakening ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังงานเทศกาลแสงไฟสุดครีเอทีฟแท็กทีมกับ Friday ยอดพิมาน River Walk การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแฟนต้าธนบุรีพาณิชย์และอ้วยอันโอสดจัดงาน Bangkok Flower Festival 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
0: งานนี้นะครับจะจัดเต็ม10วันรวดเลยนะครับบนสเปซสวยริมน้ำนะครับอย่างยอดพิมาน River Walkที่ได้รวมเอาวัฒนธรรมดอกไม้นะครับศิลปะแสงสีเสียงแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับมาไว้ในที่เดียวกันเลยโซนจัดนิทรรศการดอกไม้นะครับในร่มเนี่ยมีติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะเดินถ่ายรูปสวยๆได้แบบไม่ต้องกลัวเหงื่อซึมแล้วก็มี projection mapping นะครับโชว์การ mapping สเกลใหญ่ตระการตานะครับที่ take view ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเปลี่ยนดอกไม้ให้มีชีวิตแล้วก็สร้างสีสันยามค่ำคืนแล้วก็มี flower and craft market นะครับตลาดนัดสายไลฟ์สไตล์นะครับรวบรวมของกินแล้วก็สินค้างานคราฟนะครับในทีมดอกไม้กว่า20บูธแล้วก็สุดท้ายคือ11 workshop นะครับลายคราฟขนคลาสมานะครับเพื่อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกเพียบทั้งการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นปั้นดินเผาทำน้ำหอมดอกไม้ชงชาดอกไม้จากทีมเวอันโอสดนะครับรวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟครับเวิร์กช็อปนี่การสกัดกลิ่นดอกไม้ทำเป็นเครื่องดื่มรสชาติของตัวเองนะครับกับแบรนด์เครื่องดื่มคราฟต์ไทยนะครับอย่างออนซอนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นครีเอทีฟเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะออนซอน
1: โอ้ออนซอน
0: ครับ
1: โอ้กิจกรรมน่าออนซอนมากค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากิจกรรมช่วงเย็นนะคะมาพิกัดหาพิกัดมุมถ่ายรูปเก๋ๆหรือว่าอยากลองทำเวิร์กช็อปสนุกๆท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดค่ะก็แชร์โพสต์นี้ไว้แล้วนะคะก็แชร์โพสต์ไว้แล้วชวนเพื่อนชวนแฟนชวนคนที่คุณรักค่ะมาเดินเล่นนะคะกับกิจกรรม Bangkok Flower Festival นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายนค่ะจัดขึ้นระหว่างวันในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะจัดที่พิกัดนั่นก็คือยอดพิมาน River Walk ปากคลองตลาดนะคะในส่วนของการเดินทางมาค่ะก็ลง MRT สนามชัยเดินต่ออีกประมาณ350เมตรนะคะท่าเรือราชินีท่าเรือสะพานพุทธกิจกรรมนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าบัตรเนี่ย150บาทแต่ทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับฟรีดอกไม้นะคะสำหรับเข้าไปถ่ายภาพนั่นเองค่ะเป็นพร็อพถ่ายภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเล่นโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทรนใหม่มาแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยติดกับผม
0: ครับ ก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกก็ไปเยี่ยมชมกันได้และอีกตลาดหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือตลาดน้อยซึ่งในขณะนี้นะครับตลาดน้อยนี่ติดอันดับ14ย่านนะครับที่เท่ที่สุดในโลกนะครับประจำปี2026โดยไทม์เอาท์นะครับก็คือจากย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่คุ้นเคยกันนะครับในภาพของร้านอะไหล่และก็อู่เครื่องยนต์วันนี้นะครับตลาดน้อยนี่ได้กลายเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้นะครับมีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าแก่นะครับมีบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆนะครับแล้วก็งานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ โดยทั้งหมดนะครับอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะครับอย่างเป็นธรรมชาติและนี่ก็คือเสน่ห์นะครับที่ทำให้ตลาดน้อยนี่ได้รับการยกให้เป็นอันดับที่14นะครับในลิสต์ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจาก Time Out Global นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของวันประมงแห่งชาติกันบ้างค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่21กันยายนและ22กันยายนนะคะทางด้านของกรมประมงเนี่ยได้เชิญชวนค่ะร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะการเดินทางนะคะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญได้แก่อะไรบ้าง4ยุคสำคัญนั่นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้สร้างรากฐานแล้วก็พัฒนาการประมงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาค่ะการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันเลยค่ะก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ค่ะได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงด้วยค่ะ
0: กิจกรรมก็มี2วันนะครับโดยในวันที่21กันยายน2569ในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะครับในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะครับก็ประกอบด้วยนิทรรศการ100เรื่องราว100ปีกรมประมงนะครับนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF Tech นะครับ100 year นะครับก็คือ9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานแล้วก็ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิรางวัลข้าราชการดีเด่นนะครับรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next Gen Freelancer เป็นต้นนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจครับ
1: ค่ะและสำหรับในวันที่22กันยายนนี้นะคะทางด้านของกรมประมงค่ะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกนะคะอาทิโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำเป็นการโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะค่ะโครงการจากไข่ตุ๋นสู่เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟีดนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั่นก็คือกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมงนะครับ Open House ที่พร้อมพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสแล้วก็ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลุมนะครับองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการต่อยอดอาชีพตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับงานนี้นั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนค่ะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปนะคะโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะแล้วก็เครือข่ายฟิชเชอร์แมนนะคะช็อปจากแต่ละจังหวัดกว่า36ร้านค้าเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะ
0: นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นะครับกับกรมประมงพร้อมกับพบกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสก็เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
3: รู้หรือไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรกาสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพบกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่ค่ะ
1: ค่ะก็มาทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างพลทหารอาสากับทหารอาสาถึงจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่สัญญาเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะก็ถือว่าขอบคุณนะคะคลิปข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะมาทักทาย FC กันก่อนดีไหมคะนั่นก็คือทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเช่นเดียวกันจังหวัดภูเก็ตเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณธิดาโตมาคุณนิ่มคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโลรู้สึกว่าคุณโอ๊ตไฮโลนี่จะขอตัวไปแล้วเน
0: า
1: ะไป
0: ไปทำงาน
1: ไปทำงานต่อนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารจากเพจ Army Radio ของเรานะคะก็กลับมาในพื้นที่ของกองทัพบกกันค่ะเมื่อช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญ กุศลสตัมมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
0: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาได้เป็นประธานนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีนะครับและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะก็ถือว่ามีการจัดขึ้นนะคะในทุกหน่วยงานนะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะคะมาต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนั่นก็คือคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยในวันนี้พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เปิดเผยนะคะว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยนั่นก็คือนายฮัมบาลีและนายฮิกมีนะคะในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแหวงจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษค่ะ
0: ศาลพิจารณานะครับจากพยานหลักฐานในสำนวนแล้วนะครับเห็นว่ามีข้อเท็จจริงนะครับเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยนะครับมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานนะครับว่าจำเลยนี่มีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุรอบวางเพลิงในวันดังกล่าวจึงพิพากษาลงโทษนะครับในความผิดฐานอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีนะครับแล้วก็เนื่องจากจำเลยนะครับได้ให้การรับสารภาพศาลก็พิจารณาลงโทษลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเหลือจำคุก6เดือนโดยไม่รอการลงโทษครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะจำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรคดีดังกล่าวค่ะโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมค่ะ
0: นะครับแล้วก็มากิจกรรมดีๆนะครับที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าโหวตผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับภายใต้หัวข้อก็คือเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็นนะครับ Be What You Wantโดยกองทัพบกนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยการรับชมนะครับพร้อมกับกดไลค์และกดแชร์ในคลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล Most Like ครับ
1: ค่ะสามารถร่วมสนุกและโหวตง่ายๆนะคะเพียงขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army นะคะขั้นตอนที่2นั่นก็คือสามารถที่จะเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่เราประทับใจค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบเนี่ยให้ไปถึงฝันสำหรับการกดไลค์เนี่ยจะมีคะแนนให้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือกดไลค์เนี่ย1คะแนนนะคะและกดแชร์ก็จะเป็น2คะแนนค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะร่วมโหวตได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเสียงของคุณมีค่านะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบผลงานไหนก็อย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับ

0: ก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อมย่อยนะคะครั้งที่6เมื่อวานนี้คุณบุญยลิศก็ไปรับชมมา
1: ไปชมที่สวนสันติชัยปราการนะครับ
0: ค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่23กันยายนค่ะหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยด้วยกัน3ครั้งนะคะนั่นก็คือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่ค่ะ2ครั้งนั่นก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนั่นเองค่ะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับทางเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับในเรื่องของดินถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ล่าสุดนะครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพย์ทรัพยากรธรณีก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่15จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกเรียกว่าตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับได้มากถึง120มิลลิเมตรแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเนี่ยเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยค่ะและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะหากเกิดเหตุเนี่ยให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะ
1: นะครับเราก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือนะครับในการรักษาความสงบชายแดนนะครับก็คือความคืบหน้านะครับของการประชุมคณะกรรมการร่วมมือระหว่างรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งได้จัดขึ้นนะครับที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งฝั่งไทยนี่ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมนะครับฝั่งสปปลาวก็มีนายภูวงบุญชูนะครับก็เป็นประธานร่วมฝั่งสปปลาวซึ่งก็มีหน่วยงานราชการนะครับเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับในการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระบุพร้อมเดินหน้าโครงการลดภาระประชาชนและเหตุน้ำมันรั่วคลองเตยใกล้กระจ่างค่าต้นต่อจากดินใต้ต่อหม้อสุดตัวทำท่อรั่วซึมสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: โซฟาหน้าใส
2: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอทุกคนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติส่วนโครงการไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินกู้คงเหลือจากพรก.กู้เงิน 40,000 ล้านบาทต่ออายุโครงการรอเคราะห์เฟส2ได้500หรือ 1,000 บาทปุญญวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดจนทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุไปอีก2เดือนจะให้เดือนละ 1,000 หรือ500บาทว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพร้อมยอมรับว่าได้ดำเนินการใช้งบประมาณที่เหลือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยโดยกล่าวว่าหลังตรวจพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาต่อเนื่องขณะล้างท่อระบายน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.จึงขุดเปิดหน้าดินร่วมกับบริษัทผู้ดูแลท่อจนพบจุดน้ำมันซึมและหยดออกมาจากแนวท่อใต้ต่อหม้อทางด่วนสถานการณ์ขณะนี้ท่อน้ำมันดังกล่าวได้สวมปลอกเหล็กหุ้มไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางบนชั้นดินส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมันเก่านั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสมจากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจือปนกับสารอื่นในดินส่วนที่มีการรายงานว่าไม่พบรอยรั่วนั้นคือท่ออีกบริเวณหนึ่งสำหรับข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงทั้งนี้เจ้าหน้าที่กทม.และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมเผย8วันแรกโครงการพลทหารอาสามีผู้สมัครเกือบ 8,000 ขออภัยค่ะเกือบ 8,000 นายคุณยศคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: กระทรวงกลาโหมสรุปผลการรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ระหว่างวันที่10ถึง17กันยายนมีผู้สมัครรวม 7,898 นายคิดเป็นเกือบ 32% จากเป้าหมายทั้งหมด 25,000 นายเฉพาะวันที่17กันยายนมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น492นายส่วนใหญ่สมัครผ่านสาสดีเป็นหลักรองลงมาคือหน่วยทหารและช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครทั้งหมดแบ่งเป็นทหารกองเกิน 5,391 นายทหารกองหนุน 1,309 นายและทหารประจำการที่ขอเลื่อนปลด 1,198 นายกระทรวงกลาโหมระบุว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าคนรุ่นใหม่มองเห็นทางเลือกในการวางแผนอนาคตโดยย้ำว่าเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแล้วกองทัพต้องตอบแทนด้วยการมอบโอกาสทั้งสวัสดิการการพัฒนาตัวเองและความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการผู้สนใจโครงการนี้ยังเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24มกราคม2570โดยจะมีการคัดเลือกครั้งแรกในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงเวลานี้แอนข่าวบ่าย
1: ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางคลื่น693จังทางคลื่น693จังหวัดสระบุรี711ลพบุรีและ855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ค่ะยังไม่ได้สวัสดีเลยนะคะ
1: อ๋อขออภัยค่ะ
0: รีบพืชเลยอ่ะ
1: ผู้สนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ป้าการมณีทรัพย์พันธ์และหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ
0: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทั้งหมดนี
1: ้และวันนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอย่างเช่นเคยนะคะมีอยู่3โปรด้วยกันค่ะโปรโมชั่นที่1ถ้าซื้อครบ 2,000 บาทส่งฟรีแถม CE COVID โปรโมชั่นที่2ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทส่งฟรีแถม CE COVID และคอลลาเจนเปปไทด์โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือโปรโมชั่นประจำเดือนนี้นะคะแล้วก็กาแฟแอนด์คอฟฟี่ล่ะคะ
1: ซื้อ4กล่องขั้นต่ำค่ะซื้อ10แถม1ราคาพิเศษเริ่มต้นที่1ลังส่งฟรีทาง EMS นะคะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็เป็นโปรโมชั่นของเราค่ะวันนี้วันที่18กันยายน
1: ก็จะมีวันสำคัญถึง2วันด้วยกันนะคะ
0: มีหลายวันแต่ว่าน้องตินตินจะนำเสนอ2วันใช่ไหม
1: ใช่2วันที่น่าสนใจนะคะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันเกิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามวันรักเขาใหญ่ตรงกับวันที่18กันยายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงวันที่มีผืนป่าแห่งนี้ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ.2505ในสมัยจอมพลสิทธนรัตน์ค่ะ
0: จอมพลสฤษดิ์นะสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะ
1: ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันรักแรกแห่งชาติค่ะใช่
0: ว่าไงลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยวันนี้
1: หรือที่บนโลกออนไลน์เนี่ยเขาเรียกกันว่าวันรักแรกสากลค่ะซึ่งตรงกับวันที่18กันยายนเช่นกันนะคะถือเป็นวันเฉลิมฉลองที่ไม่เป็นทางการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หวนรำลึกถึงความทรงจำความรู้สึกบริสุทธิ์และบทเรียนชีวิตที่ได้รับจากรักครั้งแรกของตัวเองค่ะ
0: ให้หวนคิดถึงรักครั้งแรกของตัวเองนะคะเป็นวันที่ฟังดูแล้วโรแมนติกดีเหลือเกินค่ะและอันนี้ก็ที่น้องตินตินเอามาฝากกันในวันนี้นะคะต้องขออภัยตื่นเต้นลืมสวัสดีคุณผู้ฟังเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งใจมากไปนิดหนึ่งค่ะลุงๆป้าๆเนาะอ่ะก็นะคะเข้ารายการให้แม่โดยน้องตินตินนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2เรามาทักทายนะคะพูดคุยกันเนาะกับแฟนรายการนะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณน้องตินตินมากนะลูก
1: ชั่วโมงนี้ตินตินต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2ค่ะ
0: โอเคนะคะและในเรื่องข่าวของเรานะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้มีความรู้สึกว่าดื่มกาแฟนี่อร่อยมากเลยนะคะชงมาแล้วแบบความร้อนความอุ่นนี่แบบกำลังพอดีนะคะช่วงนี้ฮัลโหลค่ะลุงค่ะดูเดี๋ยวนะคะลุงอ่ะเดี๋ยวพอดีแอนลืมจนได้เอาลุงเอาโดราอีหนึ่งกล่องนะคะลุงสมปองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวแอนส่งไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอดีตอนเย็นมีนัดด้วยนะคะเนี่ย ก็มีนัดอะไรล่ะยายถูกลอตเตอรี่2ใบไงยายบอกอดรนทนไม่ได้2ใบก็ต้องเลี้ยง ก็เลยจะไปหาของอร่อยอร่อยกินกันสักหน่อยช่วงเย็นนะคะอาจจะเป็นมื้อเย็นเนาะ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินที่ไหนยังไงถ้าเกิดโทรมาช่วงเย็นแอนไม่ได้รับสายยังไงก็รอนิดนึงแล้วเดี๋ยวแอนโทรกลับไปนะคะบางทีกำลังอยู่บนรถบนรากลัวเมารถค่ะคุณผู้ฟังนะแอนเป็นอยู่สองโรคอะโรคเมารถแล้วก็แพ้พิษผึ้งที่เป็นโรคประจำตัวจริงๆเนาะเมารถนี่ก็ไม่ใช่เมาอย่างคนอื่นเมาแบบว่าเมาหัวทิ่มหัวตำเลยอะไรลักษณะนั้นอะนะที่เขาเรียกกันไม่ใช่ว่าเมาแล้วนั่งมึนเฉยๆไม่ใช่นะคะถึงขั้นประคองหัวอยู่ไม่ได้อะเวียนหัวแบบจะอาเจียนลูกเดียวนะคะอะไรแบบนี้แอนก็เลยไม่ค่อยกล้ารับโทรศัพท์ถ้าเกิดว่ากลัวจะรู้สึกว่าเวียนขึ้นมาแล้วก็เมารถขึ้นมามันจะไม่สนุกอะเนาะไปไหนมาไหนนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะโทรกลับพูดถึงกาแฟนิดนึงก่อนนะคะแอนคอฟฟี่กาแฟเจค่ะกำลังชงมากำลังอุ่นๆแบบพอดีเลยขอสัก2อึกก่อนได้ไหม ถ้าเลยเวลานี้ไปมันคงเย็นไม่อร่อยอ่ะมีใครจะต้องกินกาแฟช่วงบ่ายบ้างไหมคะบางท่านอาจจะกินเฉพาะเช้าเนาะแต่แอนต้องเช้าบ่ายเมื่อก่อนเช้าสายบ่ายค่ำค่ะเดี๋ยวนี้ลดเหลือแค่เช้าบ่ายเท่านั้นนะคะในช่วงจัดรายการเอามาแก้คอแห้งนะวันนี้ชงแบบเข้มข้นนะใส่น้ำน้อยอร่อยมากแอนคอฟฟี่กาแฟเจนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐก่อนก็แล้วกันเนาะมีอะไรที่น่าสนใจไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวนะคะทางด้านไทยรัฐก็คนงานค่ะเดินท่อร้อยสายไฟไปจมน้ำนะคะไปจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำเมื่อเช้านี้ 7:10 นาทีนะคะตำรวจสน.พระโขนงได้รับแจ้งคนงานจมน้ำในท่อระบายน้ำเสียชีวิตที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเขตพระโขนงกรุงเทพก็ไปตรวจสอบนะคะใต้สถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวบนฟุตบาททางเดินริมถนนพบว่ามีปากท่อระบายน้ำกว้างประมาณ50เซนยาว100เซนแล้วก็ลึกลงไปถึง3เมตรอาสาสมัครมูลนิธิพร้อมอุปกรณ์ก็ลงค้นหานำศพขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลทราบชื่อว่านายพาโตอายุ32ปีเป็นบุคคลไร้สัญชาติค่ะเขาใส่กางเกงในสีดำไม่สวมเสื้อผ้านะคะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าพาโตเป็นคนงานของบริษัทเดินท่อร้อยสายไฟแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุเขากับคนงานอื่นๆก็มาทำงานบริเวณเนี้ยนะคะส่วนพาโตเนี่ยเขาก็ลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อทำงานของเขาแต่ช่วงนั้นน่ะน้ำมันน้อยค่ะแต่ต่อมาอยู่ๆน้ำในท่อมันเพิ่มขึ้นปริมาณมากแล้วขึ้นอย่างรวดเร็วจนน้ำเต็มท่อแล้วพาโตหาทางขึ้นปากท่อไม่เจอเขาก็เลยจมน้ำเสียชีวิตไปง่ายๆเลยนะคะเบื้องต้นก็นำศพส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงกันต่อไปตอนลงไปน้ำน้อยก็คงจะไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆน้ำมาซะเยอะแล้วมาเยอะแบบรวดเร็วถึงขั้นตั้งตัวไม่ทันหาปากท่อไม่เจอเพราะว่าปากท่อก็แค่50เซนนะคะ50คูณ100เซนเมตรเดียวอะเป็นทรงยาวๆอะเนาะแล้วในนั้นไม่รู้เหมือนกันมองลงไปก็มืดเชียนะคะเพิ่งจะ7โมงอะเนาะท้องฟ้าอาจจะยังไม่มีแสงแดดเท่าไหร่ใต้สะพานด้วยนะคะก็เรียกว่าเสียชีวิตไปง่ายดายเหลือเกินค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ๆน้ำถึงได้มาแรงแบบนั้นมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพาโตด้วยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของน้องเมย์ค่ะจากกรณีที่เมื่อวันที่2สิงหาที่ผ่านมาตอน4โมงเย็นน้องเมย์กับคุณแม่อายุ46ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางอำเภอดงหลวงจะมาบ้านโนนตูมแล้วก็ปรากฏว่ามีรถเก๋งขับรถมาชนด้านหลังอย่างแรงอ่ะทำให้ทั้งสองแม่ลูกบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วรถเก๋งคันนั้นอ่ะปรากฏว่าคนขับก็เป็นกำนันอยู่ในพื้นที่ต่อมาตำรวจได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ถึง121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งหลังเกิดเหตุน้องเมย์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสได้รับการผ่าตัดหลายครั้งค่าใช้จ่ายสูงลิ่วไปจนถึงหลักแสนแต่แล้วในที่สุดเมื่อเช้านี้เองค่ะน้องเมย์ นะคะซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมที่ตำบลพึ่งแดดอำเภอเมืองมุกดาหารน้องได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตกันอย่างเต็มที่นะคะจากอุบัติเหตุนี้ทำให้น้องเมย์เนี่ยบาดเจ็บที่หัวค่ะรับการผ่าตัดกะโหลกถึง2ครั้งแล้วก็รักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหวังของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เฝ้ารอปฏิหาริย์หวังจะให้น้องกลับมาดำเนินชีวิตเดินตามความฝันที่น้องอยากเป็นพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่สุดท้ายปฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะนายกองศรีอายุ56ปีพ่อของน้องเมย์เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าลูกเนี่ยมีความฝันอยากเป็นพยาบาลสอบได้เป็นอันดับที่5ต้องไปเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลก่อนแต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินให้เรียนปีนี้ก็เลยพักเอาไว้ปีหน้าจะเก็บเงินเรียนแต่ก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุเพราะความเมาแล้วขับจนทำให้ครอบครัวที่ฝันอยากเห็นลูกสาวมีอาชีพที่ดีกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวต้องพังลงส่วนคู่กรณีที่เป็นกำนันมาเยี่ยม2ครั้งแล้วก็มอบเงินให้ประมาณ 30,000 เท่านั้นแล้วก็ไม่มาอีกเลยจนกระทั่งน้องเสียชีวิตไปขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยนะคะขอให้คนทำนะคะเมาแล้วขับก็ขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมค่ะ

คุณพ่อเนี่ยใจสลายเลยนะคะป้าดากับป้าบัวไข่ค่ะอ่วมอรไทยเลยเห็นเขาว่างั้นนะป้าดากับป้าบัวไข่ค่ะวันนี้เองนะคะเมื่อตอนสายๆเนี่ยตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะป้าดาหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทายาทของในเฮียงพิมพ์ศรีแล้วก็นางบัวไข่รถสมุดหรือป้าไข่ผู้จัดการมรดกของในเฮียงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามโดยมีนายวรเดชหรือลุงแหวนธานอสนะคะอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตลอดจนทายาทในเฮียงแล้วก็ทีมกฎหมายเดินทางมาด้วยรถตู้โตโยต้าทันทีที่มาถึงสื่อมวลชนจำนวนมากก็ไปบันทึกภาพทักทายโดยมีนายชัยรัตน์หรือปู่มหามุนีวัย38เข้ามาให้กำลังใจแต่ในช่วงดังกล่าวยังไม่ได้มอบดอกไม้ให้ป้าดาก่อนที่ป้าดาและผู้ร่วมเดินทางในรถตู้คันเดียวกันจะขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น4ของโรงพักปู่มหามุนีบอกว่าวันนี้ผมสมมุติเป็นทีมป้าดาเลยวันนี้มาเป็นทีมป้าดาโดยระบุว่าครั้งก่อนเคยไปนำเสนอในฝั่งทนายอนันตชัยแต่ครั้งนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจป้าดาเพื่อแสดงว่ายังมีคนอยู่เคียงข้างปู่มหามุนีบอกว่าตั้งใจมาถามหลายประเด็นที่คาใจโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวถึงการแจ้งความผู้ว่าและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่ลงนามเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือวัดและศาสนาว่าจะดำเนินการในข้อหาใดและตามประมวลกฎหมายอาญามาตราใดพร้อมกับกล่าวว่าไม่ทราบว่าอาจารย์จตุรงค์จะเดินทางมาหรือไม่ส่วนสิ่งที่นำมารอมอบให้ประดาเจ้าตัวเรียกว่าดอกไม้จิงเกอร์เบลโดยอธิบายว่าเป็นดอกไม้ที่นิยมมอบให้เพื่อแสดงความยินดีหรือให้กำลังใจแล้วก็เลือกซื้อจากร้านที่พบเนื่องจากเตรียมงานอย่างกระชั้นชิดพร้อมกับกล่าวถึงกรณีที่ได้ยินป้าดาพูดถึงการเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าพวกเราทุกคนเนี่ยยังเป็นกำลังใจให้ป้าดาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ำว่าจะสอบถามข้อสงสัยในฐานะประชาชนหากย้อนไปก่อนหน้านี้ตนเองเคยมอบให้กับลุงพลซึ่งเชื่อว่าทางที่ป้าดาจะไปที่สุดนั้นก็คือทันทสถานผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงข้อพิพาทป้าดาก็ยืนยันและแสดงความมั่นคงว่ามีเพียงความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำกับตำรวจขณะที่ป้าบัวไข่ก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลพร้อมกับย้ำว่าทุกอย่างเป็นความจริงและจะต้องรอดูกันต่อไปนายวรเดชก็บอกวันนี้ก็เตรียมเอกสารหลักฐานมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน4เรื่องเกี่ยวกับวัดเจ้าอาวาสและข้อกล่าวหาเรื่องการจัดตั้งวัดโดยมิชอบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับนำเรื่องขึ้นสู่ศาลและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงโดยในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นายวรเดชระบุถึงเอกสารแต่งตั้งเจ้าอาวาสเอกสารแต่งตั้งสมณศักดิ์ประกาศตั้งวัดและผังที่ตั้งวัดซึ่งโต้แย้งเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารและความถูกต้องของข้อมูลทางด้านการดำเนินคดีเนี่ยพันตำรวจเอกยศวัฒน์ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนโดยในส่วนของประดาก็เกี่ยวข้องกับข้อหาร่วมกันบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวกรณีข่มขู่ว่าจะเอารถแบ็คโฮไปพังรั้วอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ความผิดตามมาตรา112ส่วนนางบัวไข่ก็เป็นคดีเกี่ยวกับการแจ้งความเท็จต่อพนักงานที่ดินในการขอออกใบแทนโฉนดข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาเมื่อวันที่16กันยายนเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามแล้วด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามผู้สื่อข่าวก็บอกว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์ป้าดากับผู้ร่วมคณะอย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนเขาสอบปากคำก่อนนะคะว่าป้าดาเนี่ยจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งไหมหลังเสร็จสิ้นการพบพนักงานสอบสวนซึ่งต่อมาพันตำรวจเอกยศวัฒน์ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นก็บอกว่าความคืบหน้าคดีรุกป่าคดีรุกวัดป่าอดุญญารามเนี่ยวันนี้ป้าดากับพวกแล้วก็ทนายความมารับทราบข้อกล่าวหาโดยผู้ต้องหาตามหมายเรียกทั้ง8คนเนี่ยมากัน

0: ครบมีนางบัวไขหรือป้าบัวไขผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเข้าพบด้วยรวมผู้ต้องหาทั้งหมด9คนซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเอาไว้แล้วทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะป้าดาเนี่ยรับแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันคือบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวแล้วก็112โดยผู้ที่ถูกแจ้งมาตรา112ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมี3คนคือบุคคลเสื้อม่วงที่ปรากฏในคลิปแล้วก็ป้าเสื้อดำแล้วก็ตัวป้าดาส่วนป้าบัวไขเนี่ยได้รับแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จกับพนักงานนะคะพนักงานที่ดินซึ่งทางพันตำรวจเอกยศวัฒน์ก็บอกว่าพนักงานสอบสวนก็แจ้งสิทธิ์แจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะก็รอดูข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะไม่ใช่น้อยนะป้าดาโดนไม่ใช่น้อยนะหลายข้อหาดูจะหนักๆทั้งนั้นเลยแต่ป้าดาบอกว่าบ่อยยั่นนะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรอีกนะคะลองเข้าไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งเนาะคอลัมน์ในกระแสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอ้าววันนี้เขาบอกว่าคืนวันที่18ก็วันนี้เนาะขอเชิญชวนดูปรากฏการณ์ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นนะคะคืนนี้คือจะอยู่สูงใกล้เหนือศีรษะในช่วงหัวค่ำแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกประมาณเที่ยงคืนค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนดูปรากฏการณ์ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นแหมนะชื่อดวงจันทร์จะอยู่สูงใกล้เหนือศีรษะในช่วงหัวค่ำแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะดูจากในภาพแล้วมันก็จะดูอึมครึมดำดำครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นพระจันทร์คว่ำเลยนะคะเหมือนเป็นถ้วยคว่ำๆอยู่เดี๋ยวต้องรอดูของจริงเห็นกันทั่วไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็บอกว่าช่วงที่เห็นดวงจันทร์สว่างเพียงครึ่งดวงในระยะข้างขึ้นดวงจันทร์จะทำมุม90องศากับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากทางโลกบางส่วนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของความสว่างนะจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดวงจันทร์ก็จะขึ้นช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงวันอยู่สูงใกล้เหนือหัวในช่วงหัวค่ำและตกทางทิศตะวันตกช่วงเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงวันวันเนี้ยดวงจันทร์ขึ้นแล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะคะคุณผู้ฟังแล้วเราจะไปเห็นตอนค่ำๆใช่ไหมแต่ว่าพอเที่ยงคืนปั๊บก็คือดวงจันทร์ก็ตกทางทิศตะวันตกแล้วนะคะเที่ยงคืนเท่านั้นเองสำหรับคืนนี้ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนะคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวรอชมแล้วกันน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปนะเขาไม่ได้บอกว่าจะเห็นที่ไหนยังไงน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปก็รอดูคืนนี้ค่ะชมจันทร์กัน ส่วนภาพข่าวอื่นๆลองไปดูคอลัมน์ในกระแสเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองวันนี้ล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้แหมพรวดพราดกันเลยทีเดียวค่ะราคาทองคำปรับทั้งหมดจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมง26นาทีที่ผ่านมาปรับไปแล้ว22ครั้งนะคะ22ครั้งราคาบวกไปที่ 1,000 บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออก 69,100 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,900 ถ้าเราเอาทองคำสร้อยคอทองคำของเราหนักเส้นละ1บาทไปขายวันนี้เราก็จะได้ราคา 68,900 บาทนะคะบาทละ 68,900 บาทนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมง26นาทีพรวดขึ้นมา 1,000 บาทนะคะวันนี้บวก 1,000 บาทนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของทองก็คงจะยิ้มออกนะคะวันไหนทองขึ้นบางท่านบอกโอ้ยิ้มออกทุกวันซื้อเอาไว้ตั้งแต่สมัย 2-3 หมื่นวันนี้ปาไป 6-7 หมื่นนะคะกำไรเห็นดีใจด้วยค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไปที่คอลัมน์อาชญากรรมค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังนะคะ ก็มีเนี่ยค่ะเขาไปทลายโกดังจีนแล้วก็ไปยึดคอนแทคเลนส์เครื่องสำอางเถื่อนที่ขายผ่านออนไลน์นะคะออเดอร์วันละ 3,000 ชิ้นนะโอ้ยน่ากลัวนะคะเครื่องสำอางใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้เพราะว่ามันเป็นของปลอมไม่รู้เอาอะไรมาทำเทียมนะคะใช้ไปแล้วนอกจากจะไม่งามจริงแล้วอาจจะเกิดอาการระคายเคืองนะคะเป็นแผลฟุ่มเฟือยอะไรขึ้นมาได้เนาะและที่สำคัญคอนแทคเลนส์ปลอมอีกค่ะคุณผู้ฟังลูกตามันเป็นอวัยวะสำคัญนะเนี่ยไปเอาคอนแทคเลนส์พวกนี้ใส่เข้าไปอันตรายน้องตินตินบอกโอ้โหแม่ขนาดใส่ของจริงของแท้หนูยังแสบเลยน้องตินตินเขาเคยใส่ไอ้ตอนพวกเดินป้ายอะไรต่างๆนะคะนะคะกว่าจะใส่ได้บอกใส่แล้วก็รู้สึกแสบตาพอเลิกเดินถือป้ายเสร็จกิจกรรมปั๊บรีบเอาออกอย่างไว้บอกหนูไม่เอาแล้วมันแสบนะก็เนี่ยค่ะของจริงยังแสบนะคะของปลอมนี่ก็คงจะไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าขายมานานแล้วด้วยขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ขายมาตั้ง3ปีกว่าแล้วขายได้วันละ 3,000 ชิ้นวันละ 3,000 ชิ้นเดือนหนึ่งกี่ชิ้นล่ะคะปีหนึ่งกี่ชิ้นแล้วนี่ขายมา3ปีแล้วเนี่ยโอ้โหเนาะไม่รู้ทำลายสุขภาพดวงตาสภาพผิวหน้าของใครต่อใครไปเท่าไหร่นะคะก็สำหรับโกดังแห่งนี้อยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังด้วยนะคะสินค้าโฆษณาจำหน่ายนะคะไม่มีใบรับอนุญาตราคาก็ต่ำกว่าท้องตลาดอะไรที่มันดูผิดสังเกตนะให้เอะเอาไว้ก่อนตีเก๊เอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะอย่าไปหลงคารมนะคะหรือว่าบางทีเขาจะทำแบบโฆษณาอะไรต่างๆมาให้เราดูเนี่ยดูดีนะเพราะแอนก็เคยหลงคารมมาก่อน คือดูดีดูมีมาตรฐานตรวจเช็คมีรีวิวใดๆนะครบถ้วนที่ไหนได้ของตีเก๊ของเก๊เพราะฉะนั้นต้องระวังขนาดระวังมากๆยังไม่ค่อยรอดนะคะแล้วถ้าใครไม่ใส่ใจนี่อาจจะได้นะคะของที่เป็นอันตรายกลับมาใช้ก็เป็นได้ค่ะเนาะมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะบุกกระหน่ำยิงกัน21นัดยิงกันอะไรขนาดนั้นนะคะทำให้หนุ่มวัย32ตายคาร้านซ่อมรถย่านหนองจอกมันจะยิงให้เปลืองอะไรนักหนาไม่รู้ว่าตายไปตั้งแต่นัดที่เท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยมันเป็นปืนประเภทไหนกันเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนกว่าๆค่ะตำรวจสน.หนองจอกได้รับแจ้งมีผู้ชายถูกยิงตายในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ริมถนนเลียบวารีแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพนะคะก็เลยไปตรวจสอบค่ะจากการตรวจสอบพบร่างนายสิงโตอัครธรรมอายุ32ปีนอนตายใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขาสั้นมีแผลถูกยิงที่หัวแล้วก็ตามร่างกาย21นัดโดยบริเวณหน้าร้านมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสอบสวนพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งคุยกับเพื่อนรุ่นน้อง3คนในร้านแล้วก็มีรถกระบะ2คันมาจอดริมถนน1ในนั้นเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบหมายเลขทะเบียนกลุ่มวัยรุ่น10กว่าคนเดินเข้ามาแล้วตะโกนบอกใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งหลังจากนั้นใช้ปืนระดมยิงใส่ผู้ตายแล้วก็พากันขึ้นรถกระบะทั้ง2คันหลบหนีไปอ๋อแสดงว่ามีหลายคนนะคะช่วยกันยิงช่วยกันระดมยิงนะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับเจ้าของร้านก็มานั่งเล่นที่ร้านประมาณสัก 2-3 ครั้งแล้วส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเป็นอะไรที่อุกอาจมากๆเลยเนาะนั่งรถปิกอัพมาจอดปั๊บลงมาระดมยิงทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะคะแล้วก็ปืนกี่กระบอกระดมมาจากคนกี่คนยังไงติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะส่วนทางด้านข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสด มีหนุ่มคนหนึ่งมานอนเฝ้าบ้านได้แค่2วันเกิดเพลิงไหม้วอดวายทั้งหลังนะคะเสียชีวิตสลดคากองไฟเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งนะคะตำรวจสภ.เด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านปากจั้วหมู่10ตำบลแม่จั้วอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็เลยไปตรวจสอบนะคะนายดำรงเกียรติเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยนำรถดับเพลิง4คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงพบว่าเพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงในบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นของนางถนอมเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบเหตุการณ์สุดสลดก็คือมีร่างผู้ตาย1รายอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่างติดกับผนังห้องเลยโดยมีโครงสร้างพื้นชั้นบนถล่มลงมาทับทราบชื่อผู้ตายว่าในอามนะคะอายุ39ปีเป็นชาวอำเภอลองจังหวัดแพร่สอบสวนทราบว่าอามเนี่ยเพิ่งมานอนเฝ้าบ้านหลังเนี้ยได้2วันเองก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเพลิงไหม้เชื่อว่าอามคงกำลังนอนหลับสนิทอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่คาดว่าเขาอาจจะสำลักควันและไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทันก็ส่งผลให้เสียชีวิตส่วนทรัพย์สินในบ้านก็เสียหายทั้งหมดต่อมานายประจักษ์ในอำเภอเด่นชัยแล้วก็นายดำรงเกียรตินายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยร้อยตำรวจเอกเทิดศักดิ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เด่นชัยแล้วก็พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรวมทั้งกำนันสิทธิชัยก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพบันทึกสภาพแวดล้อมเอาไว้เป็นหลักฐานสาเหตุเพลิงไหม้อาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะก็มาเฝ้าบ้านได้2วันนะคะหลับสนิทเลยมั้งเนาะทำเกิดทำงานเพลียๆเนี่ยหลับสนิทนะคะควันค่อยๆโชยมาไม่รู้ตัวนะคะอาจจะมึนงงหลับสลบไปเลยคือสังเกตดูเวลาที่เขานอนหลับกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ตัวนะจนกว่าไฟมันจะแบบเหมือนมาใกล้อ่ะแล้วมันก็ร้อนอ่ะพอร้อนปั๊บก็จะรู้สึกตัวกันอะไรแบบนั้นแต่บางทีก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเนาะฟืนไฟไหม้กันทุกวันนะคะคุณผู้ฟังประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะปัญหาเรื่องของข้าวดีดยังเยอะอยู่ค่ะประกันบอกว่าย่อยซะหน่อยนะคะ10วันเท่านั้น10วันเท่านั้นข้าวดีดยุบไป 80-90% ไม่ต้องไปจ้างหมักจ้างร่อนนะคะไม่ต้องรีบไปขาดทุนเนาะหมัก10วันเท่านั้นข้าวดีดยุบ 80-90% แล้วก็ทำให้ดินดีก็ประหยัดปุ๋ยไปครึ่งต่อครึ่งปุ๋ยยิ่งแพงๆอยู่รับรองว่าคุ้มค่านะคะข้าวดีดก็ยุบดินก็ดีนะคะต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มโดยประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะเก็บเงินปลายทางได้โทรหาประกันเลย0806264419และ0879934626นะคะจับหมอฟันเถื่อนค่ะจบแค่ม.6 เรียนทำฟันเนี่ยไม่ต้องเรียนไกลไม่ต้องเรียนหลายปีเพราะเรียนมาจาก YouTube ค่ะโอ้โหว่าแล้วนะคะจบคอร์สปั๊บเปิดบ้านรับทำให้ลูกค้าเดือนหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า40รายจะเยอะกว่าคลินิกตัวจริงเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะโอ้โหมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า40รายในแต่ละเดือนนะคะทันตะแพทยสภาโดยทันตแพทย์สมยศกรรมการทันตแพทย์สภาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ เขาก็ได้ร่วมแถลงผลการจับกุมหมอฟันเถื่อนลักลอบเปิดบ้านพักทำรีเทนเนอร์ทำฟันปลอมเดลิเวอรี่เรียกว่าบริการครบวงจรเลยค่ะที่อยุธยาพันตำรวจเอกอนุวัฒน์บอกว่าพฤติกรรมก็คือกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือจากทันตแพทยสภาว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดฟันการทำรีเทนเนอร์สีให้กับวัยรุ่นในจังหวัดอยุธยาและได้รับเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดบริการรับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้กับประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายโดยมีพฤติการนัดลูกค้าเข้ามารับบริการในบ้านพักเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่ามีการทำผิดจริงก็นำไปสู่การจับกุมนัดทำฟันเขาก็ต้องไปที่คลินิกไปโรงพยาบาลนะนี่ไปบ้านนะคะซึ่งทางทันตแพทย์สภาเนี่ยขอความร่วมมือประชาชนนะคะก่อนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับทันตกรรมทำหัตถการอะไรในช่องปากอะตรวจสอบข้อมูลให้ดีว่า 1. ตรวจสอบผู้ให้บริการต้องเป็นทันตแพทย์ตัวจริงนะก่อนทำฟันทุกครั้งสังเกตป้ายชื่อทันตแพทย์ที่ให้บริการที่ติดเอาไว้ในคลินิกแล้วก็เอาชื่อนามสกุลไปตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของทันตแพทย์สภาข้อ 2. ตรวจสอบสถานที่ต้องเป็นคลินิกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสถานที่ให้บริการต้องมีป้ายชื่อคลินิกและเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ11หลักแสดงไว้อย่างชัดเจนอันตรายจากการทำฟันกับหมอฟันเถื่อนอันตรายจากความสกปรกและโรคร้ายแรงสถานที่เถื่อนก็มักจะไม่มีระบบฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์เครื่องมือที่ใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงหรือการติดเชื้อโรคร้ายทางเลือดเช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C เชื้อ HIV ไปจนถึงอันตรายจากวัสดุไร้คุณภาพอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในคลินิกเถื่อนมักจะเป็นเกรดอุตสาหกรรมหรือวัสดุราคาถูกที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสี่ยงต่อสารเคมีอันตรายแล้วก็สารก่อมะเร็งนอกจากนั้นก็เสี่ยงต่อโครงสร้างฟันและกระดูกเสียหายถาวรแรงดึงที่ผิดหลักวิชาชีพจะทำให้เหงือกอักเสบรุนแรงฟันโยกรากฟันละลายจนอาจจะต้องสูญเสียฟันแท้ไปอย่างถาวรก็เป็นได้อย่าเห็นแก่ของราคาถูกหรือความสวยงามตามกระแสแฟชั่นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าผลกระทบในการรักษาแก้ไขฟันที่พังเสียหายจากหมอฟันเถื่อนสูงกว่าค่าบริการทันตกรรมตามปกติหลายเท่าตัวแล้วบางกรณีไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้หากประชาชนพบเห็นการแอบอ้างหรือทันตแพทย์หรือการเปิดคลินิกทำฟันเถื่อนจัดฟันแฟชั่นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ทันตแพทย์สภาหรือกองบังคับการปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปซึ่งทางตำรวจเขาก็บอกว่าวันนี้ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปเจอนางสาวโชติกาอายุ31กำลังจัดเตรียมแบบพิมพ์ฟันแล้วก็ได้พิมพ์ฟันให้กับลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีจากการตรวจสอบพบว่าโชติกาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมสถานที่ก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตซึ่งทางตำรวจบอกว่าโชติกาเนี่ยใช้วิธีเปิดเพจโฆษณาใน Facebook ชื่อบัญชีว่ารีเทนเนอร์อยุธยาสวยครบจบที่นี่มีผู้ติดตามเกือบ 2,000 โดยเปิดบ้านพักของตนในบริการให้บริการทำรีเทนเนอร์ทำฟันปลอมส่งเดลิเวอรี่ให้กับประชาชนทั่วไปค่าบริการเริ่มต้น 1,800 ผู้ต้องหารายนี้รับว่าจบม.6นะคะก่อนหน้านี้ก็ไปบริการทำเล็บแต่ว่ารายได้ไม่ดีจากทำเล็บเปลี่ยนมาเป็นทำฟันค่ะมันคงคล้ายกันละมั้งเนาะ ก็บอกว่าดูวิธีการทำฟันจาก YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็ซื้ออุปกรณ์จัดฟันออนไลน์มาทำมาปีนึงมีลูกค้ามาทำรีเทนเนอร์ทำฟันปลอมเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่า40รายแหมดูแล้วรายได้ดีนะคะอืมก็งานนี้ก็มีโทษนะคะประกอบวิชาทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาที่2สถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับการจับกุมครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่คิดจะสวมรอยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะแสวงหาผลประโยชน์บนความเสี่ยงบนอันตรายนะคะกับประชาชนชนิดที่ว่าไม่รับผิดชอบเลยเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อการรักษาผิดพลาดความเสียหายอันตรายมากๆนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยปากคอใบหน้าเลยบางทีมันเรียกว่าเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะเอากลับคืนมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทอย่าได้ชะล่าใจนะคะส่วนสำหรับโชติการายนี้ก็นะวัสดุที่เอามาทำก็ไม่ได้มาตรฐานนะเป็นวัสดุเลียนแบบอาจจะมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักสารมีพิษสีที่ใช้ก็ไม่ปลอดภัยถ้าหลุดลอกขับเข้าไปในร่างกายก็เกิดโทษแน่นอนรีเทนเนอร์ก็เหมือนกันนะคะของปลอมอะเอาวัสดุไม่มีคุณภาพและอาจจะเป็นโทษด้วยต้องนึกนะทุกอย่างมันอยู่ในปากเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวละลายกลืนล่วงเข้าไปในลำคอซึมซับเข้าไปนะคะโดนย่อยไปอะไรไปก็เรียบร้อยเลยทีเดียวเขาก็บอกว่าถ้าใครพบเบาะแสนะคะแจ้งด้วยคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนพวกเนี้ยแจ้งได้เลยนะคะไปที่กรมสบสหมายเลขโทรศัพท์แหมจำยากนะกรมสบสนะคะลองสืบค้นดูหมายเลขโทรศัพท์ก็มีแต่ว่าแหมจำยากซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเวลาในช่วงแรกใกล้จะหมดละใครฟัง855ฟังต่อใครฟัง711หมุนลดไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะไปที่693เสียงอดิสรฟังแอนข่าวบ่ายช่วงที่2จนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใดชาย
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่ ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
9: ใช่
8: ด
9: ี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโฆษกรัฐบาลเผยว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ใช้ให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใน2เดือนนะครับโดยรอกระทรวงการคลังสรุปอีกครั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าจะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยตรวจสอบก่อนนะครับก่อนการพิจารณาในรอบสุดท้ายซึ่งจากที่ได้คุยกับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในระยะเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนะครับทั้งนี้นายเอกภพได้ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินงบประมาณมาเพิ่มขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงประเด็นดังกล่าวด้วยครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนงานประติมากรรมรูปปั้นเทวดานั่งและเทวดายืนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
8: การจัดสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประกอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์ในอิริยาบถนั่งถือเครื่องประดับหรือบังแทรกเทวดายืน14องค์ความสูงโดยประมาณ170ซมสวมศิลาภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายที่ประยุกต์จากช่อดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและคณะทำงานจากกลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างดำเนินการร่างลายเส้นรูปปั้นเทวดามีขนาดเท่าคนจริงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติของเทวดาโดยแม่แบบใช้วัสดุดินเหนียวเป็นต้นแบบภายในเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงก่อนนำไปพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วนำไปหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายเพื่อให้ประติมากรรมทุกองค์สมพระเกียรติสูงสุดเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
9: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ประกาศรับต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
11: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
12: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
11: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
12: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
11: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
12: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
11: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
12: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
11: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
3: 0894780889
11: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
12: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
3: 0894780889
12: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
13: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
10: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอสุกัญญาอีกแล้วเป็นประจำนะช่วงบ่ายแบบนี้แดดร้อนทุกวันแหละช่วงนี้แต่พอเย็นมานี่ไม่ได้เลยนะนัดต้องเป็นนัดเละทุกนัด ฝนฟ้ามาช่วงเย็นๆดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยในช่วงนี้ค่ะฟ้าฝนไม่เป็นใจทำอะไรก็ลำบากในเรื่องราวของการเกษตรเนาะฝากไว้กับผู้สนับสนุนรายการกับบลูมิโน่ลาย07ค่ะยินแพกลามูดฟ้าเขียวกับยกแก๊งหนูทำได้ชุดเล็กเหมือนเดิมชุดใหญ่ตอนนี้สั่ง1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวด้วยนะคะค่าเล่นกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งนะคุณผู้ฟังเนาะใครมีปัญหาในเรื่องราวของนะคะมีข้าวดีดเยอะข้าวปนเยอะนะคุณผู้ฟังเนาะฟื้นไม่ต้องจุดเดี๋ยวนี้โอ้สบายเกี่ยวปุ๊บเอาคาเลนไปแช่นะคุณผู้ฟังนะแช่ประมาณ 5-7 วันนะคะหรือบางท่านบางคนบอก10วันได้ไหมเอาแล้วแต่จะแช่เหอะนะคะแต่ที่แน่ๆยิ่งแช่นานยิ่งย่อยสลายเยอะขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องราวของวัชพืชต่างๆนะคุณผู้ฟังเนาะนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงดินไปในตัวสำหรับนะคะคาเลนนะคะสึนามิกับการแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นบำรุงดูแลรากนะคะคุณผู้ฟังนะช่วยดูแลดินบำรุงฟื้นฟูปรับในเรื่องราวของโครงสร้างดินนะสำหรับสึนามิของเรา0894780889นะจ๊ะ0894780889ย้ำอีกสักรอบปะเผื่อหลายคนบอกโอ้สุกัญญาจะบอกก็นะคะไม่บอกก่อนแล้วว่าจะบอกเบอร์เนี่ยยายก็ล้อล้อเมื่อวานได้5ตัวเอง วันนี้อีกสัก5ตัวจะได้ครบนะฮะ0894780889สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
14: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมตกทุกวันเลยคุณสุกัญญาทางต้นผมนะ
10: เอ้ยมาตามเวลาที่ลพบุรีเนี่ยมาช่วงเย็นๆนะเด็กเลิกเรียนเป๊ะเลยอ่ะ
14: ครับส่วนใหญ่ก็จะตกช่วงเนี่ยครับประมาณบ่าย3-4 โมงเนี่ยแหละครับเริ่มจะตกก็ยังตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะ
10: ค่ะ
14: กรมอุตุเขาแจ้งเตือนไหมอ่ะผมก็ไม่ได้
10: พายุไงพายุมาพายุมาอีกลูกหนึ่งนะถ้าสุกัญญาฟังไม่ผิดนะถึงประมาณที่21มาเห็นบอกนะ
14: ครับท่านใดที่เริ่มจะทำนาก็ดีหน่อยนะคุณสุกัญญา
10: ใช่
14: ไปแล้วอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยหร
10: ือ
14: ว่าเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาขึ้นน้ำแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมช่วงนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็แหมบางท่านก็ลบหายตายจากกันไปบางก็ไม่มีคุณสุกัญญาก็ขอแสดงความเสียใจ
10: ใครเป็นอะไร
14: เป็นลุงสวยน่าจะอยู่สระบุรีมั้ง
10: พอดี
14: ป้าแกโทรมาสั่งยาไปใช้เหมือนเดิมมาแหละแต่บอกลุงสวยก็ไม่อยู่แล้วนะบอกอ้าวไม่อยู่ไปไหนเสียแล้ว
10: โอ้ย โอ้หนูขอแสดงสุญญาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายใครที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณตาก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายคนเราเกิดมาแล้วอย่างว่าแหละค่ะไม่มีใครอยู่ได้คงกระพันเนาะโรคนี้
14: ใช่ครับ
10: คนอยู่ก็สู้กันไปนะคะ
14: ใช่ครับใช่ครับผมครับก็เนาะเราก็ดูแลสุขภาพกันไปเราจะมีชีวิตอยู่นะ
10: ค่ะ
14: ครับวันนี้ป้าแม่ก็โทรมาที่ชัยนาทมีฟ้ามีฝนแล้วแกก็กังวลตอนแรกจะมีน้ำทำไม่มีน้ำบ้าง
10: ตอนนี้ไม่ต้องกลัวมาเต็มที่เลยน้ำอ่ะป้าแม่
14: แต่ก็ยังไม่ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมแหละคุณสมบัติเพราะว่ามันเป็นไกลระบบชลประทานแกทอนมา4ช่วงนะแล้วนี่หมดเนี่ยตั้งแต่วานไปมันเพิ่งตกไงหมดค่าเนี่ยค่าจ้างค่าน้ำมันไป 8,000 แล้วนะคุณสมบัติครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำหน่อยก็ใครวางแผนก็ลองดูครับผมมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคุณสุภัญญาครับ
10: ค่ะ
14: สำหรับท่านที่เผาครับนี่อันนี้ลองเอาไปเป็นข้อมูลแล้วกันก็ผมคุยกับหลายๆท่านและท่านที่เขี่ยวแล้วไม่ได้เผาเอาคาเลนไปแช่ขึ้นน้ำย่อยดีเม็ดข้าวปุ่นน้อยลงแต่ท่านที่เผาตอมันเตี้ยอยู่แล้วมันติดดินมันก็ย่อยดีแต่เม็ดข้าวปุ่นจะไม่ค่อยเกลี้ยงแสดงว่าอย่าไปเผาเลย
10: เผาอย่าไปเผาเลยพอเวลาเราไปเผาเนี่ยคุณเจ้าไก่มันเหนื่อยนะเราต้องคอยตะล่อมนะไม่ให้ไฟมันลามไปอีกพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่นาเราเราต้อง
14: ว่านะครับ
10: แล้วเราต้องมาสูดกลิ่นดมควันทำให้ปอดเราเนี่ยมันพังลงไปทุกปีทุกงวดที่เราเผาเนี่ย
14: แต่ผมว่าทำไมมันไม่ค่อยเกลี้ยงเพราะว่าเขาเรียกว่าผงฝุ่นอะไรเศษอะไรที่มันเผาไหม
10: ้
14: ตกอยู่บนผิวหน้าดินเนี่ยมันจะทำให้จุลินทรีย์เราน่าจะทำงานได้ยากขึ้นค
10: ุ
14: ณเหมือนว่ามันแบบคือมันไม่ได้ซึมไปในดินซึมไปใต้ชั้นดินหรือ รอยแยกว่าอะไรได้เต็มที่นะอันนี้ผมให้ข้อมูลไว้นะเพราะว่าหลายๆท่านก็หมักก็ใช้อยู่แต่ว่ามีแบบเผาก่อนแต่ท่านที่ไม่ได้เผาข้าวดิบลดลงไปเยอะมากครับอันนี้ท่านก็ต้องไปลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วมั้ง
10: ใครว่าเผาแล้วดีบางคนเขาอาจจะคิดว่าเผาแล้วแบบว่าอาจจะแบบย่อยได้เยอะกว่าหายไปเยอะกว่าที่ไหนได้มันกลับมันยังอยู่อ่ะ
14: ผมว่าไอ้ที่เศษที่เผาไงที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผงเป็นอะไรนะมัน
10: ตะกอน
14: ดินไว้อ่ะ
10: ตะกอนผงนั่นแหละมันปิวย้อนกลับมานะสิ
14: มันปิดหน้าดินไว้
10: มันปิดหน้าดินไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผงขี้เถ้าอ่ะ
14: นั่นแหละ
10: นึกกันอยู่ตั้งนานสองคนเนี่ยผงขี้เถ้า
14: พวกเนี้ยมันจะทำให้น้ำหรือว่าการทำงานของจุลินทรีย์ที่มันผิวดินที่มันจะลงไปในดินมันติดชั้นไอ้ผงขี้เถ้านี่แหละ
10: พูดง่ายๆก็คือมันปิดรูคุมขนของดินอยู
14: ่ประมาณนั้นแหละ
10: มันทำให้รูคุมขนในดินเนี่ยมันอุดตันทำให้คาเลนเราเนี่ยเข้าไม่ถึง
14: นี่ไงผมก็มาวิเคราะห์อยู่ตั้งนานนะผมก็ถามข้อมูลจากหลายๆท่านหมอคนที่เผาแล้วจะหลายๆท่านจะบอกมันลดลงแต่มันก็ยังไม่เยอะมากเลยแล้วผมก็มาถามคนที่ไม่เผาเป็นไงบ้างคนที่ไม่เผาบอกมันลดลงไปเยอะเลยแสดงว่าเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นสาเหตุฉะนั้นท่านไม่ต้องเผาแล้วใครบอกเผาแล้วมันเกลี้ยงความสะอาดนามันดี
10: ใครจะคิดว่าเผาแล้วมันจะดีขึ้นเผาแล้วมันจะย่อยเร็วขึ้นแล้วมันจะหายไปหมดเกลี้ยงไปกว่าอยู่ที่ไหนได้ล่ะ
14: ใช่ไหม
10: ม
14: ันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงก็ได
10: ้เราอ้วนเกินไป
14: ท่านลองไม่เผาเก็บขัดสั้น
10: ใช่ดิฉันกลัวด
14: ิ
10: ฉันกลัวคุณผู้ฟังเครียดก็เลยเอาสักหน่อย
14: นี่ยแหละเนี่ยแหละก็คือเราก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอมันมีปัญหาหรือว่าวิธีการใช้มันเป็นอย่างนู้นอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็พยายามเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะคุณสุภาหาเหตุผลว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเออหรือว่ามันทำงานมีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วมันเกิดปัญหาแบบนั้นน่ะจริงๆพวกนี้มันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะแต่ผมถึงบอกหลายๆด้านที่ทำการเกษตรมันก็ต้องค่อยๆคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรพอเรารู้เหมือนโรคพืชเนี่ยคุณสุภาเอ๊ะเกิดจากอะไรใช่ไหมศัตรูพืชหรือว่าระบบรากของพืชที่ยืนต้นตายฉ่ำน้ำไม่โตตอนนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนส่วนใหญ่เลยพืชที่ไม่โตในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ยกล่องคุณสุกัญญาพอไม่ได้ยกล่องเนี่ยความชื้นมันก็สะสมในดินเนี่ยเยอะระบายออกไม่ดีระบายออกไม่ได้รากมันก็มีปัญหาแต่ท่านใดที่ยกล่องสูงไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยคือแต่เราก็แนะนำไปบ่อยมากนะว่าถ้าปลูกในช่วงเข้าฤดูฝนเนี่ยให้ยกล่องสูงครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องน้ำพอมันมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยถ้าระบบรากของพืชเราไม่ทำงานหรือว่าทำงานได้ช้าเนี่ยมันก็จะโตก็จะไปเหลืองวันนี้ก็มีคุณอาจับจังหวัดไม่ได้แกปลูกมะละกออยู่แกบอกแกก็น่าจะฟังรายการแหละคุณอ๋อไม่บอกละแพร่ศรีราชาแต่บุรีจังหวัดชัยนาทคร
15: ับ
14: ปลูกมะละกออยู่แกบอกว่าบุญมิโนกับลายเนี่ยมันฉีดได้ไหมก็บอกที่มันฉีดได้ทุกพืชแหละแล้วมันเป็นอะไรอ่ะแกบอกว่าใบมันเหลืองโอ้โหคือคำว่าใบเหลืองเนี่ยคุณสุกัญญามันหลายสาเหตุมากเลยครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่เห็นภาพผมก็อาจจะตอบได้ไม่เต็มที่ว่ามันเป็นโรคหรือว่ามันฉ่ำน้ำหรือว่ามันไม่แข็งแรงหรือว่ามันเป็นอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยผมก็ให้คุณอาแกลองไปดูว่ามันเป็นอะไรอ่ะเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่อนแอนะมันเป็นที่ระบบรากของพืชหรือบางทีก็เป็นโรคด้วยคุณอาคำว่าใบเหลืองเนี่ยมันหลายสาเหตุมากแต่แกก็สั่งนะแกก็บอกเอาตัวเล็กมาเดี๋ยวจะฉีดพ่นดูคือฉีดพ่นเนี่ยมันเขียวแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องมาดูระบบรากด้วยว่าดินมันแฉะทำไหมไม่งั้นคุณสุกัญญาวิธีง่ายๆถ้าเป็นพวกมะละกอรอบต้นเราอ่ะ
15: ค่ะ
14: ขุดสักหน้าจอบนึงก็ได้รอบๆเป็นวงกลมเลย
15: ให้
14: น้ำอ่ะมันไหลไปในร่องตรงนั้นไม่ค้างตรงที่โคนเนี่ย
15: จะได้ไม่เฉื่อยแฉะที่โคนใช่ไหม
14: ใช่พวกมะขงมะเขือพริกเพิกอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกกินปลูกไม่เยอะนะ
15: อืมจ้ะ
14: แต่ถ้าปลูกเยอะส่วนใหญ่เขายกร่องอยู่แล้วไง
15: โอ้เดี๋ยวจะต้องมึงแล้วเราจะต้องไปทำมึงแล้วเพราะว่าดิฉันน่ะปลูกอ่ะเราไม่ได้ยกร่องหรอกเราก็ปลูกปกตินั่นแหละ
14: เราก็เหมือนว่าเป็นที่พักน้ำเป็นที่รับน้ำให้มันไหลไปกองรวมตรงที่ต่ำที่แล้ว
15: มันจะได้ไม่ต้องมาเฉอะแฉะไม่ต้องมาแน่นอยู่ในรากในโคนต้น
14: ใช่ครับผมเดี๋ยวมันจะอ้วนตาย
15: โอ้มันจะไม่อ้วนนะสิมันจะอืดนะสิวันนั้นไม่เท่าไรนะวันยังได้กินผลผลิตถ้าอืดแล้วไม่เหลือเลยนะ
14: จริงๆวิธีเนี้ยต้องแบบผมหยุดเด็กๆนะยายผมก็บอกมึงต้องขุดอย่างนี
15: ้
14: จะได้ไม่น้ำมันจะได้ไม่แฉะโคนอะไรเงี้ย
15: จ
14: ะดีที่ให้มันแบบไหลไปที่ต่ำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเราก็ลืมเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะด่วนนะเนี่ยมันช่วยได้นะดังนั้นท่านที่ปลูกไว้กินพื้นที่ไม่ได้เยอะๆก็ลองดูถ้าพื้นที่เราฝนมันตกบ่อยอันนี้ก็ลองเอาไปทำดูครับแล้วก็มีหลายท่านก็ถามว่าปลูกพวกเนี่ยพืชผักอะไรเนี่ยทำไมมันต้องคุมฟางคือคุมฟางมันรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันพวกหญ้าไปในตัวนะท่านผู้ชมและที่มันดีในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันลดแรงปะทะลดแรงกระแทกที่มันมาที่ดินเนี่ยคุณสุกัญญาพอโดนดินเนี่ยบางทีมันกระเด้งโดนใบโคนบ้างโดนโคนบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโรคง่ายแล้วดินชะเชอะเงี้ยมันก็ฉ่ำไปหมดแต่ถ้ามีฟางคุณสุกัญญาก็เหมือนเราเอาอะไรไปกันไว้ที่โคนที่ดินเนี่ยมันก็จะโดนฟางก่อนแรงปะทะมันก็จะเบาลงพอเบาลงเนี่ยมันก็มีแต่น้ำไหลลงไปโดยที่ไม่มีแรงกระแทกอ่ะปัญหามันก็จะน้อยลงไปอีก
15: อ
14: ันนี้ท่านก็ต้องเอาไปประยุกต์เอานะคือบางทีเราเห็นว่า มันไม่จำเป็นแต่บางครั้งมันช่วยได้เยอะๆคุณสุภาพรช่วยได้เยอะเราก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายท่านก็ถามทำไมต้องกลุ่มหน้าร้อนก็จำเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนใช่ไหมล่ะ
15: จ้า
14: ก็ต้องรักษาความชื้นเหมือนพลาสติกคลุมดินที่เราใช้กันนั่นแหละก็ทำงานคล้ายๆกันแต่ฟางเนี่ยเราหาถ้าพูดถึงก็หาง่ายนะถ้าพื้นที่ไหนที่เขาทำนงทำนาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็อะไรอ่ะขายกันแล้วอ่ะแต่ก่อน
15: เนาะฟางนะโอ้กลางทุ่งกลางท่าเต็มไปหมดนะเดี๋ยวนี้เขาอัดขายกันแล้วก็ไม่เลยเหลือแล้ว
14: ใช่คือตั้งแต่มีนโยบายห้ามเผานี่แหละผมก็ว่าเขาก็เลยต้องอัดมาอ้าวอัดมามันก็มีประโยชน์นะก็มาใช้งานได้
15: เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมั่งเอ้ยทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นพวกปุ๋ยหมักมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวนี้เยอะแยะทำเห็ดฟางมั่งอะไรมั่ง
14: บางท่านก็เอาไปมันเป็นก้อนแล้วนะเอาไปทำเป็นที่นั่งเอาไว้กงลงกงเล่าเอาไว้เล่นไพ่บ้างโอ้เยอะแยะ
15: โอ้ยทำอย่างอื่นมันก็ได้นะนั่งอย่างอื่นมันนั่งสมาธิมันไม่ได้ไง
14: นั่งสมาธินี่น่าจะคันอย
15: ู่อ๋อคันไงนั่งกินเหล้าคันไง
14: ไม่
15: ไม่รู้สึก
14: แอลกอฮอล์เข้าไปในตัวอะไรเงี้ยกัดเกอไม่ค่อยเจ็บแล้ว
15: เออ
14: นั่นแหละก็ลองดูตอนนี้ท่านใดที่มีปัญหานะเนี่ยตัวซูนามิช่วยได้คุณสุปัญญาในระบบรากระบบดินนะนะ
15: จ้า
14: ก็ฉีดพ่นไปเลยทีเดียวก็ได้ครับหรือว่าจะผสมกับแกงหลูทำได้ไปเลยก็ได้ฉีดพ่นทีเดียวก็ได้เราก็เน้นไปที่โคนต้นรอบๆโคนต้นอาจจะช่วยได้แต่ตอนนี้เชื้อราค่อนข้างจะเยอะเชื้อราทางใบแล้วก็ทางดินนั่นแหละฝนมันเยอะนะพื้นที่ไหนที่เขาไม่ตกเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะ
15: มีก็มีปัญหาเรื่องน้ำแหละ
14: ใช่ครับมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปการเกษตรนี่ก็แก้ปัญหาไปแต่ละวันนั่นแหละใครปัญหาน้อยเงินในกระเป๋าก็จะเหลือเยอะครับ
15: แ
14: ต่ใครปัญหาเงินในกระเป๋าก็จะเหลือน้อย
15: ใช่
14: ใช่ไหมฉะนั้นท่านฟังรายการเราก็เอาไปปรับเอาคุณผู้ชมเพราะว่าการเกษตรแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอันไหนที่เจอปัญหาเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็ลองเอาไปปรับไปเปลี่ยนเอาแต่ท่านก็ปรับเปลี่ยนก็ได้ผลดีขึ้นนะบางทีเราไม่ได้ชวนให้เสียตังค์ด้วยแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นกันนั้นก็จะง่ายขึ้นเนี่ยช่วงเนี้ยฝนหยุดตกบางทีเราให้ปุ๋ยไม่ได้ก็เดี๋ยวพึ่งไปให้แต่ว่าถ้าท่านทำพวกผักใบพวกโหระพากะเพราแมงลักหรือว่าเป็นพืชอื่นๆแตงกวาเนี่ยหลังฝนหยุดเนี่ยถ้าขึ้นน้ำล้างใบได้ก็ดีคุณผู้ชมใบมันจะได้ไม่เป็นโรคครับเพราะว่าฟ้าฝนเนี่ยอย่างที่เราทราบนะในปัจจุบันนะมลพิษเยอะครับมันไม่ได้มาแบบรองน้ำฝนแล้วกินได้แบบสดชื่น
15: วิทย์แต่ยอมรับจริงๆนะยอมรับจริงๆว่ายุคสมัยตอนนั้นที่กินน้ำฝนนะดิฉันบอกเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วมันชื่นใจจริงๆนะ
14: ใช่ครับมันแบบ
15: แล้วอยู่ในโอ่งแดงอ่ะโอ่ง
14: นั่นแหละ
15: โอ่งแดงเล็กๆอ่ะตักกินน่ะมีกระบวยตักอ่ะแบบโอ้ย
14: ไม่ต้องมีตู้เย็นเลย
15: ใช่ไม่ต้องมีตู้เย็นเลยชื่นใจสมัยนี้เลอไม่ต้องแล้วจะไปกินน้ำฝนหรือไม่ได้แล้ว
14: ใช่ครับนี่แหละก็ลองดูครับแล้วมีปัญหามีคำถามก็โทรสอบถามได้ครับเพราะบางท่านก็โทรถามเฉยๆก็เยอะ
15: ค่ะไม่เป็นไรโทรได้พูดคุยกันได้อ่ะแต่ถ้าเกิดแล้วโทรแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้จริงๆพอแนะนำไปลองเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ก็สามารถสั่งได้
14: ใช่ใช่ครับของเราก็มีหลายตัวเนี่ยปลุมที่สนามคีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสุพรรณนะแกก็บอกหนอนใบขาวเริ่มมาแล้ว
15: ที่ร้านมียาไม่ต้องกลัวเลย
14: แกก็เคยสั่งไปใช้แล้วแกก็บอกฉีดแล้วเกลี้ยงรอบนี้แกก็คงไม่ได้ใช้มันก็เลยมาพอมาแล้วก็ใจร้อนน่ะนะ
15: จะรีบให้มันสั่งไว้เลยมันมาอยู่แล้วทุกปีหนอนตัวเนี้ย
14: แล้วก็เตรียมไว้ถ้าพอมีตุนเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหนเราก็พยายาม
15: เพราะว่ายังไงเรา
14: ตอนที่เรามีเงินอยู่อ่ะ
15: เพราะว่ายังไงเราก็ปลูกอยู่แล้วพืชผักเราหยุดปลูกไม่ได้แล้วเราเคยทำมาเนาะ
14: ช่ใช่ถูกต้องครับก็ค่อยๆไอ้นี่ไปครับก็ต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงหลายๆท่านก็สั่งล่วงหน้าไว้เนี่ยอย่างป้าแม่แกก็สั่งล่วงหน้าไว้นะยังไม่ได้ฉีดหรอกจะสั่งไว้
15: ก่อนกว่าจะส่งถึงเนาะ
14: ก็ต้องเติมของไว้ตลอดครับ
15: จ้า
14: ก็ขอบคุณมากช่วงนี้เราก็มาดูราคาผักในตลาดสิมเมืองกันนะครับสำหรับวันนี้ที่สิมเมืองฝนตกหนักเลยนะหนึ่งเทพตกหนักมากครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง14บาทขึ้นช่าย40ถึง50คะน้านะครับ14บาทก็ราคาดีนะคะน้ายอด15บาทผักกาดหอม20ถึง25ผักมุ้งจีน12บาทใบกระเพราแมงลักโหระพาวันนี้ราคาเท่ากันนะครับ20ถึง25บาทต้นหอม50ผักชีไทย90ผักชีลาว40ประกาศข่าวลุย18บาทกระหล่ำปีนะครับ8บาทก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยอุ้ยผักลูกวันนี้มีราคานะครับแตงร้านนะครับ16บาทนะครับก็ราคาดีนะเอ้ยโทษแตงกวาครับ16บาทแตงร้าน14บาทนะครับแตงไทยอ่อน16บาทถั่วฝักยาว35ถึง40มะเขือปลอดครับ15ถึง18บาทมะเขือยาวก็เท่ากันมะระจีน18บาทมะละกอดิบนะครับ10ถึง13บาทมะเขือเทศสีดา20พริกขี้หนู36บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง100บาทยำแดงยำเขียวนะครับ38บาทพริกเหลือง80บาทบวบเหลี่ยม

0: ใครดูแลก็ยังมีผลผลิตขายอยู่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวช่วงท้ายให้คุณสุกัญญาเน้นเบอร์โทรแล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้ากายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยกับรูมิโนไลน์07นะคะยกแก๊งไปเลยเอาไปเลยค่ะชุดใหญ่ตอนนี้1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวนะคะจะชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ได้เสื้อนะคุณผู้ฟังนะและลืมไม่ได้เลยในเรื่องราวของแคลเลนนะคะเราเปรียบเทียบให้ระหว่างเนี่ยจุดฟางแล้วแช่สำหรับไม่จุดฟางแล้วแช่มันผลออกมาเป็นยังไงและรวมไปถึงสึนามินะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการกันด้วยย้ำเบอร์โทรศัพท์ค่ะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะจัดส่งทุกวันคุณผู้ฟังสั่งซื้อติดไว้ที่บ้านเลยเพราะว่าเราใช้เป็นประจำเนาะ0894780889นะคะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่ง0894780889ค่ะ0894780889วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาได้ใหม่ขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเยอะๆนะสวัสดีจ้า
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อ

0: งะต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474

0: ความชรายังไม่มาชำเลืองแสดงว่ายังไม่แก่ใช่ไหม ครับดูพี่ยังหนุ่มอยู่นะว่างั้นสวัสดีครับผู้ฟังครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับผมยังเกาะติดอยู่กับเรื่องของชาบัดป่าตองพวกสุสานยิวอะไรพวกนี้นะครับให้รู้เลยว่าเราแอนตี้พวกต่างชาติที่มาทำกางในประเทศไทยเราจะต้องเนรเทศเราจะต้องกว้านซื้อที่ดินของเรากลับมาเป็นของคนไทยแล้วใครเป็นคนไปให้สัญชาติไทยเขาถือบัตรประชาชนคนไทยล่ะมันก็กระทรวงมหาดไทยอ่ะแล้วยุคใครล่ะเป็นอย่างนั้นรูปหน้าปะจมูกและสุดท้ายกระทรวงมหาดไทยยุคนี้ก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเองพอกระทรวงมหาดไทยยุคก่อนไปสร้างปัญหาเอาไว้รู้ตัวดีว่าใครเป็นใครเพราะบัตรประชาชนคนธรรมดาไปทำออกไม่ได้อย่างน้อยก็ในอำเภอก็ต้องเซ็นครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปถอนสัญชาติยึดสัญชาติไทยกลับคืนแล้วก็สั่งรื้อสาบัดป่าตองเขาสะสมอาวุธทำอะไรเราก็เข้าไปดูแลเขาไม่ได้ผืนแผ่นดินไทยเราจะแท้ครับเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มาเฟียเหล่านี้มาเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องทำตามกฎหมายต้องให้มันถูกต้องถูกเรื่องครับเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีดีไหม
1: ที่สำนักข่าวทูเดย์เกาะติดต่อเนื่องคือกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยซึ่งต้องย้ำนะครับว่ามีทั้งถูกกฎหมายและก็ให้เกียรติคนไทยแต่ว่าก็มีชาวอิสราเอลที่อาจมีพฤติกรรมต้องสงสัยผิดกฎหมายด้วยเรื่องนี้มีประเด็นตั้งแต่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการถือครองที่ดินการทำธุรกิจในลักษณะที่ใช้นอมินีไทยบังหน้าหรือไม่ไปจนถึงการประกอบกิจการที่น่าจะทำได้ตามกฎหมายไทยครับกรณีล่าสุดที่ฮือฮาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือกรณีพบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมเชื่อว่าหลายคนยังจำได้นะครับประเด็นที่ต้องตามต่อก็คือการเคลื่อนย้ายออกไปเป็นอย่างไรบ้างขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตพบว่าเจ้าของที่ดินที่แม้จะถือสัญชาติไทยสามารถถือครองที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ว่าก็เป็นชาวอิสราเอลและอาจจะเชื่อมโยงกับชาวบัตรที่จังหวัดภูเก็ตที่ถูกร้องเรียนในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับมีการเปิดเผยล่าสุดจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานเนี่ยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตรองโฆษกรัฐบาลระบุว่านายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นครับว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้เสร็จภายใน7วันขีดเส้นเอาไว้เลยครับซึ่งจะต้องได้ข้อมูลทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทั้งหมดทางนี้หลังจากได้ผลการตรวจสอบแล้วจังหวัดจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบต่อไปก็ขีดเส้นไว้เลยนะครับว่า7วันนี้จะต้องรู้ว่าตกลงแล้วชาบัตรป่าตองกับสุสานยิวที่ฉะเชิงเทรามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่และชาบัตรป่าตองมีการกระทำใดในลักษณะที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตหรือขออนุญาตอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่าโดยกรณีสุสานยิว8ปลิ้วที่เป็นกรณีดังก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเลยนะครับว่าส่งคนไปเฝ้าเลยกลัวว่าจะมีการสับเปลี่ยนศพกับซึ่งคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเพิกถอนสุสานยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าเมื่อเวลา 5:00 นทางบริษัทการชาบัตรได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างทั้ง4ร่างและได้เคลื่อนย้ายไปยังสุสานที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้มีการแจ้งทางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วและให้มีการแจ้งไปยังจังหวัดชลบุรีด้วยส่วนต้นก็คือคุณพลพีได้เน้นย้ำไปที่กรมการปกครองในพื้นที่ให้ไปสังเกตการเนื่องจากกังวลว่าจะมีการเปลี่ยน หรือโยกย้ายจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีภรรยาของผู้เสียชีวิตที่อยากนำร่างไปประกอบพิธีซึ่งตนไม่เข้าใจว่าร่างถูกฝังอยู่แล้วจะนำไปประกอบพิธีอะไรจึงได้มอบหมายให้ท้องที่ทั้ง2จังหวัดเข้าไปดูแลครับโดยเมื่อวานนี้คุณพลพีได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมโดยได้ให้กรมการปกครองทำตัวเลขสุสานสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศให้เสร็จภายใน3วันและรายงานมาเมื่อได้รายชื่อทั้งหมดก็จะนำไปตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะใช้แนวทางที่คุณพลพีบอกว่าฉะเชิงเซาโมเดลครับก็คือการดูแลเรื่องการเพิกถอนดำเนินคดีต่างตามแบบสุสานยิวที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในการตรวจสอบย้อนหลังชาวบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีข้อสงสัยในช่วงปี2564ซึ่งตนเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขอสุสานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโดยวิธีการที่ตนเช็คก็คือใช้แอป Google Earth ดูถนนดูแหล่งน้ำซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีแหล่งน้ำอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่ว่าในเอกสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและข้าราชการบางส่วนที่ทำหน้าที่ในการเซ็นอนุมัติทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการในการสอบโดยกำหนดระยะเวลา15วันหากสอบแล้วไม่เสร็จก็จะขยายเวลาก็ว่ากันอีกทีแต่คุณพลพีบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าผิดหากมีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปเรื่องนี้กลายไปว่าเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าขยายความไปหลายต่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เดี๋ยวจะเพิ่มเติมเรื่องของการในประเทศด้วยแต่ว่าภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นกรณีชาบัตรไม่ว่าจะเป็นการถือครองที่ดินทำสุสานการเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆนั้นภาพที่ใหญ่ที่แท้จริงก็คือเรื่องที่ว่าตกลงแล้วมีชาวต่างชาติที่มาประกอบกิจการในไทยแล้วใช้คนไทยถือหุ้นแทนในลักษณะนอมินีมากน้อยแค่ไหนกันแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นความเสียหายต่อเศรษฐกิจชาติและไม่ใช่เรื่องชาตินิยมครับเพราะว่ากฎหมายก็มีข้อบังคับกฎเกณฑ์ในเรื่องที่สามารถทำได้อยู่แต่เรื่องบางเรื่องที่สามารถทำได้คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอย่างที่บอกนะครับพอถ้าพูดถึงเรื่องนอมินีในการใช้คนไทยถือธุรกิจแทนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของชาวอิสราเอลแล้วนะครับแต่ยังหมายถึงชาวต่างชาติทุกชาตินั่นแหละครับที่เข้ามาประกอบธุรกิจที่รัฐบาลกำลังจับตาว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติในบริษัทต่างๆโดยเฉพาะที่ระบุว่าบริษัทนั้นๆมีชาวต่างชาติถือครองไม่ถึงครึ่งเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าโดยที่ผ่านมาความน่าตกใจก็คือจากการสุ่มตรวจบางจังหวัดพบพฤติการสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีเกินครึ่งของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นและคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งจังหวัดเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็แค่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเอาจังหวัดภูเก็ตมาเล่าให้ฟังก็ได้คือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายคิดเป็นประมาณ 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบ 32,000 รายในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีกว่า 11,000 รายที่พบว่าเป็นนิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจากการตรวจสอบนิติบุคคลทั้งหมดพบนิติบุคคลที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีในจังหวัดภูเก็ต 6,682 รายโดยพบหลักฐานเพียงพอที่จะส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายและศาลมีคำพิพากษาไปแล้ว9คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายตัวเลขนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า 6,682 รายที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีเนี่ยสูงมากนะครับคือถ้าเทียบกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีต่างชาติถือหุ้นในจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเกินครึ่งเลยหรือถ้าเทียบภาพรวมทั้งจังหวัดก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตที่จดทะเบียนเนี่ย 32,000 กว่ารายเนี่ยพบธุรกิจที่เข้าข่ายเสี่ยงนอมินี 6,682 รายคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 20% ของนิติบุคคลจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับทีเนี้ยจากภูเก็ตพาไปดูภาพใหญ่ระดับประเทศครับก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกใน34พื้นที่11 จังหวัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากผลการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่เป็นบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่ไปตรวจถึง 3,294 รายแล้วนำไปสู่การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วมากกว่า 14,000 รายครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษี 14,800 รายกรมที่ดิน 7,394 รายแล้วก็หน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน534 รายDSI ดำเนินการตามกฎหมาย 2,236 รายแบบนี้เป็นต้นนะครับนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อธิบายเลยนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะมี3ประเภทครับก็คือนิติบุคคลที่คนไทยจดทะเบียนเป็นของคนไทยเอง 100% อันนี้ประเภทแรกประเภทที่2ก็คือนิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นเกินครึ่งคือมีต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ขึ้นไปและประเภทที่3ก็คือนิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นไม่ถึงครึ่งก็คือถือหุ้นน้อยกว่าคนไทยเช่นมีคนไทยถือหุ้น 51% ต่างชาติถือหุ้น 49% กลุ่มนี้แหละครับที่ต่างชาติถือหุ้นไม่ถึงครึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีลักษณะของนอมินีหรือไม่ซึ่งกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกรณีที่น่ากังวลก็คือมีลักษณะที่คนไทยเกี่ยวข้องกับการเอื้อให้ต่างชาติจดทะเบียนบริษัทเป็นนอมินีในลักษณะที่เป็นวงจรธุรกิจรับจดทะเบียนนอมินีโดยผ่านอาชีพผู้ทำบัญชีครับคือเมืองไทยเนี่ยก็จะมีอาชีพผู้ทำบัญชีใช่ไหมครับในการทำเรื่องบัญชีบริษัทตัวเลขต่างๆของบริษัทแต่กลายเป็นว่ายังพบกรณีที่คนไทยที่ทำอาชีพเป็นผู้ทำบัญชีเนี่ยรับจดทะเบียนเป็นนอมินีให้ต่างชาติด้วยต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ทำบัญชีเนี่ยค่อนข้างมากมีผู้ทำบัญชีตัวเลขอยู่ที่ 80,000 กว่าคนเลยซึ่งเป็นตัวเลขผู้ทำบัญชีทั่วประเทศ 88,790 คนซึ่งจากการขยายผลตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเอาแค่8จังหวัดก็คือชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่แล้วก็พังงาเอาแค่8จังหวัดเนี้ยพบว่าสำนักงานบัญชีมีถึง29สำนักงานมีผู้ทำบัญชีถึง140คนแต่ไม่ทำหน้าที่แค่ทำบัญชีครับแต่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 2,040 บริษัท
0: ผู้ครับสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของคนไทยที่เห็นแก่เงินเป็นนอมินีเขาอีกเขาบอกว่าต้องจับพวกนี้ติดคุกไปด้วยนะครับไม่ใช่ลดสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งแล้วก็เสียค่าปรับค่าปรับมันก็คือพวกทุนต่างชาติก็ออกให้อีกมันก็สร้างปัญหาไม่รู้จักจบสิ้นซึ่งขณะนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขุดลากถอนโคนได้ซึ่งขณะนี้นอกจากจะยึดสัญชาติไทยกลับคืนมาก็อย่างที่ผมบอกยึดสัญชาติกลับคืนมาแล้วก็ต้องไปลงโทษไอ้คนที่ให้สัญชาติด้วยจะทำได้ไหมนะรูปหน้าปะจมูกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ให้สัญชาติไทยมันไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วมันต้องเป็นนักการเมืองหรือเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปเขาคนนั้นคือใครตั้งแต่ยุคสมัยไหนก็ถ้าจะเช็คกันจริงๆแล้วก็ถอนรากถอนโคนแล้วก็มาคงไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ถามว่าจะทำได้ไหมเท่านั้นเองครับนี่คือราชการไทยที่มันไม่ใช่ทำให้ฟรีๆหรอกมันต้องมีค่าใส่ซองให้อยู่แล้วเนี่ยนี่คือการโกงอย่างที่อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอดีตอัยการท่านจะพูดเลยนี่สรุปว่ามันจะโกงกันทั้งแผ่นดินเลยใช่ไหมประเทศไทยเราเนี่ยว่า คิดดูแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงเรื่องของเพลงสุดท้ายแล้วกันขอบพระคุณกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันควรจะมี60แคปซูลนะครับน้ำมันงาดำ9ชนิดสกัดเย็น 100% ผู้สำรวจการถ้าท่านสนใจจะดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆฉี่บ่อยๆแล้วนึกถึงตัวเองได้เลยครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นควรจะมีจุ60แคปซูลนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474แล้วยังมีน้ำมันมะละผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อีกนะครับอันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดด้วยนะครับ สนใจสั่งซื้อกันมาจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่หลับสบายหลับลึกนอนไม่ค่อยหลับก็จะได้หลับและไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะครับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจข้อต่อข้อข่าวสูงข่าวเสื่อมจะได้ดูแลกันครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ครับเราไปบทเพลงสุดท้ายกันเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใด
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: ชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพเรือได้แถลงแจงปมคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีการขอให้บริษัทฮันวาโฮเชียนของเกาหลีนะครับดำเนินการในวงเงิน 16,730 ล้านบาทโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศติดตามรายงานจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: กองทัพเรือได้แถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยมีพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไม่มีการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดทางทะเลและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของประเทศด้านพลเรือเอกกรวิชฉายรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการและประธานกรรมการพิจารณาระบุว่ามีผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์ด้านเทคนิค5รายโดยคณะกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานเดียวกันในการประเมินเมื่อเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง1รายกองทัพเรือจึงเห็นควรเดินหน้าโครงการต่อเนื่องจากหากเริ่มกระบวนการใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนและอาจกระทบกรอบงบประมาณรวมถึงกำหนดเวลาของโครงการสำหรับบริษัทฮันวาโอเชียนเสนอราคาหลังการต่อรอง 16,730 ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทพร้อมข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยวิริยะจันทรารายงาน
4: ไปที่รัฐบาลนะครับได้เผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้มนะครับออกใบรับรองการเกิดเพื่อเป็นการสกัดกระบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิสัญชาติไทยมีการมอบ4แนวทางให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ติดตามรายงานจากคุณธีตารีสายสว่างครับ
6: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยป้องกันการสวมสิทธิ์และสร้างความมั่นคงในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับบุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนให้ยึดถืออย่างเคร่งครับเพื่อกระจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปโดยวาง4แนวทางได้แก่สถานพยาบาลต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอธิการรับรองเพียงการเกิดที่เกิดขึ้นณสถานพยาบาลหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดาและบุตรให้แนะนำบิดามารดาทำการตรวจ DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองเพื่อใช้ประกอบพิจารณาของนายทะเบียน2คือเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้3คือห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่รวบยอดเพียงคนเดียวเด็ดขาด4สถานพยาบาลจะต้องไม่อำนวยความสะดวกในการไปจดทะเบียนแจ้งเกิดแทนที่อำเภอหรือเขตโดยเด็ดขาดต้องให้บิดามารดาหรือเจ้าบ้านไปดำเนินการเองและห้ามออกหนังสือให้กับเด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเว้นแต่กรณีส่งต่อฉุกเฉินที่มีพยาบาลตัดสายสะดือระหว่างทางทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ามนรักลูกทุ่งนะครับถ้าฉบับดั้งเดิมเนี่ยเป็นของเพรวัลลูกเพชรนะครับซึ่งยอดรักสลักใจนำมาร้องก็ไพเราะเพราะพริ้งไม่แพ้กันเลยนะครับไม่แพ้ต้นฉบับหรือออริจินอลเลยทีเดียวนะครับส่งเพลงนี้ให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านซึ่งเป็นขอเพลงลูกทุ่งทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะบอกหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวจิตหัวใจก็นะฮะสุดแสนจะนะฮะสุดแสนจะดีฮะนั่นคือไม่หลอกไม่ลวงนะครับหน้าแบบไหนก็ใจแบบนั้นไม่ได้หน้าเนื้อใจเสือแต่ประการใดนะครับส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับเรามีนัดกันครับวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงออกจากมณฑลฐานบกประธานโทษศูนย์การพื้นใหญ่นะศูนย์การพื้นใหญ่คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์สุภสิทธิ์จะพูดซ้ำๆบอกเก่าเล่าขานตรงนี้เพราะบางครั้งเนี่ยมันหลุดมาจากนะคลื่นเก่านะมอทอ13ลบบุรีซึ่งจัดเป็นประจำและก็อยู่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะมาเข้าสู่รายการที่วสป.นะครับบางทีพูดเพลินไปฮะช่วง13นาฬิกาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมาอยู่คลื่นนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับเช็คเช่นเดียวกันครับมีเพลงเพราะๆมาฝากมีความรู้สึกดีๆมาให้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายกาแฟและก็วิซอนย้ายเพลงยัดยาหลายท่านของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้หลายท่านของหมดไปนานแล้วอยากจะทานต่อหรือหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็ซื้อในน้อยเป็นก่อนก็ได้นะครับหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรโทรมาสอบถามทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกเราลูกค้าเรื่องราวของสรรพคุณวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟและสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสดหลังจากจบเพลงนี้ครับนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
1: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุดติดลิ้นอร่อยจุดติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีออลแก้ขวดสายให้กวนแทนน้ำตาลตัวนี้ได้ปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มีได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกทั่วสัพพางกายเนาะที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่มในช่วงเช้านะหลังจากนั้น5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันล่ะครับหุ่นเพียวลบสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นและท่านเสื้อผ้าเคยใส่คับติ้วฮะกลับมานะ เอามาใส่ได้แล้วก็หลายท่านมีเสื้อผ้าแพงๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยผ้าไหมหรือผ้าที่ตัดแพงๆซื้อมาแล้วก็พอมันคับก็เก็บไว้วันนี้เอามาใส่ได้ความสวยความงามหุ่นดีขึ้นนะทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับหุ่นเพลียวร่มสมใจเสียตาที่ผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มทุกวันแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกครับกล่องละ250บาทกล่องนึงบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ต่อกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทานวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานเทปเลตนานปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหายทานมิดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน10วันต้อลอกท่านเป็นประจำตาสวยวาวไม่ประประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันวิสันกล่องสีขาวฟ้าสีแดงลวดลายสวยสดงดงามจำหน่ายมาเข้าปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยานน้ำหมื่นนับแสนนับพันตาลดตาดีขึ้นทุกท่านต้องยก

ทำงานนี่แหละอายุ18 20เป็นต้นมาเนี่ยเป็นต้นไปก็ทานได้จนถึงนู้นนะฮะนะจนกว่าท่านไม่อยากทานนั่นแหละเพราะคุณตาปุญญคสุวรรณนี่ทานตั้งแต่อายุ93จนถึงอายุ100เนี่ยจะ100แล้วเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นมากกว่าเดิมบอกสักเท่าเดียวได้ไหมบอกเป็น100เท่านะต้องยกให้กับสูตร1สูตร2นี่แหละเดี๋ยวบอกสูตร2ก่อนเป็นยาเดี๋ยวบอกสูตร1ก่อนฮะเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานก็ได้ไขมันทานได้และดีด้วยแล้วก็ท่านชายเข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะมาทั้งถึงท่านชายเนี่ยคือมันว้าวุ่นนะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รั่วขางเกรงกั้นปัสสาวะไม่อยู่อาการของท่านชายนี่แหละแล้วก็คือเรื่องราวของ อวัยวะเพศนะฮะนะก็คือว่าไม่แข็งตัวแล้วก็ฉี่รั่วขางกางเกงนะก็คือว่าถ้าไม่ปล่อยไว้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่หือไม่อือเลยล่ะนะฮะเอาไปทานเนาะเอาไปทานนะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยเอามาทานเพื่อฟื้นฟูนะครับท่านหญิงนะเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองในเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตเนี่ยมาเอามาทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะเช่นที่ว่าแป้งยังปะไม่ติดเลยเนี่ยผิวแห้งเหี่ยวย่นหย่อนยานเอามาทานกันนะครับเพื่อร่างกายที่ดีกว่าและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะทานทุกวันดีทุกวันกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสุนไพสุภสิทธิ์และวิชันครับรู้จักกับสุดหนึ่งไปแล้วนะครับมารู้จักกับสุดสองฉลากสีน้ำเงินเรียกชื่อยาว่ายาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฝาโอสถแต่ว่าแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดมันเท่าการปวดเมื่อยแขนขาหลังไหล่ทั่วสารพางกายนะครับชาเปลือกมือปลายเท้าแต่ท่านท้องผูกเป็นพระดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะครับดูภาพรวมเนาะเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยอ่อนแอปวดเมื่อยตามร่างกายชาเปลือกมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซรันเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลสำหรับสูตร2นะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับไปทานคนละเวลาสูตร1ไปทานก่อนนอนแล้วก็สูตร2ลูกฟ้าโอสถนี้ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครั้งละ3แคปซูลนะครับจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเการุมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวทาน2สูตรร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับราคาก็ตามโปรนะครับและถูกดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับสอบถามก็เพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงก็ได้หรือไปตามร้านค้าที่มีจำหน่ายก็ดีเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ก็ได้โทรมานะครับ0836931999โทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับแล้วก็หลายท่านสั่งมานานแล้วของยังไม่ถึงสักทีก็โทรมาถูกมาถามด้วยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็สอบถามให้มั่นใจสอบถามให้สั่งแล้วก็สั่งซื้อนะก็โทรมาที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาครับพงพงษ์ดวงจันทร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาว BM และตามไปด้วยเธอมีของดีสายันสัญญาครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: ทั้
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิด
0: โอ้โห
1: ก็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ต
0: ั้
1: งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนอื่นเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กว่ากระปุกนะ
2: แล้วโหกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรนึง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: ครับบำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีแก้วแอร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
5: เข
4: าพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
5: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับ นาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้ส
5: ุ
4: ดยอดเ
5: ข
4: าบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภู
6: มิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: รุ่งขึ้นวันพฤหัสก็ต้องรีบบินไปหาแม่มิชิโกะที่ญี่ปุ่นโน่น
1: บะแม่ญี่ปุ่นมีน้ำเขาอีกคันนี
0: ้มีครับ

กับเพลงที่ชื่อว่าเมียนานาชาติขับร้องโดยเพลินพรมแดนนะครับไม่ทราบว่าใครมีเมียนานาชาติเหมือนเพลินพรมแดนบ้างนะมารับรางวัลกับดีเจสุภสิทธิ์นะแสดงว่าเป็นคนมีความสามารถสูงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟวิซันดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถครับอย่าท่านได้ทานทุกอย่างเลยอย่าให้ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟด้วยนะครับโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อย้ายเพลงย้ายยาบางส่วนนะครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนลูกค้าเก่าจะประจำศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณดิเรกนีละนาวกตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรี 0-2 อย่างละกระปุก700บาทคุณป้าบรรจบนินสกุลตำบลบ้านเบิกท่าวงลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบางออนช่วงชัยชนะตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 0-2 อย่างละกระปุก 1,700 บาทคุณโสรัตสุขสีเหลืองแกวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพนะครับคุณแม่นะสั่งให้นะครับคุณแม่ของคุณโสรัตสิริพรปากขจรนะเดี๋ยวมีคนรุ่นใหม่ก็มาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกันเยอะมากคุณชานนท์น้ำเงินตนช่องสาริกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรเปรโตตะวันบางยี่รงบางคนทีสมุทรสงครามวิสอน1กล่อง900บาทครับคุณทวายมงคลชัยตะวันปลายนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุก700บาทคุณวิไลศรีครามนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสอน3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทคุณสุวรรณแก้ว24ตะวันโกโก้เพื่อเมืองลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมกาแฟ1ลังเนาะตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับนอกจากนั้นสุภสิทธิ์ยกย่อไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสำรวยลืมคำไพวันลูกเพชรจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนางสุปจีหารือทีมเศรษฐกิจรับมือราคาน้ำมันพุ่งนะครับพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเคาะอุ้มค่าครองชีพด้วยนะครับรวมถึงราคาสินค้าเกษตรและก็มีความคืบหน้านะครับผลการพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเทือกเขาตะเวอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนจึงคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสถานการณ์สงครามในขณะนี้ถือว่ายืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยประเมินไว้และตอบได้ยากว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 3% แม้ว่าทิศทางในช่วงท้ายปีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับกว่า 2% ตามราคาพลังงานก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนถือว่าราคาอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับส่วนข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคาน้ำมันนั้นย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันโดยอำนาจการกำหนดราคาและนโยบายการจัดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแม้น้ำมันจะเป็นสินค้าควบคุมแต่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์คือการกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่ประกาศไว้และการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับไปที่รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เผยถึงความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากการบังคับใช้กฎหมายบนเทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดจากคุณธมรัตน์ขันธวินาหุครับ
6: ท่านเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกนั้นภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ธมรัตน์ ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์ อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ขึ้นกำลัง
10: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวง กิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็มีความสุขนะครับสุดสัปดาห์แล้ววันที่18กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์ณัฐานะครับแล้วก็พี่เอ็กซ์บุญส่งพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทีมงานรายการของเราอยู่กันพร้อมเพรียงเป็นเพื่อนคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับวันนี้ที่จะต้องนำมาฝากนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีน้องๆคนไหนแล้วก็คุณฟังท่านใดไหมครับที่ได้ไปติดตามในส่วนของการซักซ้อมย่อยซึ่งเป็นครั้งที่6นะครับของการจัดขบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเนี่ยนะครับหรือว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินพระราชทานนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในงานวันจริงเนี่ยนะครับก็กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้กองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดการฝึกซ้อมรูปกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดนะครับโดยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่6แล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งคือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนั่นเองครับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ารับชมได้นะครับบริเวณฝั่งทนก็คือใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ฝั่งพระนครนะครับที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับรวมถึงในงานพระราชพิธีวันจริงนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร่วมรับเสด็จแล้วก็รับชมได้ตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณเลยทีเดียวครับทั้งนี้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเป็นราชประเพณีที่สืบปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วก็ความงดงามกันอย่างแน่นอนกำลังพลของกองทัพเรือนะครับก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยออกมาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนต้นแบบกันบ้างนะครับนาทีนี้ถ้าจะพูดถึงน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักน้องแหละครับน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรวรัติการอำลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นเยาวชนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับก็คือเวทีชิงแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับหลังจากที่น้องได้Golden Brother นะครับก็คว้าตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลโดยตรงนะครับโดยในรอบไฟนอลเนี่ยนะครับหรือว่าไฟนอล performance จะมีการแข่งขันกันตามเวลาของสหรัฐก็คือในวันที่22กันยายนหรือตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนหรือว่า10ทีมเนี่ยนะครับก็จะขึ้นแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงการเป็นผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยนะครับก่อนที่เขาจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะครับสำหรับเนเน่มีรายงานล่าสุดว่าน้องถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2นะครับในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาครับกติกาการโหวตชี้ชะตาแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ NBC เขาระบุบอกว่าผู้ชมเนี่ยสามารถโหวตการแข่งขันนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ่านได้ทางเว็บไซต์ nbc.com application America Got Talent แล้วก็ TikTok ในช่วงเวลาที่รายการเปิดระบบรับคะแนนโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดนะฮะให้ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีแล้วก็อยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโปโตริโกในช่วงเวลาที่มีการเปิดโหวตดังนั้นเนี่ยผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะลงคะแนนอย่างเป็นทางการให้จากประเทศไทยได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับน้องเนเน่เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลยด้วยความสามารถของน้องที่โดดเด่นนะครับโดยในรอบแรกนะครับน้องได้มีการนำเพลงซอมบี้เนี่ยเข้าทำการประกวดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็นำเพลง Black Hole Sun นะฮะก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะคว้า Golden Buzzer ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยตรงก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับเรามีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันนะครับทางด้านของน้องๆเยาวชนนะครับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมทบ23เขาก็มีการร่วมการบริจาคโลหิตซึ่งได้กว่า 31,000 ซีซีนะครับตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีซึ่งก็เป็นศูนย์ย่อยนะครับที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนกระสินพิทยาสันนะฮะจังหวัดกระสินก็ดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีอีกหลากหลายหน่วยนะครับซึ่งนักศึกษาวิชาทหารณปัจจุบันนี้เขามีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นนะครับเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้านะครับหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับน้องเนี่ยดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยากจะนำมาชื่นชมกันในช่วงนี้ด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยนะครับอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังคะการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีอันเป็นช่วงเวลาทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตนะคะในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ได้พยายามหาวิธีการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mental process เพื่อให้เกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตหรือในภาษาอังกฤษว่า executive function หรือเรียกย่อๆว่า EF ซึ่งนักวิชาการระดับสากลชี้แล้วว่าสำคัญกว่า IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาและสำคัญกว่า EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งทั้ง IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะเด็กจึงต้องมีทักษะชีวิตที่เพียงพอเพื่อที่จะก้าวสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิดความรู้สึกการกระทำเช่นการไตร่ตรองยั้งใจคิดการควบคุมอารมณ์การยืดหยุ่นทางความคิดการตั้งเป้าหมายการวางแผนความมุ่งมั่นการจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆและการทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียนความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครอบครัวด้วยค่ะ ทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ Executive Functions ซึ่งเรียกย่อๆว่า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านดังต่อไปนี้นะคะประการแรกคือความจำที่จะนำมาใช้งานความสามารถในการเก็บข้อมูลประมวลและก็ดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการค่ะด้านที่สองคือการยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในกาลเทศะที่สมควรด้านที่สามคือการยืดหยุ่นความคิดสามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้านที่สี่คือการใส่ใจจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านที่ห้าก็คือการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีอารมณ์มั่นคงจัดการกับความเครียดความเหงาได้และแสดงออกแบบที่ไม่ยั่งให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนด้านที่6ก็คือการวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายการเห็นภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญจัดระบบโครงสร้างจนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอนด้านที่7คือรู้จักประเมินตนเองรวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่องและรู้ว่ากำลังทำอะไรได้ผลอย่างไรด้านที่8คือการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไม่ผลัดวันประกันพรุ่งจะทำให้สามารถทำการงานทุกอย่างได้ตามเป้าหมายไม่ล้มเลิกกลางทางด้านที่9คือความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายเมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้วมีความมุ่งมั่นปากบั่นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังคะทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือที่เรียกย่อๆว่า EF ทั้ง9ประการดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกก็ยากที่จะเกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กได้ทำการฝังทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในช่วงวัย 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยเพราะสมองของเด็กวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้ดีที่สุดในช่วงวัยนี้พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียนวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแม้จะพัฒนาได้แต่ก็จะพัฒนาได้ไม่ดีเท่ากับช่วงปฐมวัยในวันศุกร์สัปดาห์หน้าจะขอนำเสนอการพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals.To disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts.And don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นหมื่นๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารุกป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับก็นำร่องวัคซีนเด็กป.4 ปูทางขยาย50เขตทั่วกรุงเทพนะครับไข้เลือดออกเนี่ยป้องกันได้นะครับอย่ารอช้าอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยป้องกันนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่ออาการโรคที่รุนแรงนะครับควรที่จะรับมือก่อนป่วยด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าเป็นทางเลือกที่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงของโรคแล้วก็การนอนโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเขามีการสำรวจสถิตินะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 21,620 รายนะครับในจำนวนนี้นะครับเสียชีวิต31รายขณะที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย 1,785 รายเสียชีวิต4รายด้วยกันนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าผู้ป่วยที่พบมากที่สุดก็คือในกลุ่มเด็กแล้วก็ในส่วนของกลุ่มน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับอายุระหว่าง10ถึง19ปีแต่เมื่อมองไปที่ความรุนแรงอัตราการป่วยตายกลับอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีอายุ40ถึง49ปีนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับแล้วก็การมีโรคประจำตัวการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้าและการได้รับยาต้านการอักเสบนะครับในกลุ่มที่เขาต้องห้ามเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลด้วยเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดลักษณะอาการที่มันใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออกก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะครับในด้านของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับเขาเริ่มนำร่องโดยการนำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกสำหรับนักเรียนป.4ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร40แห่งนะครับเดินหน้าเลยก็ครอบคลุมทั้ง5เขตนะครับที่พบการระบาดซ้ำอย่างเช่นเขตคลองสานเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่แล้วก็บางคอแหลมรวมถึงดินแดงนะครับเด็กสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะ 1,132 คนคือกลุ่มเป้าหมายชุดแรกโดยตั้งเป้าอย่างน้อย 80% ให้ได้รับวัคซีนครบชุดตามที่แพทย์ได้มีคำแนะนำเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือที่เริ่มจากเด็กป.4ก็สัมพันธ์กับข้อมูลที่พบว่าเด็กในช่วงปฐมวัยมีอาการอัตราป่วยสูงนะครับขณะที่การทำผ่านโรงเรียนทำให้สามารถเชื่อมเด็กครูผู้ปกครองแล้วก็ระบบสาธารณสุขเข้าด้วยกันได้ตั้งแต่การให้ความรู้ขอความยินยอมการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนถึงการติดตามผลหลังฉีดเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำแทนได้ทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการเพิ่มวัคซีนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยก็จะช่วยสร้างเสริมการป้องกันที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็มีการสรุปแนวทางการป้องกันให้เข้าใจแล้วก็จดจำได้ง่ายนะครับด้วย3คำก็คือเกิดกัดฉีดนะครับอย่าให้เกิดคำแรกก็คืออย่าให้เกิดน้ำขังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาชนะใดๆก็ตามแต่หรือว่าแหล่งที่มีขยะแล้วก็มีน้ำขังเนี่ยนะครับก็คือต้องป้องกันด้วยต่อมาคือคำว่ากัดก็คืออย่าให้กัดนะครับป้องกันยุงกัดด้วยการทายากันยุงกางมุ้งนะครับหรือว่าบ้านไหนที่มีมุ้งลวดเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนะฮะต่อมาก็คือฉีดนะครับก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงความรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลได้

0: ึง 80-90% เลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับตามความเหมาะสมอีกด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: True value inside
2: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นะ
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
3: โอ้โหสวยจัง
2: Venerable Father,How could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับ ทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับ เด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell, said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
2: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
2: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story, everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK, D, K, DK.
1: ผุพัง
0: Attention, A, ten, shin, attention.
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder, under, thunder.
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot, abbot, abbot.
1: เจ้าอาวาส
0: Mold, mold.Mold.
1: ปั้นหล
0: ่อ Crack. Crack. Crack.
1: แตกกระเทาะ
0: Emerald. Emerald. Emerald.
1: มรกต
0: Sparkling. Sparkling. Sparkling.
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: Valuable.Bell, you, air, bull, valuable.
1: ล้ำค่า มีคุณค่า
0: Buddha statue, Buddha statue, Buddha statue.
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wajira Mehti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddy. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True
0: แท้จริง
1: Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda
0: เจดีย
1: ์ DK
0: ผุพัง
1: Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold
0: ปั้นหล่อ
1: crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald
0: มรกต
1: sparkling
0: เป็นประกายประยิบประยับ
1: valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue
0: พระพุทธรูป
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการประกวดแข่งขันสำหรับน้องๆสายวิทย์หรือว่าชื่นชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดบริษัทดาวประเทศไทยนะครับร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และพันธมิตรเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดดาว CST Award 2569ภายใต้หัวข้อเคมีกรีนนะครับเพื่อเฟ้นหาแนวคิดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สร้างสรรค์ปลอดภัยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสะท้อนพลังของวิทยาศาสตร์ในการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับการประกวดครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาวซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า13ปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเคมีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนนะครับที่ช่วยลดการใช้สารเคมีลดของเสียเพิ่มความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปัจจุบันนะครับโครงการได้เข้าถึงครูแล้วก็นักเรียนกว่า 760,000 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศในปีนี้นะครับดาวCST Award เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทักษะแห่งอนาคตทั้งการคิดอย่างสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยผู้สมัครจะต้องพัฒนานะครับแนวทางการทดลองเคมีแบบย่อส่วนในส่วนหัวข้อเคมีกรีนนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือว่าในการเรียนการสอนได้จริงนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเป็นทีมก็จะประกอบด้วยครูที่ปรึกษา1คนแล้วก็นักเรียนไม่เกิน3คนส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมเอกสารโครงงานในรูปแบบ Microsoft Wordโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับก็มีช่องทางอีเมลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะบอกช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทีมที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเขาจะไปอย่างไรต่อนะครับทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะครับในรอบแรกเขาจะประกาศผลในวันที่14ตุลาคม2569ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่11พฤศจิกายน2569ที่อาคารTrue Digital Park กรุงเทพนะครับทีมเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษอีกหลากหลายสาขาเลยทีเดียวนะครับไฮไลท์สำคัญของการประกวดในครั้งนี้ก็คือครูที่ปรึกษาของทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะได้เข้ารับโล่เกียรติยศพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยะราชนารีด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าทีมดัก
2: ในพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาคกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรม และทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกลางก้านพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: พระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวทฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวทฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามณ์เทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2 ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงสเวตรฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลสเวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุ ุกข์สุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโด ยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและเพื่อนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาระค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสัตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตมูลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลริยราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะอติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: นังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษินานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวัชนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าโรมเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทานารีนาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์4รูปในวันนี้

ากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคาถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

ติริกะวัสสตังชีวโตอาติริกะวัสสตังชีวโตอาติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพเยาวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสุกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคงและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์วาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์วาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรณยสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิราชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงหรือหย่อนสมรรถภาพยาท้อแท้ฝานบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณกลับมาหนุ่มอีกครั้งเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านและสถานีวิทยุแห่งนี
5: ้คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
6: ้
9: ว
6: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
8: แ
6: ล้วเขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: ก็เ ระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริง
2: ๆขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812

691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมัน

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับวสป .711 ลบบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีที่นี่สถานีเพลงเพราะเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หน้านาต้องทำนาพี่น้องชาวนาก็โอ้โหบ่นกันอุบเลยฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลซื้อปุ๋ยไว้แล้วนะเดี๋ยวพอฝนมาปั๊บก็จะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถหว่านได้เลยนะครับพอฝนมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ซึมซับลงไปในใต้ดินให้ดินเลยร่วนซุยให้ดินเนี่ยปรับก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงดินขั้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าฮิวมิกกับโคโลไมที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีแต่ว่าการละลายลงดินมันจะช้ามันต้องอาศัยน้ำไม่เหมือนปุ๋ยทั่วไปเพราะนั้นเจอความร้อนปั๊บไม่แน่ใจว่ามันขึ้นฟ้าหรือลงดินวันนี้พิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโนแม่น้องสาวที่อยู่ทางโพทองนะทางแถวหนองไม้ไก่อ่ะโอ้ลุงช้างข้าวเสมอกันเดี้ยเลยนี่แจ่มจริงๆเลยนะเดี๋ยวงวดหน้า2ตันแน่นอนลุงช้างเยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณมากครับคือถ้าเราปลูกแล้วมันรากมันอยู่ดินแล้วเนี่ยเม็ดฟู่เนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นึกอยากจะฉีดก็ฉีดขยันก็เอาเลยแต่ว่าอย่าให้เกิน4โมงเช้านะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันเปิดปากใบช่วงตี4ไม่เกิน4โมงเช้านะครับ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรพ่นได้เลยครับ5ไร่1กล่องมี5เม็ดนะเขาขายกล่องละ 1,000 2กล่อง 1,500 ซื้อ3กล่องจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วใช่ไหมเล่าใกล้จะเกี่ยวแล้วนี่ทำไงอ่ะมันยังเม็ดไม่เต็งไม่ตึงยังเม็ดมันยังเล็กอยู่นะครับในกรณีนี้เรามีดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวย1ขวดผสมน้ำ400ลิตรครับฉีดพ่นได้10ไร่วันนี้ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะอยู่ในรายการนี้เวลาโทรมาบอกได้ฟังทุกวันฟังคืนไหนบอกด้วยเดี๋ยวมีกรณีพิเศษด้วยสำหรับท่านที่เตรียมตัวจะบวชลูกบวชหลานมีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้โต๊ะจีนไอ้เจ้านั้นก็อร่อยเจ้านี้ก็อร่อยเจ้านั้นก็ดีเจ้านี้ไอ้เจ้านี้พวกกันไว้อะไรเงี้ยได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะติดต่อใครให้ลุงช้างเป็นผู้ประสานงานให้ครับมารวยโต๊ะจีนวันนี้20โต๊ะขึ้นไปนะครับเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามมันทางดิลุงช้างนี่แหละเบอร์เดียวพอ0812901691ฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ร้องสายน้ำไม่ไหลกลับใช่ไหมไอ้คนรักฉากแหมจริงๆเขาจะฟังสายน้ำไม่ไหลกลับไปเปิดผิดเพลงที่แล้วสิไม่เป็นไรเนาะงั้นไปฟังบุษบาเสียงเทียนวันนี้มอบหน้าที่ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องให้ฟังครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งครีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675022
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รับประทาน1เม็ดนะฮะก่อนนอนคือการฟื้นอาการบำรุงการบำรุงถ้าฟื้นฟูก็ต้อง2เม็ดถ้าจะให้ดีนะก็ควบคุมอาหารให้ได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะครับถ้ามันจำเป็นมันหิวจริงๆก็ผลไม้อะไรก็ว่ากันไปอย่าไปกินของเค็มอาหารสำเร็จรูปเพราะก่อนนอนเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราไปบังคับไปกระเพาะอาหารทำงานถ้ากระเพาะอาหารก็ทำงานนี่เขาสื่อสารต่อเราอยู่แล้วนี่ทีเนี้ยตอนที่มันเป็นเปลี่ยนพลังงานจากอาหารเนี่ยกลายเป็นพลังงานเนี่ยเปลี่ยนจากอาหารเนี่ยนะมันย่อยจากอาหารเป็นพลังงานแล้วรสชาติเค็มมันกรองไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นให้การความไอโซเดียมเนี่ยมันเผยแพร่ไปในตามเส้นเลือดต่างๆแล้วก็ผ่านไตใช่ไหมพอมาเหลือใช้แล้วมันก็ต้องผ่านไตก็ต้องขับออกไม่ได้แล้วมันเค็มเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับไปฟังสัญญาพรนารายณ์ร้องนี่เพลงเก่าของใครร้องนะเมื่อก่อนเนี่ยมองดูเดือนเหมือนจะคัมภีร์แสงทองก่อนนี้คัมภีร์แสงทองร้องนะครับร้องไห้กับเดือนวันนี้ให้สัญญาพรนารายณ์ร้องให้ฟังครับโทรหาลุงช้างครับ0812909

0: หวังว่าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคงมีความสุขกับการรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายในช่วงของคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับกับเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่เรามีปุ๋ยดีมาฝากนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือเม็ดฟู่กดอะมิโนของมารวยทีวีนะพร้อมกับดึงรวงนะสำหรับการเร่งให้นะรวงข้าวของท่านนั้นได้เป่งปังมีพลังงานมีแป้งมีน้ำตาลโอ้เต่งตึงได้น้ำหนักนะครับนอกจากนั้นก็โปรมิกออยการดูแลฟื้นฟูไตมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมียาย่าบิงการดูแลสายตาดวงตาของท่าน0812901691จดให้ทันนะครับ081 เขาจดทันเขารู้หมดแล้วเนี่ยลุงช้างเนาะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 089-478-0889
4: บลูมิโน่ไลน์07
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
7: 9:30 น.เรื่อยไปจนถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะใครที่ไม่ถนัดจะฟังผ่านหน้าปัดวิทยุก็รับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการยังสามารถรับฟังผ่านพอดแคสต์ได้

0: ให้เงินรวดเร็ว 1,000 บาทใช้2เดือนเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะ 60-40 ทร.แจ้งกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโปร่งใสค่ะแล้วก็เคลียร์กระแสดราม่าน้องลิซ่านะคะผู้ว่าททขอบคุณลิซ่าพาส้มตำแล้วก็คำว่าหมดแก้วซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทยๆไปออกรายการทีวีดังที่อเมริกาค่ะขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแจ้งนะคะลิซ่าออกรายการแนะนำเบียร์ไทยในต่างประเทศไม่ควรดราม่าแล้วก็ย้ำคนแชร์ต้องปิดยี่ห้อนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ได้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะวันนี้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตพัตราหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุล10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบราพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน

0: ื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาต่อกันที่ประเด็นปากท้องค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแบ่งเบาภาระจากกระเป๋าของประชาชนคือเงินในกระเป๋าเนี่ยว่ามีน้อยแล้วถ้ามีโครงการดีๆที่ภาครัฐจะมาสามารถแบ่งเบาเงินอันน้อยนิดของเราให้ใช้จ่ายออกไปได้น้อยๆได้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้กลับมาแบบเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนต้องการมีเสียงเรียกร้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตอนนี้สรุปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ22กันยายนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนรูปแบบเดิมเลยค่ะ60 40นะคะคือรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40จากที่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการกั้นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ก็คงสัดส่วนร่วมจ่ายนะคะคือ60 40แล้วก็เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะล่าสุดวันนี้สื่อก็ไปถามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินบอกว่ารองนิติเนี่ยได้มารายงานละส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่ก็ขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกว่าตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันได้จริงนักข่าวก็ถามว่าหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นๆออกมาต่อเนื่องเลยไหมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้าท่านนายกบอกว่าการดำเนินนโยบายเนี้ยไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามันเป็นทั้งระบบทั้งนโยบายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก็จะลดลงในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะออกมาขยายความถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่ารายละเอียดก็จะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินพิจารณาในการดำเนินการในรอบสุดท้ายก็จะพิจารณากันในรอบสุดท้ายก่อนซึ่งคุณเอกภพบอกว่าจากที่ได้คุยกับคุณเอกนิติเนี่ยค่ะคาดการว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนเกณฑ์เดิมเลยนะคะ60ทับ40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไป700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมทางนี้ก็จะมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะคุณเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มเติมอีกค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะวันนี้กองทัพเรือตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการค่ะตอบข้อซักถามสื่อประเด็นกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงยืนยันว่าโปร่งใสนะคะหลังจากเคาะให้บริษัทฮาวาโอเชียนดำเนินการนะคะวงเงินอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงซึ่งก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ไปวงเงินอยู่ที่16,730 ล้านบาททำให้มีการนัดแถลงอย่างเป็นทางการชี้แจงทุกประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันชี้แจงท่ามกลางกระแสข่าวและข้อครหาต่างๆโดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตรวจสอบได้ด้วยแล้วก็ไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งค่ะกองทัพเรือมุ่งเน้นความอยู่รอดทางทะเลแล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉากรวิทย์ฉายรัตถีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการแล้วก็ประธานกรรมการพิจารณาเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอตกคุณสมบัติแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคจำนวน5รายค่ะบอกว่าคณะกรรมการก็ดำเนินการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ คือมันมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะกับทุกบริษัทในการพิจารณาอย่างเคร่งครัดพอเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกแค่รายเดียวทางกองทัพเรือก็พิจารณาแล้วเห็นควรให้เดินหน้าโครงการต่อไม่ยกเลิกการจัดหาเพราะว่าถ้ากระบวนการมันไปเริ่มใหม่อะค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง6เดือนซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกรอบงบประมาณแล้วก็การทำงานไม่ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ค่ะบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีเป็นผู้เสนอราคาหลังการต่อรองอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ทางบริษัทก็มอบผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมหรือว่า Offset Policy ตลอดจนสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นเรือตรวจการนะคะแบบของเรือตรวจการไกลฝั่งแบบยานผิวแบบยานผิวน้ำไร้คนขับนะคะแล้วก็ระบบอำนวยการรบนะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแถลงความชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งโต๊ะแถลงโดยผู้บัญชาการทหารเรือเลยนะคะกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลกันหน่อยค่ะประเด็นนี้หลายคนติดตามอยู่นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายกบอกแบบนั้นไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำผิดกฎหมายคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีหลังผ่านมา6เดือนละว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างคุณอนุทินก็บอกว่าก็คุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วในส่วนของ6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนว่าอยากปรับอะไรไหมท่านนายกบอกว่าเราก็แจ้งทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่งานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนจะนัดทานข้าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องกินข้าวมันไม่ได้สำคัญอะไรมากถ้ามีเวลาก็กินไม่มีเวลาก็หารือกันตลอดเวลาอยู่ละส่วนจะต้องเตรียมความพร้อมเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมท่านนายกบอกว่าเราก็ต้องพร้อมในทุกเรื่องถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยู่แล้วด้วยเจตนาที่สุจริตก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บ่งชี้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วท่านนายกก็บอกอีกว่าตนเองเนี่ยโดนทุกรอบตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนแต่ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบจะทุกครั้งพร้อมกับบอกว่ามีความพร้อมในการชี้แจงถ้าถูกกล่าวหาหรือว่ามีการอภิปรายก็ตั้งคำถามมาเลยพร้อมที่จะตอบนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแล้วก็ทุกข้อกล่าวหาไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะคุณภราดรบอกไม่กังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะไปกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่มันจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการหัวสวขึ้นมาไหมขึ้นมาอภิปรายตรงนั้นคุณภราดรก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้เลยแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่เขียนยติด้วยต้องสอบถามฝ่ายค้านเลยคุณภราดรบอกแบบนั้นมันก็มีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยก็ถามกันมาได้ถ้ามีการบรรจุเอาไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวให้ติดตามกันอีกค่ะ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์ม
4: เพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะเบรกนี้มาต่อกันที่รองนายกศรีหศักดิ์ค่ะมีความเห็นกรณีที่สหรัฐขึ้นแบ็คลิสต์บุคคลแล้วก็มีข่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของประเทศไทยค่ะเรื่องนี้รองนายกศรีหศักดิ์ยืนยันไม่ได้กระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะให้สอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28คนแล้วก็2บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีรายชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนบอกว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไหมรองนายกศรีหศักดิ์ก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าไม่กระทบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าทางสหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไหมคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องกระบวนการสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์เรื่องการนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้สื่อก็ถามย้ำอีกบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือเปล่าที่จะต้องไปชี้แจงคุณศิริศักดิ์บอกว่าไม่อึดอัดนะคะถ้ายังจำกันได้คุณวรพักธัญญาวงศ์ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะในช่วงแรกๆที่รัฐบาลอนุทินเข้ามาบริหารประเทศตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องสแกมเมอร์นะคะท่านก็ลาออกไปด้วยการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องนี้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณวรพักเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเป็นเพียงข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาให้มีการพิจารณาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังลงใต้ไปติดตามเรื่องกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากันหน่อยค่ะเปิดเผยความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเหตุที่เทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์นะคะพันเอกบริษชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวรอยต่ออำเภอบงจังขออภัยรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจสอบค่ะเพราะว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีกระบอกที่1ค่ะเป็นปืนเล็กกล AK102 หมายเลขประจำปืนถูกขูดลบออกไปอันนี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จำนวน5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะส่วนกระบอกที่2ค่ะเป็นปืนเล็กกล M16 มีหมายเลขประจำปืนแล้วก็พบว่าถูกแย่งชิงไปจากเหตุกรณีโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำกองร้อยทหารราบที่15121เมื่อวันที่19มกราคมปี59แล้วก็ไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเหตุการณ์จำนวน6เหตุการณ์สำหรับผลการตรวจสอบดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเลยล่ะค่ะในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนแล้วก็ปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมไปถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะล่าสุดบ่ายนี้ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะโดยกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานนะคะช่วงเวลา 15:10 น.คนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบากูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกำลังพลที่ติดอยู่ภายในรถและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีอาสาสมัครบาดเจ็บถึง16นายเสียชีวิต2นายหากมีความคืบหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาที่ประเด็นดราม่าข้ามประเทศกันหน่อยค่ะน้องลิซ่าสร้างกระแสเสน่ห์ไทยนะคะคือจริงๆเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นดราม่าได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาสยบดราม่าแล้วค่ะบอกว่ากรณีที่ลิซ่าดื่มแอลกอฮอล์ในรายการต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายโฆษณานะคะแล้วก็ย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยห้ามแค่โฆษณาไม่ได้ห้ามดื่มแล้วก็มองว่าไม่ควรที่จะดราม่าด้วยซ้ำเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งก็เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กรมควบคุมโรคนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนต้องย้ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังค่ะมีแค่บางส่วนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วน้องเนี่ยถือว่าไปเผยแพร่ไปสร้างกระแสเสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติเขาได้รู้แล้วก็ไปปลุกกระแสความเป็นไทยในเวทีระดับโลกอะค่ะคือน้องทำมาโดยตลอดแล้วก็ผ่านทั้งเสียงเพลงทั้งการไปออกรายการแบบนี้น่าชื่นชมทีเดียวแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนเกิดดราม่าขึ้นดราม่าว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าของศิลปินระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าเนี่ยที่ไปออกรายการในต่างประเทศแล้วก็มีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยปรากฏอยู่โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณพัฒนาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะมันไม่ได้นำมาออกอากาศในประเทศไทยการตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาจากเจตนาเป็นหลักกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าย้ำว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการดื่มนะคะแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเท่านั้นสำหรับการเผยแพร่ภาพเท่าที่ตนเองเห็นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนมีประชาชนนำภาพมาแชร์ต่อนะคะแล้วก็มีการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์มีการเบลอชื่อตราสัญลักษณ์เรียบร้อยถือว่าก็เป็นไปตามกฎหมายไทยอะค่ะไม่มีอะไรน่าดราม่าเลยในช่วงท้ายคุณพัฒนาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสาเหตุที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากเป็นเพราะว่าผู้กระทำคือศิลปินชาวไทยซึ่งถ้าศิลปินชาวต่างชาติเป็นคนทำอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเนี่ยผู้ว่าททเขาขอบคุณลิซ่านะคะที่พาเอาส้มตำพาเอาคำว่าหมดแก้วเป็นเสน่ห์แบบไทยๆเนี่ยไปออกรายการดังทีวีในอเมริกานะคะคุณผู้ฟังถ้าได้ดูคลิปน่ารักมากนะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอยู่ละหน้าตาน่ารักด้วยแล้วกิริยาน้องคือมันมีเสน่ห์ไปหมดเลยอะค่ะทำให้คนรู้จักแล้วก็ผู้คนทั่วโลกชื่นชมการทำแบรนด์ Ambassador Amazing Thailand ของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆคุณถาปณีเกียรติไพฑูรย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะโพสต์ขอบคุณลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลหลังจากรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะคะซึ่งเป็นรายการทีวีโชว์ที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศระบุบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาลิซ่าได้ทำหน้าที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆอันนี้เห็นด้วยนะน้องธรรมชาติจริงๆนะคะทุกครั้งที่น้องพูดถึงประเทศไทยอะค่ะพวกเราสัมผัสได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวน้องเองแล้วก็ความเป็นไทยของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยล่าสุดเพียงแค่ส้มตำหนึ่งจานนะคะมันกลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกได้เลยตั้งแต่การแนะนำรสชาติแบบไทยๆไปจนถึงการสอนให้พูดคำว่าหมดแก้วนะคะสร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะทำให้เสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่ารักมากๆอะค่ะคุณผู้ฟังคือในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ว่าการททบอกว่าต้องขอบคุณน้องลิซ่ามากๆที่นำเอาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างงดงามแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดเลยโอ้น้องน่ารักมากนะคะแล้วคือพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอาจริงๆดูเหมือนน้องไม่ได้ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ซะทีเดียวแต่กลายเป็นว่าน้องทำตัวแบบนั้นอยู่แล้วคือเขาเรียกว่านำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่อยู่แล้วเป็นปกติของน้องแต่ในขณะเดียวกันน้องก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายคนบอกอะนะคะ ลากันไปด้วยตลาดน้อยย่านดังกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังคะติดอันดับ14จาก40ย่านทั่วโลกค่ะในการจัดอันดับย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ของ Time Out นะคะก็นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่กรุงเทพเคยได้รับบนลิสต์นี้ค่ะก็เป็นอันดับขณะที่อันดับ1เนี่ยตกเป็นของกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะย่านของแอลโอเชียนดิสทริกนะคะของโมร็อกโกค่ะแล้วก็ของกรีซด้วยนะคะคว้ารางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ไปตามลำดับค่ะซึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวเมืองใหญ่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่การเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเดินหลงเข้าไปในย่านเล็กๆบ้างแล้วไปเจอกับร้านเก่าร้านเก่าแก่ร้านใหม่คาเฟ่บาร์ลับอาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะผู้คนในชุมชนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกันมันกลายเป็นเสน่ห์ทำให้เรารู้สึกสัมผัสชีวิตจริงๆในเมืองนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ทำเอาเขานำมาพยายามที่จะค้นหาการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดก็คือเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเรื่องของผู้คนการใช้ชีวิตเสน่ห์ของชุมชนต่างๆก็กลายเป็นการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ขึ้นนะคะก็คัดเลือกย่านดังๆจากเครือข่ายนักเขียนบรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกก่อนที่บรรณาธิการของทำเอาจะพิจารณาเลือกย่านท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็จัดอันดับให้แต่ละสถานที่โดยมีการวิเคราะห์จากหลายปัจจัยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมธุรกิจอิสระคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นชุมชนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในย่านนั้นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งหนึ่งในย่านที่ได้รับเลือกปีนี้คือตลาดน้อยของกรุงเทพมหานครนะคะก็คว้าอันดับที่14ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป15นะคะแล้วก็กลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในประวัติศาสตร์การจัดอันดับนี้ค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคุณผู้ฟังลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐาชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงมีความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนทักษะทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารนอกจากนี้ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้อำนวยประโยชน์แก่สังคมและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านโครงการกำลังใจและการทรงงานร่วมกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาภายหลังเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี
ี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมพรรษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวซอลาวัดนาบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 3,047 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน198คนในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรซึ่งจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนประกอบด้วยด้านพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆโดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025 Asian Youth Games 2025และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง 2568 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านทั้งการผลิตครูคุณภาพตามรูปแบบ CMRU Model โครงการครูรักถิ่นการพัฒนาซอฟต์สกิลนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดฝุ่น PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งยกระดับการศึกษาให้ทันสมัยนำงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่21และบูรณาการกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ากับหลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเริ่มกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6:00 9:00 12:00 15:00 18:00และ21:00กำหนด100วัน ต่อมาเวลา 11 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4รูปจากนั้นเวลา 13:30 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23

0: ใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: พอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: อาวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโตมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

รับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกาวบ้างไม้บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรนะแล้วก็คลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับแม่ฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาแล้วมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะเอามาสมดินมั่งอะไรบ้างนะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคลอไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยอะว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งหนุ่งช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะถามว่าได้ไหมได้ครับนะเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรบิโอติกออยไปรับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับนะถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยนะ2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์0812901691เดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจีงว่านจันช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุขิตเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อก็ได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตก็ว่าคุณฮะเสียงร้องของโคสิตก็ว่าคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ลาย07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
8: ้
12: ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่น บำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: หนองมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริง
9: ๆขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: อภิบาล4นะครับคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงรถอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายเจ้าหน้าที่เร่งเข้ากลุ่มพื้นที่อีกสักครู่กลับมาครับ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
16: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะร
18: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวะรส
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: เลอา
18: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวะรส
19: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าคนร้ายรอบวางระเบิดและรอบยิงรถอส.สุขิรินทร์มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาและควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธมรรัตน์ขันธาวินาหุครับ
4: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาณโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายและเสียชีวิต2รายโดยผู้เสียชีวิตได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนัทนันแก้วสุโภขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นและรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ประเมินความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ธมลรัตน์ขันธวินาหกรายงานค่ะ
3: ไปที่สภาพอากาศนะครับปภ.ได้ส่งข้อความผ่านเซลบอสคาสแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับทำให้ระดับแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ข้างเคียงนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับให้เคลื่อนย้ายรถรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปที่สนคครับชี้ว่าตลาดอาหารโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดวัตถุดิบและสมุนไพรสร้างอาหารมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตลาดอาหารบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างมูลค่าหลังผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี2568มีมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2576โดยสนค.ระบุว่าผู้บริโภคพร้อมประหยัดค่าอาหารทั่วไปเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพโดยการกล่าวอ้างด้านสุขภาพต้องสื่อสารง่ายมีหลักฐานและน่าเชื่อถือขณะที่คำกล่าวอ้างพื้นฐานเช่นโปรตีนสูงไม่มีน้ำตาลเติมแต่งเริ่มไม่เพียงพอต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงแนะผู้ประกอบการไทยเร่งวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากพืชผลและสมุนไพรไทยเช่นมังคุดมะพร้าวและเห็ดรวมถึงข้าวคาร์โบไฮเดรตต่ำที่มีใยอาหารสูงเพื่อต่อยอดสู่อาหารสุขภาพและอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นตลาดมูลค่าสูงพร้อมยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม
1: เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
13: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
13: ้
12: ว
13: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
13: ใช่จริง
10: ๆนะขอบคุณนะแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
15: 0812901691 0812901691
16: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 290 1691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมอัลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยปุ๋งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานวันนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมารายงานตัวแล้วพี่ชายจากช่องสาริกาครับเพลงพี่ทั้งสองเพลงเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะศึกที่รบยากก็ไม่เจอท่าเทวีก็ไม่เจอหาไม่เจอจริงๆต้องขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครด้วยวันนี้ก่อนเข้ารายการก็มีเพลงมากมายหลายเพลงเหลือเกินเนี่ยคุณผู้ฟังแน่นอนที่สุดครับเราต้องมีเพลงปรารถนาเนี่ยรู้จักไหมเพลงปรารถนาปรารถนาครับของวัตถุดอกใหญ่ถูกใจพี่สมพรเนาะน้องทองหล่อนี้อ่ะนะครับมีเพลงจากพี่จำนงไหมน้ำตาลาใสครับมีเพลงจากพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำขอไอ้หนุ่มรถไถเข้ามาอยากเจอคนจริงใจครับพี่สาวจากอุดรเจริญจังหวัดสตูลนะครับพี่ปั้นพี่ปั้นฟังอยู่ที่ตำบลอุดรเจริญอำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลอยากฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจครับหนุ่มหล่อหน้าตาดียอดกวีมณีชัยครับฟังจากนนทบุรีAM 1197บอกชัดเจนแจ่มใสครับที่นนทบุรีแล้วก็เข้ามาทักทายในหน้า Facebook Live ลุงช้างด้วยฟังเพลงไม้คาลิปโซ่นี่พี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงลำเลาะทุ่งของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะสาวสวยจากมหาสอนครับอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีวันนี้อยากจะฟังเพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ส่วนพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเพลงอะไรเข้ามาเนาะนะครับพี่ต้องไปยังไม่ตื่นนะฝนตกนอนหลับปุ๋ยจ้ะที่คนกระหลงฝนตกแล้วครับที่สตูลฝนตกแล้วนะตกทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานลุงช้างก็ไปหนองม่อไปหนองม่อหนองม่อนี่ก็อยู่อำเภอตาคลีนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหเราก็หลงเมื่อเนี่ยธรรมดาลูกชายไปธรรมดาลูกชายไปวันนี้ก็เมื่อวานก็ไปเองนะสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเอาไปใช้นะครับของแจกของแถมเพียบเลยส่วนวันนี้ประมาณเที่ยงบ่ายๆเนาะคุณพี่จากศิลาดานมโนรมนี่ซื้อ2ตันแถมไม่ครึ่งตันเลยเป็น3ตันจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอแล้วจริงๆซื้อ2ตันก็แถมครึ่งตันแต่วันนี้ซื้อ2ตันครึ่งแถมให้ครึ่งตันรอรับได้เลยครับประมาณบ่ายสองโมงนะครับที่ศิลาดานมโนรมเนี่ยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแต่ไม่ได้ไปเองนะให้ลูกชายไปอ่ะเพลงเพราะอย่างที่บอกนะมีเยอะแยะเลยนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือกาแฟลิซ่าเอ็มโกโกโก้ชูรสอร่อยนะเป็นกาแฟโกโก้ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะหรือจะดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าโกโก้อย่างเดียวมันก็หอมกลิ่นรสชาติโกโก้นะครับแต่ถ้าเป็นกาแฟมันก็หอมกลิ่นกาแฟแล้วเอามามิกซ์รวมกันได้เลยทั้งสองอย่างเนี่ยส่วนผสมของซูคาโรสนะไม่ใช่น้ำตาลนะใช้ซูคาโรสนะครับถ้าเป็นกาแฟก็ไว้ตัดความขมถ้าเป็นโกโก้ชูอันนี้เอาไว้สำหรับบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงข้อโอ้ถ้าเป็นกับโกโก้ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกแม่มันเจ๋งกันไปใหญ่เลยวันนี้โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับไปฟังปรารถนาครับพ่อทูลทองใจร้องโดยโปรมิกซ์ออยล์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: รักไตห่วงใยไตก็1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะฮะ2กระปุก650บาทจ้ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงหรือดีแคร์ก็ได้นะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเพื่อการบำรุงและฟื้นฟูสายตาของท่านมาถึงงานเพลงไอ้หนุ่มรถไถครับพี่สาวของเรามานิดขันทับน้ำจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาส่งให้ทั่วประเทศไทยและพิเศษกับแฟนรายการที่ฟังทางคลื่นของวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล

0: ากาศแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องบ้านเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนี่อย่าทนปวดทนเมื่อยกันทำไมนะ

ุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0

0: นอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าอ่อนเพลีย
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: 1กระปุกเนี่ยมี60เม็ดนะครับสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ1กระปุก60ซอฟเยลครับทานก่อนนอน2เม็ดได้เดือนหนึ่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะแต่จะซื้อ4กระปุกก็แถม

กาแฟร้อนๆกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ดีนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะจ๊ะเชื้อหมูผ่าโมกมีครบทุกอย่างนะครับลี่แซโอสดบ้านมีจีว่นจันช่องแคร์

0: ตู้เย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมารับที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมารับที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมารับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: เสียงร้องของธงชัยนครราชเพราะว่าเป็นเงาเสียงสุรพลนะแต่งานเดือนนี้มีชื่อว่าหนุ่มท่าจีนนะ

วันนี้ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศเยอะเลยคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกจนถึงวันที่19ก็คือพรุ่งนี้วันหนึ่งนะก็ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดินโคลนถล่มนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณพี่อยู่ศิลาดาลมโนรมนะครับวันนี้ประมาณสักบ่ายสองเนาะทีมงานไทยทิพย์โอสถจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเอาไปให้3ตันนะจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอนะอีกครึ่งตันเขาให้ฟรีนะเวลาหมดเวลาซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักฮะวันนี้ลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะมาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำเดี๋ยวไปรอกันช่วงโอกาสของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะหลังจากนั้นแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกร
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On 2จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วย้ำอันคลอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรนะครับและยอมรับว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยนัดแรกได้รายงานรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยการประชุมเป็นไปด้วยดีและไทยได้แสดงท่าทีในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาจะต้องนำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนโดยนายศิริศักดิ์ย้ำว่าสำหรับประเทศไทยข้อยุติยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนเสียก่อนส่วนท่าทีของกัมพูชานายศิริศักดิ์ระบุว่ากัมพูชาก็ให้ความสำคัญกับการปักปันเขตแดนเช่นกันแต่หากกระบวนการปักปันไม่แล้วเสร็จและต้องใช้เวลากัมพูชาต้องการเดินหน้าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันหลักการว่าต้องปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนส่วนการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันในลำดับต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นายศิริศักดิ์ระบุว่าเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีท่าทีประนอมมากขึ้นซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดคุยกันได้ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดกูเรตแห่งใหม่ก่อนจะมีการกบกับนายศิริศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณหนึ่งโดยเป็นพื้นที่ในส่วนของปัญหาเขตแดนทางบกและไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันดังนั้นสิ่งใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสถานการณ์โดยรวมมีพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะชนิสไทเปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะอันดับ1กลุ่ม4นะครับติดตามรายงานจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่ปราบมองโกเลียและคีกิสถานแบบไม่เสียเซตลงเล่นแมตช์สุดท้ายพบกับทีมสาวไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตช์ที่แล้วลงสนามตั้งแต่เซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชยากกรำชัชชื่ออ่อนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระโดยเริ่มเซตแรกทีมไชนีสไทเปอาศัยความเหนียวแน่นในเกมรับทำแต้มเบียดสูสีกับทีมสาวไทยก่อนที่ช่วงท้ายจะพลาดตีเสียเองและเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด22-25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2รูปเกมไม่ต่างจากเซตแรกมากนักเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่ด้วยความเด็ดขาดในจังหวะขึ้นตบหน้าเน็ตของศศิภาพรทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้อีก25-22คะแนนขณะที่เซตที่3ทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างรัดกุมทั้งเกมรับและเกมรุกเป็นฝ่ายตบย้ำชัยไปได้อีก25-20คะแนนพร้อมกับเก็บชัยชนะ3เซตรวดมีเพิ่มเป็น9คะแนนได้ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบไปทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู ดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
4: สมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว

0: แต่ลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
1: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีนะครับ
0: สวัสดีชาวลพบุรีและท่านที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับผมแล้วก็สถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นจอส.1กรุงเทพ
0: กรุงเทพและปริมณฑลฟังกัน
1: AM 657เนี่ยนะตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี
1: ความถี่
0: 97.75
1: ระบบ FM นะครับ
0: ฟังกัน
1: สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
0: สวัสดีชาวทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
1: FM
0: 92.50 เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 นะ
1: นะครับ
0: FM นี่แหละ
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุถอกเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดประจินบุรี855นะ
1: เป็นระบบ AM นะ
0: ฟังกัน
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
0: ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะ
1: FM
0: 89.75 นี
1: ่นครนายกครับ
0: ฟังกัน
1: ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเมื่อวานนี้ลุงช้างกันหนีไปนู่นมาเนี่ย
0: ไปไหนอ
1: ่ะไปหนองม่อตาคลีสิ
0: เอาไปทำไมอ่ะน่ะ
1: เอาปุ๋ยไปให้เขา
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ทีมงานกำลังยกดองแดงดองแดงกำลังเรียงเลย
0: เป็นยังไงอ่ะน
1: ่ะเอามาอีก3ตันที่นู่นน่ะนะ
0: สั่งมา3ตันไง
1: ศิลาดาน
0: ไม่เอา4ตัน
1: พอเขาบอกมาแค่นี้แหละเอา2ตันครึ่ง
0: 2ตันครึ่ง
1: เลยแถมไม่ก็ไปครึ่งตัน
0: นานได้3ตันเลย
1: ได้3ตันเลยจ่าย2ตันครึ่งพอนะพี่ดำริดนะ
0: ไปส่งไงวันเนี้ย
1: วันนี้ผมไม่ได้ไปอ่ะสิ
0: โอ้โหผมว่าจะไปเลยเนี่ย
1: โอ้โธ่ไม่บอกอ่ะพาไปด้วยใช่ เอาของแถมไม่ต้องห่วงครับมีให้แน่นอน
0: รถแลกแจกแถมกันไป
1: พอกำลังขนของให้แม่บ้านพี่นิที่อยู่หนองม่อเนาะ
0: ครับ
1: กำลังยืนดูน้ำมาท่าไม่กินเสร็จปั๊บมีลูกค้าโทรมาลุงช้าง
0: ว่าไง
1: โอ้โหมันปวดหลังปวดบั้นเอวโอ้ยเอายามากินหน่อยฉันเคยกินแล้วแล้วฉันไม่ได้กินไปตั้งนานไททิปโอสดสูตรดั้งเดิมไงเอามา3กล่อง600บาทไม่เสียค่าส่งอ่ะ
0: สั่ง3กล่องเลย
1: ใช่รีบส่งให้เลยอ้าวลุงช้างขายยานี้ด้วยเลยบอกชายโฆษณาด้วย
0: เขาไม่รู้ไง
1: โอ้ดังนั้นแล้วก็ส่งมาด้วยแล้วก็ดีพอกลับมาจะถึงบ้านพี่นี้แฟนพี่เขานะ
0: ครับ
1: แม่ลุงช้างเอายามา3กล่องเห็นแม่บ้านเขาบอกว่างั้น
0: โอ้
1: เดี๋ยววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ได้รับนะพี่นะ
0: แกก็น่าจะบอกตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ่ก็บอกเมื่อวานดิแต่โทรตามหลังมาน
0: ั่นสิจะได้ให้เขาไปตั้งแต่ทีนั้นไปส่ง
1: ครับพวกผมไม่เสียตังค์ด้วยนะ
0: นั่นแกใจดีอยู่แล้วตาช้างเนี่ย
1: คุณเพิ่งรู้เหรอเขาใจดีจะตาย
0: เอ
1: าอีกละโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้อีกละ
0: เดี๋ยว
1: พวกคุณนึกว่าของผมอีก
0: คนอะไรจะรักแม้กระทั่งโทรศัพท์เลย
1: ครับผ
0: ม
1: วันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถไปดอนปูนะ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรีไปอุดหนุนกันนะ
1: ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่อยู่เขื่อนป่าสักด้วย
0: วันนี้ไม่ได้ไปนะ
1: ครับวันนี้จักว่าจะไปหนีฝนกันดิไปหนีฝนที่
0: เขื่อนป่าสักไง
1: ไม่ใช่ดอนปู
0: ดีดอนปูวันนี้ไปที่นั่นเนี่ย
1: เขาจะไปดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรีแต่เมื่อคืนมีฝนก็ตกนะบ้านเราเนาะ
0: มีใช่ไหม
1: มีเมื่อคืนฝนตกพรำๆเลยไม่ได้จิ้นลำมาลายอย่างเดียวลพบุรีก็ตกที่สตูลก็ตกครับพี่น้องภาคเหนือวันนี้170นะเยอะนะ
0: ภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฟังเขาฟังเราได้หลายจังหวัดนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: นี่มีตกมักถึง 80%
0: ตกของ
1: พื้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101
0: จังหวัดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ
1: แล้วก็อุบลราชธานีที่ตกหนักๆเลยก็คือเลย
0: หนองบัวลำพู
1: อ่าฮะ
0: อัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา
1: อันนี้ตกหนักเลยดักของชาวบ้านเขาเลยนะส่วนภาคกลางครับ170ครับก็นครสวรรค์ไง
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครนะ
1: ครับพี่น้องกาญจนบุรีฟังทางคลื่นของ FM 97.75 นี่
0: ฟังได้
1: เมื่อวานน้องชายก็โทรมาบอกว่าฟังชัดเจนเลยลุงช้างเอาโฟกัสมาให้1กล่อง
0: สั่งโฟกัสเนี่ยนะ
1: เออเห็นรายการต่อจากลุงช้างไปเขามีโฆษณาโกโก้เลยนะชูเหมือนลุงช้างเลยแต่เขาขายถูกกว่าลุงช้าง
0: โอ้โหว่างั้นเลยไง
1: ผู้ที่เจ็บใจเล่นเหมือนกันเลยอ้
0: าว
1: แต่ว่าผมว่ามันไม่ถูกกับผมนะกล่อง260บาทจะถูกได้ไงผมซื้อ2กล่อง500บาท
0: นานนาน
1: แล้วแต่นะแต่สั่งซื้อใครก็ได้นะครับ
0: ได้เหมือนกันแล้วแต่
1: ซื้อเราใน2กล่อง500นะจ๊ะภาคตะวันออกเป็นไง
0: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ฟังอยู่ AM 855นี่มีตกบริเวณสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: แต่ที่ตกหนักมากๆเลยคือเจ้าภาพเลยนะ
0: นครนายกประจินบุรีจันทบุรี
1: และก็จังหวัดตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ทีมงานเรากำลังอยู่ที่ชุมพรตอนนี้นะกำลังยกเสาลงเลย มีตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชแล้วก
0: ็สงขลานะ
1: เมื่อวานน้องดีเจผักหวานขับรถดองแดงไปสงขลาเนี่ย
0: ไปทำไมนะ
1: บอกไปธุระ
0: โอ
1: ้โหอยู่สตูลขับรถไปสงขลา
0: ขับดีๆนะ
1: 200กว่าโลเจอฝนตลอดทางเลยนะ
0: โอ้ร้อยละ60ประดานแล้วตกหนักที่ไหนอะนะ
1: ก็จะตกหนักอยู่ที่สุราษฎร์
0: ชุมพร
1: เนี่ยนะครับ
0: แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะ
1: ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สตูลเป็นไงเจอไหม
0: ที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: เมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนเลยตรังกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับ
0: ร้อยละ70ป่ะนะ
1: แต่ที่ตกหนักจริงๆก็คือระนองพังงาและ
0: จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
1: ระวังน้ำท่วมฉับพลันนะจ๊ะแม่จ๋าน
0: ี่ภาคตะวันตกเนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: พอได้ไหมพอได้นะ
0: พ
1: อได้นะฮะฝนตกหน้าดูเลยนะครับเนี่ย มีข่าวสารเรื่องราวเยอะแยะที่จะเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับพี่น้องบ้านเราที่ฟังรายการเราสองคนอยู่นี่เนาะแม่ชอบใจขอบคุณจริงๆทุกคนโทรมาให้กำลังใจแม้กระทั่งที่บ้านอะไรนะที่อยู่ที่โพธารามอะ
0: ราชบุรีนะ
1: ปักท่อ
0: ราชบุรี
1: ขอฟังเพลงปักกฎกลางใจเข้ามาที่พระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พุทธประหังอะนะอะไรนะพุทธประหังอะเนาะที่เขาไอ้ครูสลาก็แต่งให้บอกลูกช้างเปิดทีเดียวแล้วไม่เปิดอีกเลยก็มีคนขอสิเดี๋ยวเอาไว้วันหลังคุณจะเปิดให้ฟังนะวันนี้ไม่ทันละ
0: นาน
1: นะครับก่อนที่ไปฟังข่าวเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวทำบุญก่อนดีกว่าไหมมีมาใหม่อีกหลายวัดเลยนะคุณผู้ฟัง
0: เรื่องของงานกฐินเนี่ยนะ
1: ขอบคุณพุทธนาถนุนที่ออกตังค์ให้เราเนี่ย
0: ก็จะได
1: ้ตังค์ให้ทางวัดเนี่ยนะ
0: กาดให้กับทางวัดเขาไป
1: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: เป็นโปรมิออย
0: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ยาย่าบิงบีแค
0: แล้วก็ยังมีทางด้านของ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: มระคีนกน้ำมันงาดำสกัดเย็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรแล้วก็ไทยแคลพัด
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีจวดปวดฉี่บ่อย
0: ๆให้รับประทานฟอกัสกันไป
1: รวมไปถึงไซเลียมจอยจอยมิกฟู้ดตอนนี้ไซเลียมจอยมาแล้วนะ
0: มาแล้ว
1: เห็นมันเมื่อกี้เดินเข้ามาเต็มหน้าบ้านหมดเลยเนี่ย
0: สั่งซื้อกันได้แล้ว
1: ครับยาบรรเทาลิ้นสีดวงทวารตรา
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ก็มี
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: นี่คือผู้ที่เขาออกตังค่าโฆษณาให้กับทางวัดนะครับส่วนใครจะทำบุญกับลุงช้างนี่ไม่ยากเลยแค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้ทำบุญแล้วกับปุกละ5บาทครับ
0: ปุกหนึ่งเราขาย300ก็ท่านทำบุญได้5บาทนะ
1: 295ยกคืนให้บริษัทเขานะครับจะได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
1: เริ่มปิดรับสมัครก็วันที่1พฤศจิกายนนะเขาจะเริ่มวางท่อกฐินกันไม่ใช่วางต้นกฐินกันใช่ไหมแล้วเขาจะได้นำปัจจัยที่ท่านมาทำบุญกับเรามาเนี่ยเราจะได้ไปให้ทาง สำนักสงฆ์เขาเนาะ
0: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
1: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็จะมาตั้งโรงทานคู่กับโรงช้างด้วย
0: โรงทานอะไรอ่ะนะ
1: ก็เป็นขนมจีนว่าน้ำยาเพราะว่าพี่บิดาเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีน้ำยา
0: โอ้โหเอาน้ำจีนน้ำยามาตั้งโรงทาน
1: คนอะไรไม่มีน้ำยา
0: เด็ดกันแล้วก็ลุงช้างเขาก็มีโรงทานด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีกาแฟกับโกโก้นะ
0: เอาไป
1: ใครชอบแบบไหนก็ไปเดี๋ยวเราจะมีกันไกไว้ให้มีแก้วมีน้ำร้อนไว้ให้แหละไปถึงก็ตัดซองโป๊ะฉีกโป๊ะน้ำสูงปุ๊บ
0: คนคนคน
1: คนคนคนไงจวบได้เลยนะ
0: ใจกันแล้วนะ
1: สบายใจดีเนาะแม่เอาแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยนะสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ทำงานเป็นข้าราชการทั้งหลายอ่ะเตรียมของคือเอาของคือหลวงด้วยนะ
0: อะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่บางคนก็รถเขาใช้รถหลวง
0: โอ้
1: บ้านพักก็บ้านพักหลวงคืนกันแต่นะมีอยู่อย่างเดียวที่ห้ามคืน
0: อะไรอ่ะ
1: เมียหลวง
0: เมียหลวงไง
1: ห้ามคืนหลวงแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ต้องดูแลรักษาจนกว่าจะตายจากกัน
0: เอ้
1: ามาเริ่มมาที่ศาลที่เบ็ดตุลาคมเลยเนาะเริ่มเข้ากระถิ่นกัน
0: สัพพคีนะ
1: ครับ
0: เป็นกองละ500กองละพันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธานะ
1: จ้า
0: จะตั้งโรงทานก็ติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสัพพคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหนองตำบลหลุมข้าวตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมหมู่8ตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือหมู่6ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี9วันที่29 30และ31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: 2คืน2วันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: แม่วัดมะปรางหวานกับวัดราชสถาธรรมนี่วันเดียวกันเลยนะ
0: วันเดียว
1: คนที่อยู่ตรงกลางไม่รู้จะไปทำที่ไหนดีไม่รู้จะไปทำหรือไม่รู้ไปกินโรงทานที่ไหนดีก็บ้านใกล้เลนเคียงกันเนาะ
0: ครับ
1: เรา90กันเป็นงานบุญงานกุศลฝากพี่น้องบ้านเราด้วยนะครับเทศกิจบางเขนครับไปจับรถบรรทุกครับแล้วก็ปรับซะเลย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เอาไปเทกี่คนใส่รถเก่งเขานะ
0: ทำให้หล่นเกลื่อน5แยกรัชพลเนี่ยนะ
1: 5แยกวัชรพลนี่ไง
0: วัชรพลเนี่ยนะ
1: ใช่แม่นั่น
0: เอาไปทิ้งยังไง
1: บรรทุกยังไงเทกี่โคลนใส่รถเก่งเอาอ่ะเต็มถนนหมดเลยดูที่น่ะดีนะเป็นขี้โคลน
0: อ
1: ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก
0: ็นาน
1: ไม่ไหวจริงๆนะงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาญาบดิงและก็ดีแคร์
0: ดีแคร์นี่ก็เกี่ยวกับการดูแลดวงตานะ
1: ทั้งคู่แหละครับ
0: ยาญาบิงก็เกี่ยวกับตานี่แหละ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยจะเอาสูตรไหนก็ได้เหมือนกันแหละ
0: ยาญาบิงก็กระปุกก็800
1: มี60เม็ดส่วนดีแคร์ก็2กระปุก60เม็ด
0: 650บาทเป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
1: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิออยที่ดูแลเรื่องไตเลยนะ
0: กระปุกก็650เหมือนกันเนี่ยนะ
1: กรณีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกขนดินและขี้โคลนเนี่ย มาเต็มคันเลยเกิดเบรกกระทันหันนะ
0: พอเบรกแค่นั้นแหละ
1: ขี้โคลนก็เอี้ยบไปข้างหน้าแล้วมันก็ถอยหลังกันดิเป็นหล่นใส่รถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบริเวณ5แยกวัชรพลถนนสุขาภิบาล5
0: นาน
1: เขตบางเขนกทมเมืองที่คนตกท่อเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพมหานครนะ
1: ส่งผลให้การจราจรติดขัดมีรถสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลครับผ
0: ม
1: ล่าสุดครับนายศักดิ์เทพเกียรติพิชยาท่านเป็นผู้อำนวยการเขตบางเขนครับ
0: พร้อมทั้ง
1: นางสาวฉัตรไพฑูรย์มาศรีนวลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะครับ
0: หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสน.บางเขนเนี่ย
1: และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสิ
0: ตรวจสอบกัน
1: ขี

0: ะอาดผิวจราจรครับ
1: ทำความสะอาดแล้ว
0: เพื่อจะได้คืนสภาพพื้นที่และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน
1: ทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยนะ
0: ก็ได้ดำเนินการจับปรับผู้กระทำผิดแล้วครับ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อหา
0: ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวอีกอย่าทำอย่างนี้อีกนะ
1: โดนปรับไป
0: โดนปรับไปรถเก๋งก็สุดยอดจะแสนสวยเหมือนกันนะ
1: นั่นสิ
0: มาดีๆแท
1: ้ๆไม่น่าตามกันมาเลยเนี่ยนะ
0: เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ตำรวจบุกจับนายกอบต.ครับ
1: รีดเงินลูกจ้างชั่วคราว
0: แลกต่อสัญญาจ้างถ้าใครไม่จ่ายเตรียมตัวงาน
1: เรียกหัวละเท่าไหร่นะ
0: 10,000 ถึง 30,000แล้วแต่ตำแหน่งไง
1: โอ้โห
0: โอ้โหไปนี่เนี่ยเขาจะหมดวาระแล้วสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมล่ะ
1: นั่นสิน
0: ายกเรียกมาหน่อยด้วยว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย
1: ใครอยากทำงานต่อนะ
0: ใครอยากทำงานต่ออามะคนละไอ้นี่ละ10,000ไอ้นั่น20,000ไอ้นี่30,000ว่างั้น
1: เรียกข้าวหัวกันนะ
0: ครับต้องเรียกสิ
1: ปีนึงก็แล้วแต่10,000
0: เขาทำงานเขาทำงานกี่ปีเนี่ยลูกจ้างชั่วคราว4ปีใช่ไหม
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกันใช่พระบอกใช่บอกหน่อยสิเนี่ยเขาจับเลยครับ
1: มีแบบนี
0: ้ลูกจ้างเขาหัวใสไง
1: นั่นสิ
0: บันทึกเทปไปเลยหลักฐานเพียบพร้อมเลย
1: เดือนก็ไปเท่าไหร่เองก็มาเสียหัวคิวอีกอ่ะ
0: เมื่อวานนี้พี่เต่าของเราเนี่ยนะ
1: ไปเองเลย
0: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเดี๋ยวจะได้เป็นพลโทแล้วนะเนี่ย
1: นั่น
0: นะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนายยศพล
1: อ
0: ันนี้ก็อายุ65 ปีแล้วเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี่ย
1: หนองหมี
0: อำเภออ
1: าราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะ
0: จังหวัดอะไรมีทั้งสองหัว
1: ศรีสะเกษไง
0: ครับตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตความประพฤติมิชอบภาค3นะครับความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
1: นั่น
0: ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
1: เพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจ
0: เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
1: แก่ตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยนะ
0: และเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
1: แล้วก็จับกุมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
0: โอ้โหคาโต๊ะทำงานเลยคุณผู้ฟัง
1: อำเภอราศีสไลด์เนี่ยนะ
0: ครับสำหรับการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการร้องเรียนเนี่ย
0: จากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีว่าน
1: ายยศพลเนี่ยนะมีพฤติการ
0: โอ้เรียกรับเงินจากเจ้าพนักงานจ้างอ่ะ
1: ให้ต่อสัญญาต่อการจ้างเนี่ยนะ
0: ไม่เล่าไม่เล่า
1: ต้องเสียเงินเนี่ยนะ
0: เองให้ค่าหรือค่าจะให้ทำงานเต็มจะทำงานต่อไง
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบพบว่ามาต้นเดือนสิงหาคม69เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ยศพลเนี่ยเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25 คน
1: พร้อมก็แจ้งว่าสัญญาเนี่ยสัญญาจ้างเนี่ย
0: จะสิ้นสุดเดือนกันยานี่แล้วนะ
1: สัญญาเนี่ย
0: 69เนี่ยหมดแล้วนะสอบถามผู้จะร่วมประชุมว่ามีผู้ใดมีความประสงค์จะต่อสัญญาหรือเปล่าน
1: ั่น
0: แต่
1: ยังไง
0: ต้องจ้างต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญานะ
1: มีธรรมเนียมแบบนี้ไง
0: ต่อมาพนักงานจ้างเขาก็เข้าไปพูดคุยรายละเอียดกัน
1: เกี่ยวกับการต่อสัญญาที่ห้องทำงานของ
0: นายกนี่แหละ
1: นายกเลย
0: เออลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายคนละ10,000
1: อ๋อส่วนผู้อื่นล่ะ
0: ที่มีอายุเกิน3ปีจ่าย30,000
1: อันนี้ถ้าทํา3ปีต้องจ่าย30,000
0: เออจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายก็วางแผนดิ
1: ทำยังไง
0: รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1: แล้วก็คลิปเสียง
0: ระหว่างการสนทนาต่อรองเงินค่าสัญญาจ้างนี่แหละ
1: เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีเนี่ยนะ
0: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่ปปช.และพนักงานจ้างก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: กับพนักงานสอบสวน
0: ครับเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอันคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
1: ออกหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าไปจับกุมในที่สุดเนี่ย
0: ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวยศพลนี่แหละครับ
1: เข้าสู่ขบวนการสอบสวน
0: ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
1: ขาโต๊ะเนี่ยนะ
0: โอ้ก็ส่งที่นี่ส่งพนักงานสอบสวนดิ
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: คุณปฏิเสธได้ยังไงแล้วหลักฐานมันจ่องคลุ่มขนาดนั้นน่ะ
1: ขาโต๊ะเงินก็ยังอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะ
0: จำได้ขาโต๊ะไม่ใช่โต๊ะกลมนะไอ้โต๊ะกลมสีส้มไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะ
1: อันนั้นตำรวจเขายึดไปแล้ว
0: กองปราบนะผมไม่เกี่ยวกับอบต.นะ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: เ
1: รื่องของเรื่องของอบต.เนี่ยนะ
0: ไงก็เลี้ยวไปสักหน่อยนึง
1: ยุ่งกันนะว่ากันไป
0: เลี้ยวเข้าวัดไปสักหน่อยเพื่อความสบายใจเนาะวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัดดอนปูนะแม่ที่ดอนปูว่ารอรับพี่ปิดาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็มีไป
1: จะไปซื้อก็ไปหากัน
0: จะเอาปุ๋ยสักกระสอบ2 กระสอบก็ว่ากันไป

0: จะได้ติดรถไป
1: ขอบคุณไปยังร้านบัวเภสัชเมื่อวานสั่งของมาเยอะเลยก็เลยแวะร้านบัวเภสัชด้วย
2: ผมลงไง
1: ผมลงเนี่ยแต่จริงๆถ้าไปเองก็จะแวะร้านสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทด้วยเนอะวันนี
2: ้
1: วันนี้ทีมงานก็ไปเขาไม่ให้ผมไปเมื่อวานเล่นไปตันหนึ่งแล้ววันนี้พอสามตันปุ๊บไม่ให้ไปซะแล้วเอาก็วันที่8มกราคมไปดูลิเกกันนะ
0: เอาลิเกโชว์เล่ชาติรักพกนรินเนี่ยนะ
1: ครับที่โคกตูมนะจ๊ะ
0: บ้านพี่สมพงษ์พี่นรุมนทองกูลเนี่ยนะ
1: ไม่ผมว่าจะไม่ประกาศให้แล้วลืมทุกที
0: ทางโค้งอะนะ
1: ครับ
0: ไปดูกันเล่นดี
1: เอาตอนลิเกเด็กอัจฉริยะนี่ก็ไม่น้อยหน้านะ
0: วัดบางลี่สิ้นเดือนตุลานะ
1: ครับ
0: ดูกัน
1: ครับ
0: อืม
1: จุดน้ำมันรั่วนี่ยังไม่จบเนี่ยลุงโชเล่
0: มันเป็นยังไง
1: เขาไปพบกันใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามอีกแล้ว
0: จี้ใครอะเนี่ย
1: จี้ BPT นะครับต้องรับผิดชอบเร่งซ่อมเลยหน่วยงานของ BPT BFPL เนี่ยไปช่วยหน่อยที่เนี่ยจุดรั่วโอ้โห
0: มัน
1: ไม่ใช่เล็กๆ เลยท่อน้ำมันน่ะ
0: ท่อมันฝังมานานมันก็ผุละมั้งน
1: ะครับคุณต้องรับผิดชอบเขานะน่าน
0: ั่น
1: เต้เออไม่รับผิดชอบได้ไงอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ถนนเชื้อเพลิงนะ
1: เออ
0: นี่คนละถนนเนี่ย
1: แม่จริงๆนะนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนัน
0: ท์เลขานุการเนี่ย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้า
0: ในการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหล
1: บริเวณถนนเชื้อเพลิงเอาถนนเชื้อเพลิงจริง
0: ๆถนนเชื้อเพลิงเนี่ย
1: ใต้สะพานรายกระดับถนนพระราม3
0: หลังจากเจ้าหน้าที่ค้นพบต้นตอ
1: ของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและก็พื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง
0: ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรองพื้นที่
1: พื้นที่และพบโพรงได้ดินไง
0: ถึงกับมีน้ำมันมาปะปนเนี่ย
1: มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำด้วยจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาร
0: ั่วไหลออกมาล่าสุดเป็นยังไง
1: จากการตรวจก็เจอแล้วน้ำซึมบ่อทรายเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหท่อขนส่งน้ำมันบริเวณสะพานสามพระรามสามเนี่ยโดยระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทปาบบริษัทบาบขนส่งทางท่อหรือเรียกว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาต
0: แล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิง
1: ทางท่อและโลจิสติกนี่แหละครับBFPL เนี่ยนะในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นคนดำเนินการระบบระบายท่อนะ
0: โอ้
1: เพราะนั้นบริษัททั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานครับ
0: เพื่อให้แก้ไขปัญหาเป็นอย่างระบบนะ
1: รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะซ้ำอีกนะจ๊ะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินการ
1: กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนไว้3ส่วนด้วยกันนะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเร่งค้นหาซ่อมทดสอบระบบการตลอดแนว32กิโลเมตร
0: แล้วก็เปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่นะจุดเสี่ยงอ่ะนะ
1: ทำซะ
0: ทำซะ
1: ไม่ทำจะเสียใจ
0: น
1: ้
0: ำมันมันจะไหลออกรั่วออกมา
1: ครับ
0: ม
1: ี
0: นานแล้ว
1: เรื่องของอดีตดาราเหมือนกันนะฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาคุณหนุ่มกัญชัยก็ดีเป็นนักแสดงเป็นดาราตอนหลังมาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นเจ้าของรายการโหนกระแสเนี่ย
0: ครับ
1: ไปฟ้องคุณปูมัณฑนาดาราภรรยาของคุณอะไรของหิมะทองคำอ่ะ
0: ล่ะ
1: เรื่องขายเดียวกันจะโดนปฏิเสธ10ชั่วโมงเจรจากันไม่สำเร็จนะ
0: ล้มเหลวเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต
0: ้เป็นยังไง
1: ภายหลังการไกล่เกลี่ยและสืบพยานในคดีที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
0: ยื่นฟ้อง
1: ปูมัณฑนาหิมะทองคำในความผิดหมิ่นประมาทเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและผ่านไปนานกว่า10ชั่วโมง
0: ผู้ความทั้งสองฝ่าย
1: พร้อมทนายความก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีว่า
0: การไกล่เกลี่ยในวันนี้
1: ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายมันไม่ตรงกัน
0: ไงไม่สามารถสรุปได้นะ
1: นะครับ
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: โดยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: บอกว่าฝ่ายจำเลยเป็นผู้แสดงความประสงค์ขอไกล่เกลี่ย
0: ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ขัดข้องนะ
1: ยินดี
0: เข้าร่วม
1: โดยเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือให้จำเลยรับสารภาพนะในคดีเนี้ยซึ่งมีข้อความกล่าวหารวม17กรรมครับ
0: เยอะเหมือนกันนะ
1: ครับแลกการถอนฟ้องนะถอนแจ้งความในคดีอื่นๆทั้งหมดเลยนะ
0: 17กรรมเนี่ยนะ
1: ขอสารภาพแค่นั้นแหละคุณหนุ่มบอกว่าตนยื่นฟ้องไว้ทั้งหมด5คดี
0: แล้วก็แจ้งความไว้อีก1คดี
1: รวมข้อกล่าวหาประมาณ78กรรม
0: เยอะเน
1: าะจะถอนให้ทั้งหมดเลยขอรับสารภาพจ
0: ้ะให้รับสารภาพในคดีเนี่ย
1: หากจำเลยยอมรับสารภาพในคดีนี้ตนเองพร้อมถอนดำเนินคดีทั้งหมดอีกทั้งไม่ต้องการให้อีกฝ่ายออกมาขอโทษผ่านสื่อไม่ต้องนะครับ และพร้อมแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจ
0: ไม่ติดใจ
1: เพื่อให้ศาลใช้ประกอบพิธี
0: บรรเทาโทษ
1: พิธีพิจารณาบรรเทาโทษ
0: อย่างไรก็ตามเนี่ย
1: อีกฝ่ายไม่ยอมรับข้อเสนอ
0: แล้วก็
1: การไก่เกี่ยก็ไม่สำเร็จและต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: สื
1: บพยานนะครับ
0: ยุ่งเหมือนกันเนาะ
1: โอ้
0: เอ็นดาราเนี่ย
1: ก็คุณหนุ่มเขาบอกว่าเสนอข้อเดียวอ่ะให้รับสารภาพในคดีนี้
0: กับศาล
1: แล้วให้ศาลพิพากษาไปตามจริงชัดจริงขนาดไหน
0: ผมแถลงด้วย
1: ว่าไม่ติดใจ
0: นะ
1: เพื่อให้ศาลพิจารณาบรรเทาโทษ
0: และสุดท้าย
1: เขาไม่เลือก
0: ไม่เลือกอ่ะ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: หนุ่มกัญชัยว่าอย่างนั้น
1: ครับเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีนะสำหรับสาเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีคุณหนุ่มต้องการให้เกิดบรรทัดฐานในสังคม
0: เนื่องจากการมองว่า
1: การโพสต์ข้อความตำหนิหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อบุคคลอื่น
0: แม้จะไม่ระบุชื่อโดยตรง
1: แต่หากข้อเท็จจริงสิ่งแวดล้อมสามารถเดาได้ว่ามันคือใครแล้วก
0: ็
1: ก็อาจสร้างความเสียหายกับบุคคลนั้นได
0: ้แม้ว่าอีกฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่ระบุชื่อ
1: ไม่ได้ออกชื่อนี่นะจะเป็นคุณได้ไงแล้วคุณจะรับล่ะแต่บุคคลทั่วไปเขารู้ได้ดีว่าคือใครไง
0: นั่นสิ
1: อันนี้กฎหมายมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังอย่างไปด่าเขาเฉลยไอ้แกผิดนะครับข้อความเนี้ย
0: โมโหเลยเนี่ยแล้วยิงว่าแกเดียวโห
1: จะ
0: ฟ้องเลยนะไม่ได้
1: ครับผมสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผ
0: ม
1: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะคุณผู้ชาย
0: รับประทานฟอกัสนะ
1: ฟอกัสนะคุณผู้ชายกล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องนะ
1: ครับกล่องละ390บาท
0: ไม่แพง
1: ไม่ต้องกินทุกวันด้วย
0: รับประทานกัน
1: บางคนบอกเยี่ยวเล็ดนี
0: ่
1: พอปวดฉี่ปุ๊บปิ๊ดเลยอันนี้มันจะเกี่ยวกันไห
0: ม
1: เพราะของเรานี่ลักษณะที่ฉี่ก็ปิดปล่อยนะ
0: ครับ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะ
0: ปวดฉี่บ่อยๆแล้วฉี่ได้หน่อยเดียวนะ
1: ฟ
0: อกัสนี่แหละ
1: ฟอกัส390บาท
0: 2
1: กล่องก็700
0: 2กล่อง700อ่ะ
1: 3กล่องก็ 1,000 บาทลองกินดูก่อนนึงก็ได
0: ้
1: กล่องนึงก็ได้นะบางคนก็เคยกินแล้วก็สั่ง3 4ยังมีเลย 4,200 นั่นน่ะถ้าใครเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
0: ดังเดิมนี่เป็นกล่องนะ
1: เป็นกล่องกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องนะ
1: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกเหมือนกัน
1: ตัวแทนมีขายเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนอย่าลืมดูกันแล้วกัน
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
1: และคําว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ถ้าไม่เห็นไม่ต้องจ่ายตังค์นะของผมไม่มีขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่081 2901 0812901 2901 0812901เป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เขามีขาย
0: ไปซื้อกันได้ที่มีนะ
1: ครับผม
0: ไม่มีก็สั่งซื้อนี่แหละ
1: ใช
0: ่
1: จริงวันจันทร์ช่องแคร์นี่เพิ่งรับไปลี่แซโอสดบ้านหมี่เพิ่งรับไป
0: ไปซื้อกันได้
1: นางเวทโอสดหนองม่วงแล้วเมื่อวานนี้ผมก่อนจะไปตาคลีผมก็แวะที่ร้านบัวเภสัชด้วย
0: ที่
1: โคสำโรง
0: สำโรงเนี่ย
1: ครับผ
0: ม
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีนะแม่นะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: บางคนก็บ่นว่าฉันกินแบบแคปซูลไม่ได้ฉันกินได้แต่อย่างน้ำไม่อยากหรอกก็เอาแคปซูลฉีกออกมาแล้วก็ผสมกับน
0: ม
1: ผสมกับน้ำหรือจะผสมกับโกโก้หนึ่งช้างนี่ก็ได้
0: ได้เลย
1: เออโกโก้สองกล่อง500บาทเนี่ยผสมไม่ได้เลย500บาทก็ได้ตั้ง60แก้วนะ
0: นาน
1: ใช่ไหมล่ะนะส่วนไบโอดีในกระปุก100แคปซูลนะครับ
0: ไบโอดี
1: เสริมสร้างพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าในไบโอดีเนี่ยเขาจะมี
0: มี
1: สาร
0: โปรตีนนี่แหละ
1: ครับผม
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่เออกัน
1: ดูแลเรื่องไตนะ
0: หรือ4กระปุกยังแถม1กระปุกก็ได
1: ้ครับถ้าจะดูแลเรื่องไตก็ต้อง
0: ทางด้านของโปรมิกออยล
1: ์ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ราคาเดียวกันก็ดีแค่
0: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อมากินก็ได้งดอาหารเรื่องเค็มไปซะหน่อย
0: ท่านที่กินเค็มมากในไตพังเน
1: ี่ยไตพังโดยเฉพาะก่อนนอนไง มื้อก่อนนอนเลยสำคัญที่สุดเลยนะไปกินกันปั๊บเนี่ยตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนซะแล้ว
0: นาน
1: มันต้องขับของเสียออกมาโดยเฉพาะพวกโซเดียมอ่ะมันอยู่ในอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พวกอาหารแปรรูปต่างๆร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวดีเลยแต่บางคนบอกแหมมันนอนไม่หลับไปทำงานกลับมาดึกๆดื่นๆก็ชงโกโก้ดื่มสิ
0: โกโก้ได้นะ
1: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
0: โกโก้สองกล่องก็
1: 500บาทนะครับอ่ะมาดูเรื่องข่าวนี้นะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะวัยรุ่นหนุ่มวัยตาที่สองไม่ใช่วัยรุ่นแล้วหนุ่มวัยตาที่สองปี
0: เป็นยังไงแล้วคนเนี้ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ดีดี
0: เป็นยังไง
1: ไปเจอคนร้ายยิงหัวเข้าให้ระยะเผาขนเลยนะ
0: ข่าวที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
1: ตำรวจทำไงทีเนี้ย
0: ต้องล่ามือปืนโหดกันแล้ว
1: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มแล้ว
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่
1: วันนี้ซื้อกาแฟสูตรดั้งเดิมในกาแฟแดงนี่นะ
0: กาแฟแดง
1: เนี่ยถุงละ490นี่นะ2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนถ้าเป็นกาแฟวิต้าเอ็มโกอันนี้มีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมาด้วยนะ
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
1: ถุงหนึ่งมี20แก้ว380บาท2ถุง700
0: ได
1: ้ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: ก้อนหนึ่งเหมือนกัน
1: จ้ะ
0: ต่างซื้อกัน
1: โจ๊ะไปหมดแก้วเลยตามด้วยมะระขี้นกสัก2เม็ด
0: มะระขี้นกนะ
1: คนที่เป็นเบาหวานนี่ควรจะรับประทานเลยแหละ
0: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลเขาได
1: ้ต้องกินยาโรงพยาบาลนะไปกินมะระไม่หายนะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมเล่าบางคนบอกว่ากินมะระแล้วน้ำตาลดไม่ใช่ต้องกินยาโรงพยาบาลเขาด้วยแล้วกินมะระเราด้วย
0: นาน
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: กระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดไง
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นโรเหมือนกัน
1: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้องาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ราคาเหมือนกัน
1: แต่จะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให้
1: เหมือนไทยแคร์พัทเหมือนกันเนาะ
0: ไ
1: ทยแคร์พัทก็4แถม1
0: ซื้อ4แถม1ซื้อ2ก็500
1: อ
0: ่ะนะไอ้แก้วพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ0148สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผมขอบพระคุณนะ
0: จะโทรไป
1: หนุ่มวัย32ปีกำลังขี่รถจักรยานจนจะกลับบ้านแค่นั้นเนี่ยไปเจอคนร้ายยิงระยะเผาขนเลยนะตอนนี้ไซเลียมจอยมาแล้วนะใครที่จะกินไซเลียมจอยเพื่อการระบายเป็นแคปซูลมาแล้วสั่งได้เลยเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ทหลางจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191
1: ว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณริมถนนเทพกษัตรี
0: ทางไปที่ขึ้นอุโมงค์อ่ะนะ
1: ที่จะไปสนามบินขาออกนอกเมืองอ่ะนะ
0: บ้านตำบลบ้านใหม่ตำบลเทพกษัตรี
1: อำเภอทหลางก็ไปไทยเดินทางไปตรวจสอบครับ
0: ไป
1: ปรากฏว่าไปถึงไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะนะพอไปถึงที่เกิดเหตุไปพบชายรายหนึ่งอายุ32ปี
0: เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ใครฟังขึ้นอยู่ทุ่งสงธรรมราชในดุริยางค์ไปแล้วนะชายา
0: เป็น
1: ค
0: นจรแล้ว
1: หมดสติไง
0: เขาไม่ได้บอกชื่อนะวัย32นี่แหละ
1: เช็คหน่อยสิขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเบียนภูเก็ตคราบเลือดบริเวณเบาะและด้านข้างรถเพียบเลย
0: อาชีพเป็นอะไรนะ
1: ขับรถโม้ปูนในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด30สเปเชียล
0: ตกอยู่1กระปลอกกันนะ
1: ครับอยู่บนพื้นถนนนั่นแหละครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
1: เพราะว่าไม่มีชีพจรแล้วก็นำร่างลงนอนบนเปลแล้วก็ส่งแล้วก็เร่งทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต
0: พร้อมกับประสานรถพยาบาล
1: ของกุศลธรรมภูเก็ตปรากฏว่า
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังเจ้าหน้าที่ถอดหมวกกันน็อกออกพบว่า
0: ที่ขมับทางด้านขวาของ
1: ชื่อแล้วมีบอกชื่อแล้วกิตติพิษ
0: มีบาดแผลโดนยิง
1: 1นัด
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อรอการตรวจอย่างละเอียดนะครับ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามา
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็ชันสูตรพลิกศพ
0: เก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจลักษณะบาดแผล
1: ครับเบื้องต้นจะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
0: รวมทั้งกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
1: เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ว่าเอ๊ะกิติพิษเนี่ยถูกยิงจากจุดใด
0: และมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่า
1: ไปทำอะไรใครมาหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และไปแจ้งความไปที่ป้อมตำรวจเหมืองใหม่ว่า
0: คู่กรณีเนี่ยนะ
1: ได้จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
0: แล้วก็ผู้เสียก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์ไง
1: รถมันล้มไงต้องลงสิ
0: อ่า
1: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานของบริษัทนายคอนกรีต9คอนกรีตเนี่ยนะ
0: เ
1: ป็นพนักงานขับรถหลังเลิกงานตอนสักทุ่มกว่าก็เดินทางกลับบ้านบ้านหมากปกนี่นะครับ
0: ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเน
1: ี่
0: ย
1: เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามมาครับ
0: แล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงจนเสียชีวิต
1: เขาเรียกเผาขนเลยไหมเนี่ย
0: เผาขนเนี่ย
1: ปืนปากกระบอกปืนอยู่ที่หมวกกันน็อกแล้วบ้
0: อง
1: โอ้โกรธแค้นอะไรขนาดนั้นนะเนาะ
0: นั่นสิ
1: ช่วงไงก็ไม่ฟื้นแล้วล่ะ
0: ผลสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: เบสมอลเล
0: ่
1: ตายนะครับ
0: ยิงก็ซะตายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ย
1: ว่าไงจ๊ะสมเสียง
2: คิดถึงลุงช้างไง
1: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถามว่ายาตายังอยู่ราคาเก่าไหม
1: ราคาเดิมจ้ายาตาหรือยาไต
2: ยาตา
1: ไม่มียาหรอกดีแคร์ใช่ไหม
2: ดีแคร์กระปุกเท่าเดิมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่สองกระปุก650 บาทนี่เสียงเราออกอากาศลั่นทุ่งประเทศไทยเลยนะเนี่ยสมเสียง
2: ช่างมัน
1: ไอ้จะช่างมันได้ไงน่าเกลียด
2: เดี๋ยวไปบ่ายโทรกลับไปใหม่
1: เดี๋ยวจะโทรกลับเลยเนี่ยมันหมดเวลาแล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาล
1: ไปเถอะคนอยากออกอากาศด้วยเนาะ
0: สมเสียงไง
1: แล้วสมเสียงก็อยู่นครปฐม
0: สมเสียง
1: ชื่อสมเสียง
0: คนนครปฐมเนี่ย
1: คนนครปฐ
0: ม
1: จริงๆจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับก็ได้
0: โทรไปนะ
1: ครับ
0: ทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าของเรา
1: ครับ
0: ช่วงจัดรายการก็คุยกันไม่ได้นะ
1: ก็คุยได้แต่อย่าไปสั่งซื้อของแค่บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเดี๋ยวผมโทรกลับเอง
0: โทรกลับทุกสาย
1: เพราะเวลาถามชื่อที่อยู่ปุ๊บเนี่ยเสียงมันออกอากาศมันก็จะเสร็จมิจฉาชีพเขาแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ่ะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับคืนกลับมานะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่ง
0: น
1: ะครับไปฟังสปอตเพาะๆจากทางสถานีแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีรู้เดียวครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 081-290-1691 081-290-1691
5: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: มาเข้ามาฟังกันต่อเลย
0: อย่าเบื่อนะวันศุกร์ต้องฟังนะเพลงเนี้ย
1: ฟังให้ยาวไปเลย
0: วันศุกร์แห่งชาติที่ต้องฟังอีเซล41ฟังแล้วมันสะใจเหมือนว่าใครก็ไม่รู้เนี
1: ่
0: ยไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: ไม่เกี่ยวกันเป็นบทเพลง
0: เป็นบทเพลงใช่ไหมล่ะ
1: อ่
0: ะมาชั่วโมงนี้แหละคุณก็รอฟังข่าวกันไม่เฉพาะข่าวทอดกฐินนี่ก็เล่นไปกี่วัดไม่รู้นะ
1: โอ้โหหลายวัดเนี่ยนะ
0: ทำบุญไง
1: 20-30วัดเนี่ย
0: บุญอื้อเลยทีเนี้ยนะ
1: ก็ครับปลายปีละหนนะ
0: ครับได้บุญทำบุญด้วยเสียงนะ
1: เสียงจะได้ใสๆเนี่ย
0: ครับในเสียงผมไม่รู้หูเวลาห่างกันมั้ยเสียงไม่ใสทีเนี่ย
1: แต่ว่าชาติหน้า
0: เลยทำบุญด้วยเสียงไงจะได้เป็นนักร้องกับเขาบ้าง
1: นาน
0: หลงทางลองดูสิลองดูเอาหน่อยสิ
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอ
1: แล้วไง
0: อิจฉาครับ
1: ฉาไง
0: สมสารสมสาร
1: พอแล้ว
0: มันทรมานอะไรเงี้ยนะเกิดมาเสียงไม่ดีก็ต้องทำบุญด้วยเสียงนี่แหละแม่จ๋า
1: เนาะ
0: อย่าว่ากันเลยนะ
1: ทำบุญกันไป
0: แต่โชคดีอยู่หลายเรื่องกันนะพวกเราเนี่ยคือหนึ่งไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดเพราะเรามีของดีที่ฉันลืมไม่ลง
1: ก็อยู่กับเราแหละ
0: ครับ
1: ต้องกินกันพึ่งกัน
0: ผมก็ออกกำลังกายแค่เดินเช้าเช้าในจัดรายการตีห้าเสร็จใช่ไห
1: ม
0: ตีห้าหกโมงพอหกโมงปุ๊บผมก็ไปเดินไปเดินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดินแค่กิโลเดียว
1: นาน
0: ไม่เอามากกว่านี้ครับลูกชายบอกพ่อเดินสองสามรอบสิบอกแมวแหละกิโลเดียวก็พอจะได้อยู่ดูพวกมึงนาน
1: ๆไว้ให้รู้หน่อยว่าเดินนะ
0: ทำไมเราเนี่ยอายุมากแล้วไปออกกำลังกายมากเกินเนี่ยนะผมว่านะมันไม่ค่อยดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่แล้วเอาอากาศเนี่ยมันดี
1: ต้องดูพละกำลังเราด้วย
0: เห็นไหมหลายคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงกันเป็นสโตกเฉยเลย
1: ม
0: าล่ะเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: โอ้โหออกอากาศออกกำลังกายแต่เช้ามืดอ่ะนะรถชนซะเป็นไง
1: เสียชีวิต
0: เลยไม่เสีย
1: ไม่ตายไง
0: ยังอยู
1: ่
0: ติดสติ๊กเกอร์ไว้เต็มตัวหมดอ่ะนะ
1: ทำไมอ่ะเนี่ย
0: รถชนเป็นแผลมันไม่ต้องไปออกอะไรแต่เช้ามืดเลยอย่างนั้น
1: มืดมันก็รถลาจะไม่ค่อยเห็นนะ
0: เ
1: นี่ย
0: อย่างคนที่ขี่จักรยานออกปั่นจักรยานตามถนนต่างๆมีไฟติดท้ายไว้หน่อยแป๊บเนี่ยคนจะได้เห็นแต่คนวิ่งเนี่ยมันไม่เห็นจริงนะ
1: อันตราย
0: สนามกีฬาเนี่ยมีให้วิ่งให้เดินกันไปใช้ที่บริเวณสนามเดินในหมู่บ้านก็ได
1: ้
0: อย่างหมู่บ้านผมเนี่ยเดินไปกลับรอบหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะ
1: กิโลหนึ่งไง
0: ครับ
1: ถ้า
0: เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆรอบหนึ่งก็เกือบ2กิโลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หมู่บ้านโชเล่หัวซอยท้ายซอยก็ประมาณครึ่งกิโล
1: ไปกลับนี่สี่เที่ยวก็1กิโล
0: ใช
1: ่วันก็
0: ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะอย่างในสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลอนันทมหิดลในเรื่องในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธนะสวเขาเปิดให้ใช้บริการคนนอกคนในได้หมดนะก็ไม่ได้ห้ามเข้านะประมาณ 1,600 เมตรรอบหนึ่งนะผมก็ได้รอบหนึ่งบางทีก็ได้สองรอบแต่ว่ามันได้เหงื่อดีทางหน่วยเขามีการจัดรถพยาบาลอะไรไว้รอรับไปด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวเนี่ยผมเดินยังไม่ถึงรอบเลยเด็กๆมันวิ่งแซงผมไปสองหนนะ
1: ก็ดี
0: น็อกรอบสองขนเลยนะ
1: น็อกได
0: ้เราแค่เดินธรรมดาก็พอแล้วหาพวกเหงื่อซึมไม่ค่อยต่อต่างๆเนี่ยให้มันรู้สึกบ้าง
1: รู้จักขยับขยื่นบ้างนะไม่ใช่นอนทั้งวัน
0: เนี่ยอะไรก็อาศัยงาดำงาดำไปทำให้กระดูกหล่อลื่น
1: อันนี้มันตัวช่วยอ่ะนะ
0: มันตัวช่วยแล้วสิ่งที่ดีสุดคือการขยับขยื่นร่างกาย
1: ต่อมาจากเราด้วยนะ
0: คันเชื่อมในกระดูกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของร่างกายเรานะคนที่ออกกำลังกายคนเดินคนลุกคนนั่งอะไรเนี่ยมันขันเชื่อมมันสร้างตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะให้ดีก็นี่นะไทยแคลพัท
1: ไทยแคลพัทเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: กาแฟลิต้าเอ็มมี2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับลิต้าเอ็มโกมันยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดอยู่แล้ว
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไปเนี่ย
0: ครับลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมอันนี้ไม่ได้มีคอลลาเจนแต่ส่วนผสมเข้าเหมืองทั้งหมด
1: มีอะไรบ้างอะนะ
0: สมถังเช่าเก่ากี้
1: เห็ดหลิงจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับน้องก็บอกแม่อยากกินจังเลยลุงช้างหนูเพ้ให้แพ้เห็ดไม่ได้แม้แต่โกโก้ยังมีเห็ดหลิงจือเลยนะแต่ว่ามันชุ่มคอชื่นใจตรงมันมีชะเอมเนี่ย แล้วก็มีสุขรสนะครับมีหิดหลินเจอมีคอลลาเจนบำรุงสมองบำรุงสายตาได้เลยแปะกล้วยใบแปะกล้วยก็
1: ม
0: ีนะครับก็อยากฝากบอกไว้แต่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของตชด.ทั้งสองที่แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจบล.เนี่ยก็จะได้ฟังสปอร์ตทั้งวันเลยนะครับตรงนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: กราบ
0: ครับที่คืนนี้วันนี้ชั่วโมงนี้ก็มาอีกหนึ่งคลื่นก็คือคลื่นจบล.นครนายกควันที
1: 89.75 เนี่ยนะครับ
0: ดังไกลนะฮะอยู่ประจีนบุรีฟังชัดเจนเลยนะรถโม้ปูนครับพุ่งชนบ้านเรือประชาชนพัง
1: คนขับเสียชีวิตติดอยู่ซากรถเนี่ย
0: คาดว่าน่าจะหลับในนะครับ
1: ไม่น่าหลับในเลยเน
0: า
1: ะ
0: ขับรถมาก็คงจะง่วง
1: รถตู้เนี่ย
0: บ้านชาวบ้านทะลุไปครึ่งคันเลยดูสิ
1: โอ้โหบ้านเขาทะลุกำแพงเข้าไปเนี่ย
0: ครับน่าสงสารเขาเขาบอกกันนอนอยู่ดีๆนอนอยู่ในบ้านโดนรถชนได
1: ้ก็เรียกราชรถมาเกยเนี่ยนะ
0: แต่ว่าคนขับนี่ตายน่าจะหลับในเมื่อคืนตอนทุ่มกว่า
1: น่าสงสารเน
0: าะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาทั้งสองยี่ห้อ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
1: อันนี้ก็กระปุกละ800นะ
0: แต่ถ้าเป็นซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้2กระปุกได้60เม็ดนะ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ต้องซื้อ2กระปุกนะ650ถึงจะได้60เม็ดกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่ง2กระปุกนะ
1: ใช่
0: ยาย่าบิงก็กินวันละครั้ง2วันละครั้งครั้งละ2เม็ดเหมือนกันกินเหมือนกันครั้งละ2เม็ดคือกันอย่าไปกินหน่อไม้แค่นั้นแหละ
1: อ๋อหน่อไม้ไม่ได้ไง
0: ได้ดองไม่ดองก็ไม่ได้ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ1669ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยคือเครื่องตัดทาง
1: หลังจากมีอุบัติเหตุรถโม้ปูน
0: เสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณ4แยกไฟแดงลือชัย
1: อำเภอลืออำนาจนะ
0: จังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: ส่งผลให้มีคนติดอยู่ภายในรถโม้ปูนเนี่ย
0: ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ มูลนิธิไปถึงก็ได้ใช้เครื่องมือตัดทางใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
1: นำร่างคนขับออกมาได้
0: โดยคนขับรถดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วทราบชื่อภายหลังก็คือนายไพรวันสายวัน
1: อายุ40ปีเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญเนี
0: ่
1: ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลืออำนาจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: ตรวจสอบแล้วในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วย
1: คาดว่าคนขับรถโม้ปูนเนี่ย
0: อาจจะหลับในครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอย่างละเอียด
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ครับ
1: รถโม้ปูนนะชนกำแพงบ้านชนบ้านเขาเลยไม่ใช่กำแพงนะ
0: ใครจะใช้นี่บริษัทรถนะเนาะแต่ว่ารถพวกนี้ตัวอย่างก็จะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว
1: นั่นสิ
0: ก็จะเป็นเรื่องเป็นความกันอีกแล้วครับ
1: บ้านเสียหายอ่ะ
0: บ้านเขาอยู่เฉยๆทำไมไม่ก็หลบหนีไว้ในบ้านอ่ะ
1: บ้านมันหลบหนีไม่ได้คุณก็เนาะ
0: รถชนซะเลยนะ
1: น่าสงสารเน
0: าะเป็นไงเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ในบ้านไงมันยังมีอุบัติเหตุนะคนเราอ่ะ
1: บ้านของเขาก็อยู่กับดี
0: ๆไปชนเขาได้ดูสินะ
1: ชนขับชนบ้านเลยนะไม่ใช่ชนกำแพง
0: ใช่ข้างบ้านเขาว่ากำแพงบ้านนะไม่ใช่กำแพงรั้วนะกำแพงบ้านเลยนะ
1: เป็นตึกอ่ะ
0: ไม่ใช่ธรรมดาเบาๆก็ทะลุหมดเลยอ่ะ
1: ทะลุเข้าไปคนขับตายอ่ะนะ
0: ดีตรงนั้นไม่มีคนนอนนะนะ
1: นายไพวันใช่ไหม
0: แต่ว่าคงไม่ใช่ธรรมดาคงเต็มที่เลยปึ้งเข้าไป
1: คงจะหลับในหรือเปล่าฝนมาตกด้วย
0: ง่วงก็ต้องจอดนอนล่ะคุณผู้ฟังอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเลยจะรีบขนาดไหนก็ช่างผมต้องจอดรถที่ขาวแดงเลย
1: เพราะอะไรอ
0: ่ะมันง่วงไง
1: ง่วงไง
0: ง่วงจอดนอนนอนตั้งนิดนึงก่อนแล้วก็ไปต่อ
1: ขาวแดง
0: ตรงนั้นมันเป็นขาวแดงไง
1: เขาไม่ให้จอด
0: เหรอเออผมเห็นตำรวจจอดรถอยู่ผมก็จอดมั่งอ่ะเด้
1: เอาอย่างเขาไงคน
0: ตำรวจ
1: หมาย
0: ตำรวจก็ถามเลยคุณไม่เห็นหรือไงในขาวแดงอ่ะคุณรู้เปล่ารู้ขาวแดงคืออะไรที่จอดรถตำรวจครับที่จอดแดงเขาห้ามจอดขาวแดงนี่ห้ามจอดนะมันไม่ได้เลยนะจะเป็นรถใครปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ไม่ได้ตำรวจก็ผิดนะครับ
1: ครับ
0: ขาวเหลืองก็หยุดรถได้ชั่วคราวแต่ว่าอย่าแช่รถไว้นาน อย่าดับเครื่องเรามีหน้าที่จอดตรงนี้ตรงขาวดำเนี่ยนะขาวดำนี่จอดได้ดับเครื่องทิ้งรถไว้ได้เลยนะครับมาอีกข่าวหนึ่งมีข่าวนี้
1: เรื่องของข่าวอะไรอ่ะ
0: โปรมิกออยสนับสนุนข่าวนี
1: ้โปรมิกออยเนี่ยนะ
0: เออ2เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะบำรุงไตนะกินเค็มมากๆอ่ะไตก็แย่นะ
1: เรียกไตพังเนี่ยนะ
0: เออลดความเค็มนะบ้างก็ได้ไม่ต้องจริงไม่ต้องกินยาก็ได้นะคือลดอาหารรสชาติเค็มๆไปคือกินได้บ้างแต่อย่าไปกินเยอะแต่ว่าก่อนนอนนี่ห้ามเลยก่อนจะนอนเนี่ยโอ้โหไปทำงานมาเหนื่อยๆเนาะอาบน้ำอาบเท้าท้องลองจอกต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างนี่กล่องหนึ่งก็ต้อง15แก้ว
1: โกโก้ชู้เดียนะ
0: 2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: กินได้เดือนหนึ่งเลยนะเออคือละแก้วละแก้วได้เดือนหนึ่งนะ500บาทเนี่ยอร่อย
1: อร่อยเท่โกโก้เดีย
0: แต่อย่าลืมดื่มน้ำอุ่นตามด้วยนะความหวานที่เกิดขึ้นในกาแฟแล้วก็ในโกโก้นี่ก็คือซูคาโรสครับ
1: มันเป็นซูคาโรสไม่ใช่น้ำตาลนะ
0: ใช่แก๊งสาวรุ่นพี่ครับ
1: รุมตบรุ่นน้องวัย16ปี
0: ท้ามึงเนี่ยขี่ม้าตามต่อไปแจ้งความได้เลยเพราะว่า
1: พ่อกูเป็นตำรวจนะ
0: หน้าร
1: ุ่นพี่
0: เกียรติตำรวจของไทย
1: เกียรติวินัยกษัตริย์มึงคงเนี่ยนะ
0: ก็เพราะว่าลูกไปทำเสียซะเงี้ย
1: ม
0: ึงรู้เปล่าว่าลูกใครเนี่ย
1: ลูกตำรวจเนี่ย
0: เออเป็นลูกตำรวจอ่ะแม่พ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลูกก็ทำเสียหมดอ่ะ
1: นั่นสิ
0: เห็นไหมล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิษณุโลกบาดเย็นช้ำอีกแล้ว
1: เนี่ยนะพิษณุโลกนะ
0: มีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน
1: ์
0: หลังมีกลุ่มสาววัยรุ่นหลายคนยกพวกตะลุมบอลกันทำร้ายสาวรุ่นน้อง
1: รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง
0: บริเวณลานปูนริมน้ำน่านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโอ้โห
1: รู้จักไหมล่ะโรงเรียนเนี่ย
0: รู้สิ
1: ป่าป่าเขาเรียนอยู่ที่นี่หรือเปล่า
0: ฮะ
1: หรือไม่ได้เรียน
0: ผมผ่านมาแล้วแต่ไม่ได้เรียน
1: ไม่ได้เรียนไง
0: โน่นเขาโรงเรียน

0: รุ่นพี่ตบเตะใบหน้าชกอีกหลายครั้ง
1: แล้วก็มีเพื่อนสาวในแก๊งอีกคน
0: ช่วยกันเข้ามารุมตบแล้วก็เตะอีก
1: แม้ว่าสาวผู้น้องเนี่ยยกมือไหว้ก็ตาม
0: แต่สาวรุ่นพี่ยังไปทำร้ายพรทาว่า
1: ว่ายังไง
0: มึงจะแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจ
1: อ๋อไปแจ้งได้เลยพ่อกูเป็นตำรวจ
0: โอ้ผิดโลกดุจังเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: อ่า
0: ภายหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับ
1: อืมเป็นไง
0: ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
1: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
0: หญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเป็นลูกตำรวจในสังกัดไหนเนาะ
1: สงสัยอะนะ
0: เขาก็ต้องทายแล้วเขาต้องเดาแล้ว
1: เออ
0: มึงสภ.เมืองพิโลกแน
1: ่
0: ตำรวจพิโลกก็เดือดร้อนนะเด
1: ้นั่นสิ
0: ล่าสุดนางเอเนี่ย
1: นางสาวเออายุ37ปี
0: พาลูกสาวไปชื่อบี
1: อายุ16ปี
0: ไปแจ้งความกับตำรวจพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลก
1: โอ้หา
0: ใครข้อมูลบ้างต้นว่าเพิ่งเห็นคลิปจากเพื่อนลูกเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ตนกับสามีตกใจเป็นอย่างมาก
0: แม้ว่าลูกสาวจะยกมือไหว้แล้วก็ตามนะตนทราบ
1: ม
0: าอีกหลังจากเกิดเหตุหญิงคนที่ทำร้ายก็ชื่อว่านางสาวหน่อย
1: อายุ23ปี
0: โอ้โห23ปีแล้วไอ้หนูก็ได้ติดตามหาลูกสาวเพื่อไปลงบันทึกประจำวัน
1: ที่สภ.เมืองพิษณุโลก
0: โดยอ้างว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว
1: ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยตกลงยอมความไม่ดำเนินคดีกัน
0: จึงพาลูกสาวมาลงบันทึกประจำวันแต่ตนมาทราบจากลูกสาวทีหลังว่า
1: ว่ายังไง
0: ถูกรุ่นพี่ขู่บังคับไปลงบันทึกประจำวันเท็จกับตำรวจ
1: อ้าว
0: ขณะนี้ตนไม่สบายใจ
1: แม่ไม่สบายใจ
0: เพราะลูกสาวถูกรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณน่ะ
1: แถมเจอรุ่นพี่นี่ยังโกหกบอกว่า
0: ให้โกหกด้วยนะมึงยอมความกูด้วยนะ
1: ให้โกหกยอมความพ่อหน้าตำรวจด้วย
0: พ่อกูเป็นตำรวจนะมึง
1: โอ้ตัวตาย
0: อีกทั้งคนที่ทำร้ายเนี่ยอ้างแบบพ่อกูเป็นตำรวจกูมีกลัวใครหรอก
1: ไม่กลัวใคร
0: ทีนี้ตัวเองก็เกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: จึงขออยากฝากถึงสื่อมวลชน
0: แหมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
1: สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย
0: เอาสื่อกับมวลชนพิโรธเขาเก่งนะไม่เหมือนสื่อมวลชนลบเลีย
1: นาน
0: ประชุมอย่างเดียวแต่ไม่มีข้ออะไรสักทีนึงใครเป็นนายกวะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน
0: ์ใครเป็นอุปนายกเว้ย
1: อุปนายกนี่หลายคนเนี่ย
0: หัวหน้าวสป.ไง
1: ท่านนอดท่านนอดคิดถึงนะ
0: อยู่ๆปลดผมออกเฉยเลยอ่ะผมไม่อยู่ผมติดธุระ
1: เ
0: ขาก็เลยบอกไปเป็นกรรมการกันแล้วกัน
1: นานวันที่นักก็ไม่ได้ไปไปยุบเมื่อเขา
0: ผมไม่ไปเขาหรอก
1: ปวดขา
0: ฝนตกคุณจะไปยังไงล่ะฝนตกรถยนต์มีขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
1: แล้วก็ไม่สนว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเป็นลูกตำรวจใหญ
0: ่
1: มาจากไหนด้วย
0: ลูกป๋าเรวัตหรือเปล่า
1: ไม่เขาไม่ยุ่งเขาอยู่ภาค
0: ลูกบิ๊กจ๊อดหรือเปล่าหรือลูกใครอ่ะ
1: ไม่รู้นะ
0: ลูกบิ๊กสำราญหรือเปล่า
1: อ
0: ุ้ยสำราญก็อยู่เพชรบุรีเขาจะมาใหม่พิโลกอ่ะ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: จากนี้จะให้ชุดสืบสวนดำเนินคดีกับสาววัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนครับ
1: ทุกคนด้วย
0: ผู้ที่ถ่ายคลิปด้วยนะโดนด้วยนะ
1: โดนด้วยเผยแพร่เนี่ยนะ
0: ส่วนผู้เสียหายจะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
1: พร้อมประสานทีมสหวิชาชีพ
0: มาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: แต่ผู้เสียหายเนี่ยยังเป็นเยาวชนด้วย
0: ครับ
1: ท
0: ำไมเป็นอย่างนั้นแล้ว
1: สาวรุ่นพี่ไงดุ
0: ก
1: ว่าอะไรเงี้ยก็ดุไหม
0: ฮะ
1: ดุไหม
0: ดุ
1: โอ้คนพิษณุโลกนี่ดุเน
0: า
1: ะ
0: ถึงว่าสิ
1: เป็นเรื่องไง
0: ขู่ผมทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นไรจ้าเออน่ะคนอื่นไปร้อยเป็นพันน่ะไม่กลัวได้หรอ
1: เออ
0: มีไอ้คนกลัวไม่ได้ไง
1: รันสิคุณมาบ้าแล้ว
0: อ่ะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อหลังดื่มกาแฟดื่มโกโก้แล้วนี่ครับก็อย่าลืมพวกมะระขี้นกก็ด้วยนะ
1: มะระขี้นกกระปุกก็300นะ
0: มี60เม็ดครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
0: ้ซื้อกระปุกเดียวเนี่ยมีค่าส่งเนี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
1: 600ไม่ต้องเสียค่าส่ง
0: หรือจะซื้อมะระกระปุกนึงแล้วก็น้ำมันงาดำกระปุกนึงไม่เสียค่าส่งมันราคาเดียวกันไง
1: 600เหมือนกันเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึง
1: โลเหมือนกันจะหา
0: ครับ
1: สั่งซื้อก็ได
0: ้นี่
1: เป็นไง
0: เจ๊หมูสั่งมาอีกแล้ว
1: สั่งอะไรมาเยอะนะ
0: งาดำมะระขี้นกโปรมิกออยไทยแคลพัดโอ
1: ้แคลพัดด้วย
0: เยอะเลยนะเจ๊หมูเดี๋ยวผมอยากจะไปเยี่ยมเจ๊หมูผมจะไปดูน้ำที่ป่าโมกอ่ะ
1: น้ำ
0: ปีที่แล้วแย่เหมือนกันนะ
1: น้ำเจ้าพระยาเริ่มเยอะแล้วนะ
0: เขาปล่อยน้ำไปนะเขื่อนเจ้าพระยาพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่เขาไม่ตระหนกหรอกเพราะว่าเขาเป็นประจำ
1: รู
0: ้พอฝนตกเขาก็เริ่มสร้างทุ่นสร้างนี
1: ่
0: ยกของขึ้นที่สูงแล้ว
1: จะ

0: รู้อ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: นี่ร้านหมอสายทองโพนังดำตกเนี่ยมีของเราขายทุกอย่างเลย
0: อ้าวไปซื้อกันได้นะ
1: ก็อยู่ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
0: อืม
1: แต่มาไม่ถึงร้านกันนะเพราะว่าเขาทำกันคันน้ำสูงมากที่โพนังดำตกนะ
0: อืมอืม
1: ตำรวจไปสั่งพับที่เปิดเกินเวลาแล้วไม่ได้รับอนุญาตปิดถึง5ปีเลยนะ
0: ผับ90เนี่ยนะ
1: ชื่อผับ90เนี่ยนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้ขออนุญาตเลยไปเปิดได้ยังไงอ่ะ
0: นั่น
1: จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ90บาร์แอนด์เรสทอรองภายในตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด
0: ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: กำลังฟังเราอยู่855นี่นะ
0: หลังจากได้รับการร้องเรียนสืบสวนเนี่ย
1: ครับ
0: พฤติการเนี่ย
1: เข้าข่ายทำผิดกฎหมายหลายประการนะ
0: กฎหมายหลายประการด้วยกันเนี่ยนะ
1: เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการในพื้นที่หลังตรวจสอบพบสถานประกอบการที่เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะ
0: ในลักษณะที่ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: จากการดำเนินการของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ได้ใช้อำนาจทางปกครองมีคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา
0: 5ปี
1: มันต้องปิดตลอดไปเพราะไม่มีใบอนุญาตอ่ะ
0: ก็5ปีตามกฎหมายเขาอย่างนั้น
1: มันไม่มีใบอนุญาตมันไม่ต้องสั่งปิดต้องปิดแล้วล่ะเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการในการจัดระเบียบสังคมนะครับ
0: รวมทั้งป้องกันให้เกิดความไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องบาร์อื่นร้านอื่นจะได้ไม่ต้องเปิดอย่างนี้อีกนะแต่ขออนุญาตกันซะก่อนที่เขาไม่ได้หวงหรอกนอกจากนี้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังกล่าว
0: โดยพบว่ามีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งเนี่ย
1: มีมูลเกี่ยวก
0: ับ ม
1: ีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการนะ
0: ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ถึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าว
0: พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
1: อันนี้ที่บางคลาเนี่ยโมเดลนี้มาจากบางคลานะบางคลาฉะเชิงเทราอ่ะ
0: ครับ
1: คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่สั่งย้าย5เสือแต่กรมการปกครองรออะไรรอสอบสวนรอผู้ว่าเซ็นอะไรเงี้ยจริงๆต้องให้หยุดปฏิบัติการไว้ก่อนทีนี้ทางมท.3ใช่ไหมท่านลงไปเองนะคุณพลพีอ่ะ
0: ครับ
1: แกบอกไม่ยอมเรื่องเรื่องนี้ผมเอาจริงเอาจังอุตส่าห์ไปตรวจสอบด้วยตนเองอ่ะแล้วทำงี้ได้ไงผู้ใหญ่บ้านรับเงินเดือนไปเดือนนึงแล้วเนี่ยตำรวจนี่โดนเด้งไปแล้ว
0: นาน
1: ไม่ยอมไม่ยอม
0: ว่ากันไป
1: มันไม่ยอมก็ทำการตรวจสอบกันเนาะ
0: ตอบกัน
1: กรณีดังกล่าวส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย
0: จัดระเบียบสังคมและก็กำกับดูแล
1: สถานประกอบการให้ดำเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่เข้าข่าย
0: ผิดอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับ
0: กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องไม่ได้อ
1: ันนี้ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยฉะเชิงเทราก็ทำแล้วนะ
0: ท
1: ีลพบุรีไม่มีผับนะ
0: มีเปล่า
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวแบงค์ไม่เห็นเปิดเลยเมื่อคืนผ่านไปก็ต้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตะแก้วนะเอาดูแลสุขภาพกันแล้วก็ต้องดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายด้วยนะจ๊ะ
0: ขับถ่ายไปยังไงบ้างมาเล่า
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลอย่างเงี้ย
0: ให้รับประทานสายเลื่อมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ2กระปุกนะกระปุกนึง350บาท2กระปุก700แถมฟรีให้กระปุกนึงด้วยได้3กระปุกเลยจ่าย700
0: 703กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกับ Joy Mix Food อันนี้ก็เป็นผงชงน้ำดื่มนะสำหรับการขับถ่ายเหมือนกันน้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะอ
1: ย่าไปเอาน้ำร้อนแล้วไม่ดีเพราะน้ำร้อนป่าเป็น
0: น้ำเย็นป่าตาย
1: ราคาเดียวก็ให้ห้าวนะไอ้ห้าไม่ต้องถามผมนะว่ามันคืออะไรถามหลังใหม่อย่างเดียวเลยนะจ๊ะ
0: นั่นเต
1: คุณผู้ชายมีความรู้สึกว่าฉี่กระปิบกระปอยแต่ฉี่ออกมาหน่อยเดียว
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: อีกนั่นรถหัวนิโป้เท้าอีกเป็นไง
0: อ
1: ้
0: าวรับประทานโฟกัสเต
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวกล่องนะ
1: 390บาทครับ
0: โฟกัสนะ
1: ครับซื้อ2กล่อง700 3กล่อง
0: 3กล่องก็ 1,000 บาทนี่แหละ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ลองสังเกตตัวเองมั้ยนะตัวเองเป็นฤทธิ์ดวงหรือเปล่า
0: สังเกตจ
1: ังดวงเนี่ยมันมี2แบบเนี่ย
0: แบบไหนบ้าง
1: แบบที่มันเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าระบบการขับถ่ายมันท้องจะผูกแล้วจะออกมาแบบฝักมะขามอ่อนนะหรือมีเลือดติดมาด้วยอย่างเงี้ย ย่างนี้เราเอาอยู่นะ
0: อ
1: ่ะถ้าเป็นแบบที่สองกิ่งมะเฟืองมะไฟเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่ไง
1: ไปเลยโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ตรวจนะแล้วก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: รับประทานการ
1: รับประทานเป็นประจำเนี่ยมันเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆ
1: ถ้าอยากจะให้ปูดปากจี๊ดจูดเลยก็ต้อง
0: สายเลี่ยมจอย
1: หรือไม่ก็จอยมิกฟูดเนี่ย
0: ได้สองอย่างเลย
1: ครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้แล้วเกิดปัญหาแผลติดเชื้อแม่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเอายามาใส่ก็ยังไม่ดีมันคอยจะเลียด้วยวันนี้เพชรดีแคร์พ่นเลยปื๊ด
0: เพชรดีแคร
1: ์มีร้านเจ๊หมูร้านเดียวนะที่ขายนะนอกนั้นต้องสั่งซื้อก็โทรหาลุงช้างที่0
0: 812901690819012901691
1: หรือโทรหาลุงโชเล่ที่081924377081924437
0: นะ
1: แล้ววันนี้ที่ตลาดนัดอดอนปรูนะครับ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
1: งานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ไปตลอดไปขายก็อยู่ที่นั่นนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ซื้อไปอุดหนุนกันเนาะนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการอยากจะได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: แถวดอนปูก็โทรมาได้เลยครับ
0: จะได้เอาติดรถไปให้
1: ชาวสักกระสอบสองกระสอบเลยได้เลย
0: แต่ถ้าเอาเป็นตันเนี่ย
1: อย่างวันนี้ไปมโนรมเนี่ยสามตันเนี่ยนะครับ
0: ตันเลย
1: เขาเอาสองตันครึ่งเลยแถมให้เขาครึ่งตันไง
0: ให้เป็นสามตันไปเลย
1: ครับผ
0: ม
1: ของแถมก็ยังได้เหมือนเดิมนะ
0: แถมเขาไป
1: ครับทำไร่ทำนาทำสวนทำนาปังหรือแต่สั่งกับนี่
0: ขอทำนาปี
1: หรือแต่นี่กับสั่งนะครับ
0: ต่อจากนี้ไป
1: เตรียมรับสตังค์ได้เพราะว่าใช้สินค้าดีมีคุณภาพ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวไง
1: รวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโน
0: เม็ดฟู่เราก็มี
1: หรือจะเป็นดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกัน
1: ปะจงปะจงสบายดีแล้วปะจง
2: โอ้ยไม่เห็นก็จำได้เลยไง
1: มาคิดถึงปะจงในผ่านวงเวียนอ่างทองที่ไรคิดถึงปะจงตลอดเลยเนี่ย
2: ปากดีจังครับเนี่ยเดินไม่ได้อยู่เนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไม่ได้ขายป่วยแล้ว
1: เอา
2: ก็จะสั่งยาอยู่เนี่ย
1: ทำไมไม่เอาไม่เอาที่ปะเจือแล้วปะเจือก็มีนะ
2: ไม่เอามันโถกกันพี่น้องโถกก
1: ัน
2: ที
1: ่
2: ไหน
1: เรื่องไอ้ก็เรื่องปะเจือกันฟังอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศอยู
2: ่เออจ้า
0: น้องไม่ถูกกันซะแล้ว
1: ทำเป็นโชเล่กับพงนลินไม่ได้
0: ไม่ถูกกันเนี
1: ่
0: ย
1: ไล่ฟันกันบนโรงลิเกนะ
0: เราต้องแต่งหน้าก่อนด้วยนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะไปต่อกันอีกนะที่สถานีวิทยุของจทล1197
0: ก็ไปตามรับฟังกันได้นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของกฐินสักหน่อยดิ
0: กฐินสามัคคีนะ
1: เดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ได้อ่านกฐินอีก
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะ1พฤศจิกายนวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจะป่าตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพ ตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมอันนี้เดี๋ยวไปลองทีมงานลิเกเจ้าเอชื่อคณะอะไรนะ
0: อ
1: ะไรนะ
0: หนูเอรักแท้นะ
1: รักแท้ส่งข่าวหน่อยว่ารถลามาช้างเวทมลิเก
0: เขาเล่นวิกอยู
1: ่ไฟไหม้ยังไงเนี
0: ่
1: ย
0: ไฟไหม้หลังโรงลิเกไหม้รถด้วยไหม้โรงลิเกด้วย
1: ไหม้พระราชวังเลยนะ
0: แล้วก็เครื่องชุดลิเกก็ไหม้เสียหาย
1: เครื่องเพชรหมดเลยอ่ะเอาใครที่เป็น
0: หลานชะแลมเขาเนี่ย
1: ใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้าหนูรักแท้ใช่ไหม
0: น้องเอรักแท้เนี่ยหนูรักแท
1: ้ลองไปดูหน่อยลองตรวจสอบกันหน่อยสิจะมันจะได้ลิเกยังไงล่ะเครื่องเพชรไม่มีต้องได้เป็นตลกอย่างเดียวเลย
0: ไม่เน
1: ี่ยแสดงเป็นพระก็ไม่ได้
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ที่ลำปางนะสำนักพุทธจังหวัดลำปางเอาจริงเลยอ
0: ่ะอันนั้นเขาก็เล่นกันมากไปมันไม่เอาแบบศิลปะ
1: มาหน้าคณะวงดนตรีต้องออกมาขอโทษอ่ะ
0: ต้องขอโทษสิทำไม่ถูกต้องเลยลบหลู่ศาสนาไม่ได
1: ้ครับอย่าไปทำอย่างนั้นมันของที่สูงอะนะ
0: นั่น
1: ของที่เราเคารพนับถือโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 เนี่ยนี่ต้องขอออกมาขอโทษสังคมเนี่ยนะคนลำปางด้วย
0: คนลำปาง
1: คลิปนักร้องแต่งตัวเรียนแบบพระโชว์บนเวทีผับอะนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปริญญาหัวหน้าวงดนตรีน้อยหนาอินเตอร์เนี่ยนะ
0: น้อยหนาอินเตอร
1: ์พร้อมด้วยนักร้องนำชื่อวิทยาผู้แสดงสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเกาะคา
0: ขอโทษกับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางและก็ชาวพุทธทั่วประเทศ
1: กรณีที่มีการแสดงผ่านคลิปนักร้องชายคลุมผ้าแต่งกายลักษณะคล้ายพระ
0: แสดงเวทเวที
1: แล้วก็ร้องเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเลยเนี่ย
0: หลังจากนั้นเป็นไง
1: ถอดผ้าคลุมและถอดกางเกงในขึ้นมาโชว
0: ์ปะโถ
1: กระทั่งมีคนนำคลิปไปโพสต์ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทางการทำดังกล่าวมันไม่เหมาะสม
0: เป็นการล้อเลียน
1: ลบหลู่พระแต่พวกลิเกเขาแสดงได้นะเพราะก่อนแสดงเขาจะพูดเลย
0: เขาจะพูดว่าเป็นการแสดง
1: อันนี
0: ้ลบหลู่ศาสนา
1: อันนี้พระลิเกนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องมีเทคนิคอันนี้มันมากไปอ
1: ันนี้โอ้โหไปถอดกางเกงไงแล้วก็โดดขึ้นเวทีไปเรียนแบบพระแถวไหนก็ไม่รู้นะ
0: ที่มีโต๊ะกลมมานะโต๊ะส้มมานะ
1: เพราะว่ามีคนก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ไง
0: ดำเนินคดีด้วย
1: ครับ
0: โดนมาตาเลยนะ
1: มาตา206
0: นะ
1: อันเป็นการเหยียดหยามศาสนามาตา208กรณีเรียนแต่งกายเรียนแบบพระและก็ความผิดมาตา388
0: กรณี
1: กระทำอันความควรขายหน้าต่อทารกำนันโดยกระทำการลามก
0: ลามกอนาจาร
1: นะต้องขอโทษนะหัวหน้าวงเขาขอโทษขอโทษมันก็ต้องว่ากันเป็นตามกฎระเบียบกฎหมายด้วยนะ
0: อ
1: ย่าไปทำอย่างนั้นทะลึ่งคือพูดง่ายๆทะลึ่งภาษาบ้านเราเอาหวังเอาตลกอย่างเดียวอะ
0: นาน
1: จริงๆแล้วศาสนามันเสื่อมเสียตอนนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการกระทำของพระบางรูปพระบางองค์เห็นว่ามีหนักกว่านี้ก็มีนะ
0: มีด้วยง่าย
1: หนักกว่าโต๊ะกลมก็มีเตรียมจะเผยแพร่แล้วนะครับยังไงจ๊ะหลวงพี่หลวงพ่อพระคุณเจ้าทั้งหลาย
0: เป็นไงที
1: ่กระทำกรรมแบบนั้นน่ะยุติซะเพราะว่าตอนเนี้ยผู้สื่อข่าวของเรานี่เป็นชาวบ้านไหวกับนักข่าวอาชีพอีกอ้าว
0: ครับ
1: เพราะนักข่าวชาวบ้านนี่จริงเท็จประกาศใดไม่รู้กูโพสต์ไว้ก่อนไงแต่นักข่าวที่เป็นอาชีพอย่างคุณหน่อยเดลินิวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเคาะวิจัยข่าวนี้จะจริงไม่จริงจะเท็จไม่เท็จอีกใช่ไหมไปออกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ชาวบ้านไวกับเรานะเพราะนั้นหลวงพี่หยุดนะ ่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
7: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
6: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901611 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับนี่รักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังอากาศก็แดดเปรี้ยงเหมือนกันนะวันนี้ก็ร้อนบ้างนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยฝนก็ตกดีนะตกทั่วลพบุรีนะครับเมื่อเช้าขึ้นวัดวันพระนะแรม15ค่ําก็ขึ้นไปวัดเวรุวันเขากินแลฝนตกทั่วไปครับอากาศสดชื่นแจ่มใสนะดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกต้องดูแลตนเองให้ดีนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสสำหรับผมนี่ก็อ้วนเอาอ้วนเอาไม่รู้จะทำยังไงทานน้อยๆก็ยังอ้วนนะครับสงสัยใช่ไหมเห็นเพื่อนๆนะน้ำหนักลดนะออกกำลังกายด้วยกันเขาลดแต่ผมเนี่ยไม่ลดนะมีแต่ขึ้นอดกินข้าวแล้วก็กินผลมงผลไม้ช่วงเย็นๆมันก็ยังอ้วนอยู่ก็ปลงแล้วล่ะครับช่างมันอีกหน่อยก็จะพุ่งแล้วดูท่าทางดูไม่นานหรอกอ้าวขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายขอบคุณมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเป็นผู้สนับสนุนรายการครับมอบเพลงให้กับคุณยายใจดีนะครับวันนี้ทูลทองใจนะครับจูบมัดจำและสุรางเกิดสิริคอยวันวิวาห์ครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งนิดประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับทูลทองใจจูบมัดจำและคอยวันวิวา เสียงร้องของสุรางเกิดสิรินะครับขอบคุณหลายๆนะครับมอบไปกับคุณยายใจดีนะนะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับไม่ว่าจะเป็นยาย่าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางก็นึกถึงยาย่าบลิงนะครับงาดำสแกตเย็นก็บำรุงร่างกายนะบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับนี่ก็จะใกล้วันอาสาฬหบูชานะฮะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะพระสงฆ์คนท่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดนะเป็นเวลา3เดือนหลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดกฐินนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับไปทำบุญกันใกล้แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนี่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมนะคนเราต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปด้วยมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเขาเรียกว่ามีหิริโอตัปปะนะฮะหิริก็ความละอายใจในการทำความชั่วนะเราก็มีความละอายใจนะทำความชั่วเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราไปวัดเนี่ยนะเห็นของวัดเยอะอยากได้ของวัดเอากลับมาบ้านก็เป็นการทำความชั่วแล้วนะบางคนเนี่ยเป็นมัคคนายกอย่างลุงดอนเนี่ยเอาถ้วยวัดเอาจานวัดมาเขาเขียนอยู่แล้ววอแหวนอยู่ข้างหลังแล้วอย่างว่าโอ้วอดอนนะเนี่ยไม่ใช่นะของวัดครับเอามาแล้วต้องเอากลับไปบางทีมันหายก็ซื้อใหม่ทดแทนนะอยากได้อะไรก็ต้องบอกพระอาจารย์มันเป็นของวัดนะเป็นของกลางสงฆ์ก็บางคนก็ยังโลภนะไม่ได้นะครับมันบาปทั้งนั้นเหมือนสมัยโบราณเขายังทำก่อพระทรายนะเราเดินเข้าไปในวัดเราเวลาออกมาทรายมันยังติดออกมาเลยคนเฒ่าคนแก่เขาถึงก่อพระทรายนะฮะก็มีความเกรงกลัวต่อบาปมีหิรินะครับโอตัปปะก็ความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะฮะมันเหมือนไฟลวกนะมีเกรงกลัวนะต้องอย่าลืมนะครับแนวทางฝึกฝนก็เกิดขึ้นในใจนะทำให้ได้นะชีวิตประจำวันของเราทำอะไรบ้างให้เกรงกลัวนึกถึงไม่ใช่ว่าตายไปแล้วยมพบาลถามเปิดดูอ๋อคนนี้อยู่กับเมียอยู่มาตั้งได้ยังไงตั้ง 40-50 ปีเมียใช้ซักผ้าหุงข้าวล้างถ้วยล้างจานผมบอกว่าให้ขนาดเมียพูดนิดหนึ่งผมก็สั่นแล้วกลัวเมียมากยมพบาลบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปสวรรค์เองตกนรกมาตั้ง40กว่าปีมาแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังเพลงดีกว่าครับผมพูดเล่นนะอย่าไปคิดตามไม่ได้นะต้องทำความดีนะครับมีหิริมีโอตัปปะครับการเกรงกลัวต่อบาปทำบาปเมื่อไรให้นึกถึงคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมอบเพลงนี้ให้กับคุณยายเพชรสาวสวยหนองเขนะครับสุรพลสมบัติเจริญ2เพลงครับส่งให้กับยายจิ๋มยายอ่อนยายอําพรแฟนเพลงทุกท่านนะครับเดือนหงายที่ริมโขงและดอกฟ้าเมืองไทยครับเชิญแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับเดือนหงายที่ริมโขงนะครับแล้วก็ดอกฟ้าเมืองไทยสุรพลสมบัติเจริญ2เพลงครับมอบไว้กับคุณยายเพชรสาวสวยหนองเขนะครับอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยแล้วก็โปรมิกออยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตนะครับผลิตภัณฑ์มะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมีอย.นะครับเป็นอาหารเสริมอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับเมื่อกี้นี้ครับพี่ชายจากตำบลช่องสะละกาคุยกันว่าถ้าคนไทยเรานะครับมีศีล5รักษาศีล5รับรองไม่มีตำรวจครับตำรวจไม่มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดไม่ลักทรัพย์อะไรต่างๆไม่ดื่มเครื่องดองของเมาไม่ประพฤติผิดในกามนี่เอาแค่ศีล5อย่างเดียวนี่ก็ไม่มีแล้วตำรวจทุกคนมีศีลหมดนะครับก็ดีเหมือนกันนะประเทศไทยตอนนี้แล้วโกงนะโกงเยอะนะโดยเฉพาะนักการเมืองข้าราชการผู้ใหญ่นะครับส.ส.เนี่ยรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยตัวดีนักเรียนสูงซะเปล่านะเรียนปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเขาเรียกบัณฑิตปริญญาโทมหาบัณฑิตปริญญาเอกเขาเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตแต่เรียนไปแล้วความรู้สูงแต่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีครับโกงอย่างเดียวเป็นบัณฑิตนะแต่ผู้ที่บวชเป็นพระเนี่ยศึกออกไปเขาเรียกทิศทิศก็คือบัณฑิตนะเขียนด้วยทนางมณโทสลีต่อเต่าบัณฑิตถ้าอ่านจริงๆก็คือบัณฑิตผู้ที่บวชแล้วบางคนก็รู้สึกศึกออกไปก็มีหิริโอตปะนะเกรงกลัวต่อบาปรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์เกรงกลัวต่อบาปแต่บางคนบวชไปแล้วศึกออกไปก็เหมือนเดิมไม่ได้อะไรออกจากการบวชไปนะศึกออกไปก็เท่าเดิมเพราะนั้นนะครับให้มีหิริโอตตัปปะนะเกรงกลัวต่อบาป อ้าวนักการเมืองต่างๆดูหน่อยนะข่าวทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเขากระดงอะไรต่างๆอยากได้ที่ดงที่ดินยึดที่ดินต่างๆมาเป็นของตนเองเวรกรรมเนาะเอาว่ากันไปครับมาฟังเพลงของคุณยายนุชครับกระท่อมปลายนาชัยชนะบุญโชติและราชินีบ้านนาผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอิน

0: สีหอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับคุณยายนุชสาวสวยร้านนพรัตน์เป็นผู้ขอมากระท่อมปลายนาครับเสียงร้องของชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาตินะครับและราชินีบ้านนาผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติเหมือนกันแต่ล่วงลับไปแล้วนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับใส่ดินฟื้นฟูดินเพิ่มสารอาหารในดินนะครับทำให้ดินร่วนซุยลดความเป็นกรดเป็นด่างมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเข้าไปรับรองว่างามอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับขอเพลงคนหน้าเดิมเสียงร้องของรุ่งฤดีพ่องแพ่งผ่องใสและก็อีกเพลงหนึ่งคนใจเดิมครับสุเทพวงศ์คำแหงมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
4: โทร0812901691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 1691
3: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คั่นสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 ค่ะวสป .711 ลพบุรีนะคะเช้านี้855ค่ายจักรพงษ์ไฟดับก่อนเข้ารายการเนี่ยค่ะตอนแรกไม่ดับพอมาถึงรายการเราปั๊บดับปุ๊บเลยแหมใจคอนะคะก็เดี๋ยวทางสถานีบอกว่าถ้าไฟมาเมื่อไหร่เราจะแจ้งแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาได้ทันหรือเปล่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานทำการกันหรือเปล่าเพราะว่านี่มัน5:00นะเนาะก็อาจจะไม่ได้ฟังสำหรับเช้านี้นะคะทาง855เนาะไปฟังกันช่วงบ่ายนะคะถ้าใครได้ยินเสียงแอนตอนนี้ก็ฟังอยู่ที่711สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะมีโทรศัพท์มาแต่เช้าเดี๋ยวนะอ๋อยังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะคะทางสถานีโทรหาแอนนี่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ายจักรพงษ์โทรมาหาแอนนี่ยังไงเอ่ยตอนนี้เสียงมันเหมือนไม่ว่างนะคะไม่แน่ใจว่าค่ายจักรพงษ์ตอนนี้ออกอากาศหรือเปล่าเดี๋ยวแอนติดต่อแป๊บตูดตูดตูดตูดตูดหรืออาจจะเอาฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะว่าไงคะฮัลโหล
1: แอนนะคะ
0: ใช่ค่ะออกอากาศ
1: โอ้
0: โอเคค่ะออกอากาศได้ตามปกติแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะแหมไวดีจังเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีกว่าช่างเขาจะมานะคะพอดีแอนก็แจ้งไปที่แอนก็แจ้งไปทางหน้าเพจนะคะเดี๋ยวต้องขอลบก่อนเพราะว่าไฟมาแล้ว ขอบคุณมากนะคะนี่ฮัลโหลค่ะโอเคค่ะทราบแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอนลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะคะพี่แอนยังไงนะคะขออนุญาตลบโพสต์นิดนึงพอดีแอนแจ้งไปที่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวจะงงกันตอนนี้ออกอากาศได้ครบถ้วนแล้วนะคะออกอากาศได้ครบถ้วนแล้วโอเคฟังได้2คลื่นก็ขอบคุณทางสถานีนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยค่ะเรียบร้อยเราก็มาเรื่องของเรากันนะคะหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะสำหรับโปรโมชั่นต้องย้ำกันช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันหนึ่งเราพูดกัน4ครั้งนะโปรโมชั่นเนี่ยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลคุณมงคลว่าไงคะทราบแล้วค่ะเขาทราบกันแล้วโอเคอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะถึง 2,500 นะคะก็จะถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดถ้าถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์1นะคะหรือโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นเนาะรับชิ้นที่5ฟรีโปรโมชั่นเรามีแค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะโทรหาแอนที่0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะอ่ะลองดูกันที่ไทยรัฐก่อนสักนิดหนึ่งค่ะมีข่าวความคืบหน้านะคะข่าวความคืบหน้าก็มีภาพข่าวของจากกรณีที่เมื่อวันที่18นะคะมีกลุ่มคนร้ายใช้ปืน2กระบอกกระหน่ำยิงในสิงโตอัครธรรมวัย32ปีคนฉะเชิงเทราเป็นพ่อค้ากัญชาตายคาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ย่านหนองจอกเสร็จแล้วก็ขับรถแต่งซิ่ง2คันหลบหนีไปเหตุเกิดตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะล่าสุดเมื่อวานพลตำรวจตรีพันลบอแรมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าหลังเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ลงรถมาเนี่ยมี4คนแต่ที่ร่วมก่อเหตุยิงอย่างน้อย2คนส่วนคนขับรถเก๋งอีกคันหนึ่งเนี่ยล่าสุดประสานญาติมาว่าจะขอเข้ามอบตัวแต่ก็ยังไม่ระบุวันเวลาแน่ชัดรถคนขับรถเก๋งคนเนี้ยเป็นพี่ชายของนายบีผู้ก่อเหตุแต่ไม่ได้ลงจากรถมาร่วมยิงด้วยส่วนมูลเหตุความขัดแย้งน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเนื่องจากว่านายบีกับผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ช่วงหลังเนี่ยมีการพูดจากระทบกระทั่งกันในโซเชียลมีการยั่วโมโหท้าทายกันแต่อาจจะมีปมขัดขับแย่ปมความขัดแย้งอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมแต่พบว่านายบีเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็เพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานก็มาก่อเหตุอีกแล้วส่วนประเด็นความขัดแย้งจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ยังต้องขยายผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ก่อเหตุคนอื่นตำรวจก็จะติดตามจับกุมมาดำเนินคดีทั้งหมดนะคะแล้วพอบ่ายสามเนี่ยปรากฏว่าในปรีสพี่ชายในบีคนขับรถเก๋งฮอนด้าก็เดินทางมามอบตัวที่สน.หนองจอกพลตำรวจตรีพันลบอแรมล่านะคะก็ร่วมสอบปากคำในปรีสเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มตน7คนนั่งกินเหล้ากันที่บ้านเช่าของนายบีระหว่างนั้นนายบีกับผู้ตายเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook ท้าทายกันทำให้บีโมโหรีบขับรถปิกอัพสีส้มมากับพรรคพวกรวม4คนส่วนอีกคันมีตนกับพวกกับพรรคพวกรวม3คนซึ่งก็มีนายหนุ่มนายพัดขับรถเก๋งตามมาเพื่อต้องการห้ามปรามถึงที่เกิดเหตุไม่ได้ลงจากรถซึ่งที่ตัดสินใจเข้ามอบตัวเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดช่วงเวลาเดียวกันชุดสืบของนครบาล3แล้วก็ฝ่ายสืบของสน.หนองจอกเขาก็ไปตรวจอายัดรถยนต์แต่งซิ่ง2คันที่ร่วมก่อเหตุเป็นรถเชฟโรเลต4ประตูสีส้มทะเบียนกรุงเทพคันที่ในบีขับไปกับพวกแล้วก็ไปยิงถล่มอายัดได้จากบ้านเช่าของในบีในซอยร่วมพัฒนาถนนประชาสำราญแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีดำทะเบียนกรุงเทพตรวจยึดที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลลำไสอำเภอลำลูกกาปทุมธานีก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถทั้ง2คันพอ4โมงเย็นพลตำรวจตรีโชติวัฒน์ผู้บังคับการสืบสวนนครบาลก็ได้กล่าวหลังจากการสอบผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวก็บอกว่าผู้ต้องหายังให้การภาคเศษแต่ยอมรับว่ามีสถานะเป็นพี่ชายของนายบีมือยิงที่ถูกออกหมายจับจากผู้ร่วมขบวนการ7คนชนวนเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการท้าทายกันทาง Facebook ระหว่างผู้ตายกับมือยิงจากนั้นผู้ร่วมก่อเหตุขับรถจากบ้านในซอยร่วมพัฒนามาก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืน2กระบอกแต่ในที่เกิดเหตุพบว่ามีกระสุนปืนลูกซองอีก1ชนิดจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการใช้อาวุธปืนกี่กระบอกกันแน่ขณะที่ตัวนายบีได้หลบหนีออกจากบ้านพักโดยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบว่าเป็น1ใน7หรือเป็นบุคคลนอกนอกเหนือจาก7คนที่ร่วมก่อเหตุเนื่องจากหลักฐานยังไม่ชัดเจนยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มามอบตัวนะคะ พี่ชายมามอบแล้วอ้างว่าจะขับรถตามมาห้ามแต่ไม่ทันได้ห้ามนะคะเพราะว่าน้องลุยก่อนนะคะเบ็ดเสร็จแล้วยิงไปยิงไม่กลัวเปลืองกระสุนเลยนะคะสนั่นหวั่นไหวไปถึง21นัดค่ะโมโหโทโสอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้นะคะคนหนึ่งตายอีกหลายคนเข้าคุกค่ะงานนี้เนาะส่วนทางภาคใต้ค่ะมีเหตุลอบวางระเบิดยิงซ้ำอส.สุขิรินทร์กลับจากงานแข่งเรือพายตาย2เจ็บ16เลยนะคะสถานการณ์น่าเป็นห่วงตลอดเลยค่ะทางภาคใต้เนาะเมื่อวานเนี่ยประมาณสักบ่าย3โมงนะคะพันตำรวจประพศล้อมเขตผู้กำกับสภ.สุขิรินทร์นราธิวาสได้รับแจ้งคนร้ายลอบวางระเบิดยิงซ้ำเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มใสทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บกันหลายรายรวมถึงมีรถยนต์ได้รับความเสียหายก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ประสานไปที่นายพิชิตในอำเภอสุขิรินทร์เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปถึงก็ไปพบรถบรรทุก6ล้อยี่ห้ออีซูซุสีขาวทะเบียนกรุงเทพนะคะพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีคนเจ็บคนตายติดอยู่ใต้ท้องรถหลายรายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุขิรินทร์ห่างไป20เมตรไปพบหลุมระเบิดลึกตั้ง2เมตรกว้างอีก3เมตรแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่เอาไว้ในถังแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลไม่พบตัวคนจุดชนวนระเบิดก็ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนแล้วก็พงหญ้ารกทึบริมทางเบื้องต้นเนี่ยคนตายกับคนเจ็บนะคะก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเนี่ย16นายตาย2นายค่ะก็คือมีอส.สุไลมานนะคะนี่บาดเจ็บสาหัสค่ะอส.สุไลมานนาควารินอส.รูดีสาวานะคะอส.ซัมซูดูราแมอส.อดิศรแดงสีอส.ไพศาลสีทองอส.อนันต์ปุยอส.ณัฐพงษ์ว่องไวอส.ชินวัตรรัตนพงษ์อส.มโนรมปุยรุกและอส.อันฮัมนาเงาะอันนี้10คนนะคะแล้วก็คนที่11อสมกอเซงกาจิคนนี้สาหัสค่ะคนที่12อสซุบฮานเจดือเลาะนี่ก็สาหัสคนที่13อสอมรินทร์ขุนทองสาหัส14อสสุฮันดือเร่15อสดุลฟาตะสาหะสาหัสแล้วก็16อสอีรินแก้วระวังเสียชีวิตค่ะ17อสณัฐนันแก้วสุโพก็เสียชีวิตและคนที่18อสอำนานสูดิงก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็บาดเจ็บ16ตาย2นะคะสาหัสนี่ก็กี่คนละเนี่ย1 2 3 4นะคะ5นะคะสาหัส5ค่ะที่เหลือก็พอไหวอยู่ก็เล่นเอารถบรรทุก6ล้อหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนทั้ง18นายเนี่ยเขานั่งรถ6ล้อกลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราจัดขึ้นในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อที่จะกลับพื้นที่คืออำเภอสุขิรินทร์พอมาถึงจุดเกิดเหตุอ่ะคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางพอรถ6ล้อของเจ้าหน้าที่ขับผ่านมาปั๊บไอ้คนร้ายก็จุดชนวนระเบิดที่รอบเอาไปวางไว้ใต้ผิวถนนจนเกิดระเบิดขึ้นขณะที่รถ6ล้อแล่นผ่านทำให้รถ6ล้อเนี่ยถูกแรงระเบิดจนหงายท้องกระเด็นไปหลายตลบเลยนะคะแล้วคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในป่าก็ยังเอาปืนเนี่ยยิงซ้ำค่ะเจ้าหน้าที่ออกกองอาสารักษาดินแดนต้องใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ตอบโต้เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วิสามันคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดตายไป2รายบนเทือกเขาตะเวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะแก้แค้นกันไปกันมานะคะประชาชนก็อ่วมเลยค่ะทีนี้เนาะถึงขั้นหงายท้องล้อชี้ฟ้ารถบรรทุก6ล้อก็ไม่ใช่คันเล็กๆนะคะ บาดเจ็บทั้งสาหัสบาดเจ็บทั้งทั่วไปแล้วก็เสียชีวิตไปอีก2รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะคนป่วยขอให้หายไวๆนะคะคนตายก็ขอให้ไปสู่สุคติค่ะส่งกำลังใจร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานนะคะให้พี่น้องเราชาวภาคใต้เนาะได้พบกับความสงบสุขส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจากภาคใต้นะคะสถานการณ์เรื่องของเหตุระเบิดมาที่เรื่องของน้ำท่ากันบ้างโอ้โหประกาศเตือนกันก็แล้วนะคะเตือนได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยังไงเดี๋ยวลองไปดูกรมอุตุเขาประกาศเตือนฉบับที่8นะคะบอกว่าฝนตกหนักให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเตือนฉบับที่8เนาะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะเตือนฉบับที่8สำหรับวันที่19นะคะวันนี้นะ19เดือน9เนี่ยนะคะก็ภาคเหนือนะคะภาคเหนือโอ้โหเยอะนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิโคราชแล้วก็บุรีรัมย์นะคะส่วนภาคกลางเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราแล้วก็ภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะอันนี้คือตกหนักแต่ถ้าตกหนักมากมีแค่2จังหวัดเองระนองกับพังงานะคะวันนี้นะตกหนักมากระนองกับพังงาเมื่อวานนี้ก็พาน้องตินตินไปนะคะพาน้องตินตินไปกินชูชีอยากกินชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะก็พาไปก็แถวๆอยุธยาแต่ว่าโชคดีที่แบบไม่เจอฝนอะไรเลยนะคะก็ยังนึกเอ้ยฝนตกจะตกหรือเปล่าเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรนะคะก็นึกอยากจะไปก็ไปกันไม่ได้ไปบ่อยๆเนาะก็เจอฝนแล้วก็ขับช้าๆไปกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งกินลมชมวิวอะไรทำนองนี้ก็ปรากฏว่าโชคดีที่ไม่เจอเลยนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะผ่านฉลุย นะได้กินของโปรดโอ้ยยิ้มแก้มแตกเลยลูกสาวนะคะอร่อยมากเลยค่ะแม่ นะเรียบร้อยกันไปแต่เขาก็อร่อยจริงนะคะยายก็จะกินปลานะคะลูกก็จะกินแม่จะยายแม่อยากกินปลากระพงนะคะน้องตินตินอยากกินชูฉี่ได้กิน2ปลาส่วนแม่กับพ่อก็ไม่ได้สั่งอะไรเขาสั่งอะไรมาแล้วก็กินอันนั้นนะนะเรากินอะไรก็ได้นะให้เขาสั่งของเขามาแล้วเราก็กินช่วยเขากินนะคะจะได้หมดโต๊ะไปเป็นคนขี้เสียดายของนะต้องกินให้เรียบนะคะพูดถึงฝนฟ้าถล่มกันอย่างต่อเนื่องนะคะเซลบรอดแคสต์เขาก็แจ้งเตือนน้ำท่วมไปหลายจังหวัดนะเมื่อวานมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็กระบี่นะคะเมื่อวานนี้เตือนกันไปหลายจังหวัดเนาะน่านแม่ฮ่องสอนแล้วก็กระบี่นะคะเตือนหลายจังหวัดแล้วก็ในแต่ละจังหวัดก็หลายอำเภออยู่แต่ไอ้ที่ไม่ได้บอกว่าเตือนหรือเปล่าก็คือพังงาท่วมไปแล้วค่ะล่าสุดน้ำป่าทะลักท่วมที่อำเภอกระปงคุระบุรีเกือบมิดหลังคาแล้วอะค่ะก็คือเห็นแต่หลังคานะคะที่สำนักสงฆ์บ้านปากคลองนะคะเกือบมิดนะแต่ยังไม่มิดปริ่มๆชายคากันอยู่ตอนนี้นะคะก็ เมื่อวานตอนช่วงเย็นนะคะ 17:30 นค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าฝนตกต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตกต่อเนื่องยาวนานทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยสำนักสงฆ์บ้านปากคลองอยู่ที่หมู่3แล้วก็บ้านท่าหันหมู่2ตำบลรมณีอำเภอกระปงพังงาน้ำท่าไหลเข้าท่วมในอาคารการประเรียนแล้วก็ที่พักสงฆ์นะคะโอ้โหในภาพก็คืออย่างที่บอกอะค่ะท่วมถึงขั้นว่ามิดหลังคาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมิดหลังคาเนาะในภาพเนี่ยเขาก็ถ่ายมาให้ดูลอยหมดเลยค่ะนะคะพระพุทธรูปท่านก็นะคะนั่งอยู่จมน้ำอยู่อย่างนั้นเลยบาดพงบาดพระใดๆลอยเท้งเต้งกันหมดชาวบ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระปงต้องเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยยกของในสำนักสงฆ์เอาไว้ที่สูงแล้วก็ได้อพยพพระที่อยู่ในวัดมาจำวัดที่หมู่2โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงไปเมตรกว่าคือเกือบมิดหลังคาศาลาการประเรียนแล้วอะนะคะปริ่มๆแล้วส่วนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนบ้านปากคลอง6คนไม่สามารถกลับบ้านได้ค่ะเพราะว่าถนนถูกน้ำไหลท่วมจนรถก็ไม่สามารถสัญจรได้ผู้ปกครองจะมารับก็มาไม่ได้แม่ครัวโรงเรียนกับครูต้องทำอาหารให้กินระหว่างรอน้ำลดส่วนบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรสวนปาล์มน้ำมันสวนยางสวนผลไม้ก็อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มก็พบว่าระดับน้ำได้ไหลเข้าท่วมจำนวนหลายจุดนะคะแล้วก็พบว่าพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักก็มีเกิดเหตุดินสไลด์ตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระปงผู้นำชุมชนชาวบ้านก็กำลังดำเนินการเข้าเคลียร์เส้นทางแล้วก็อพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะนี่ศาลาอะไรวิเนี่ยกำลังจะไปกับน้ำเลยนะคะลอยเท้งเต้งเจ้าหน้าที่รีบลงไปคว้านะคะบางจุดแต่ว่าในภาพนี้ก็น้ำอยู่ที่ประมาณเอว

10หลังคาเรือนตอนนี้ก็ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านออกสำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัยที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ทรัพย์สินใดๆที่จำเป็นออกมาจากจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดถ้าหากตรงไหนฝนตกต่อเนื่องเนี่ยเตรียมเลยเตรียมขนของกันได้แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะจุดนี้อย่างที่บอกไม่ต้องรอให้เขาเตือนแล้วค่ะถ้ามันตกกันยาวนานขนาดนั้นน่ะผู้มีประสบการณ์ เขาก็คงจะนะคะขนของขึ้นที่สูงกันแล้วเนาะประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันเพราะน้ำป่ามันไหลหลากเจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ท่วมถนนหนทางนะคะในภาพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจนถึงป่านนี้จะได้ยุบลงไปบ้างหรือยังนะคะอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานเนาะตก17-18นะคะน้ำท่วมน้ำป่าหลากวันนี้เช้าวันที่19ยังไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ใดๆนะก็หวังว่ามันจะยุบลงไปอย่างต่อเนื่องเนาะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะลองเข้าไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งค่ะในคอลัมน์อาชญากรรมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแอนขอไปที่ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะไล่เรียงกันไปเหมือนเดิมสลดแม่ใจร้ายค่ะทิ้งทารกแรกเกิดยัดกระเป๋าเป้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในห้องน้ำเดชบุญชาวบ้านเขาช่วยได้ทันนะคะทำไมเนาะนะอยู่ในท้องด้วยกันมาตั้ง9เดือนน่ะมันไม่มีความผูกพันกันมั่งหรือยังไงนะเกิดปั๊บยัดกระเป๋าทิ้งห้องน้ำวัดเลยนะคะตั้งใจจะทิ้งเพื่อยังไงเนี่ยเอาใส่ป้งใส่เป้ไว้ด้วยนะตั้งใจให้มีคนเห็นหรือว่าจะตั้งใจให้หมดลมกันไปก็ตำรวจสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งพบทารกน้อยในห้องน้ำวัดศรีสัทธาธรรมที่ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะเป็นทารกเพศชายเพิ่งคลอดเลยนะสายรกยังติดอยู่ที่สะดือถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพูยัดใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังซึ่งเป้ใบเนี้ยมีตัวหนังสือเขียนว่าอันตราแมนคอสมอสก็ช่วยกันเบื้องต้นประสานทีมแพทย์นะคะนำตัวไปรักษาค่ะนายสมศักดิ์อายุ49ปีเป็นคนเจอทารกบอกว่าเดินออกไปหากุ้งหาปลาตามปกติแล้วก็เดินผ่านห้องน้ำนะคะเดินผ่านรอบแรกน่ะ 4:15 ได้ยินเสียงแปลกๆแต่ก็ไม่ได้เอะใจจากนั้นก็ไปดักกุ้งดักปลาจนเสร็จประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดินมาขากลับนี่แหละได้ยินเสียงเด็กร้องประกอบกับบริเวณห้องน้ำมันก็มืดอ่ะแล้วก็ไม่มีหลอดไฟก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปดูแล้วก็ตกใจเมื่อเจอเด็กทารกเพศชายเพิ่งคลอดเลยยังมีสายรกติดอยู่ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูปูรองเอาไว้แล้วก็ได้จับเด็กใส่กระเป๋าเป้นักเรียนลายอุลตร้าแมนวางเอาไว้ในห้องน้ำก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือสันนิษฐานว่าแม่เด็กน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือไม่ก็แรงงานต่างด้าวซึ่งมีเยอะนะคะตั้งท้องแล้วไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นหญิงสาวแอบมาคลอดลูกแล้วก็กลัวความผิดนะคะก็เอาทารกยัดใส่กระเป๋ามาทิ้งไว้ในห้องน้ำของวัดช่วงดึกในเวลาที่ปลอดคนเจ้าหน้าที่ก็จะได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเส้นทางโดยรอบเพื่อติดตามตัวแม่ใจร้ายรายนี้มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะโชคดีจังเลยเนาะเขาก็คือก็คงจะไม่ได้ปิดกระเป๋าได้นะแค่เอายัดใส่มานะคะกระเป๋าเป้อาจจะมีรอยเปิดอยู่นะคะพอจะมีลมหายใจนะคะถึงได้มีเสียงร้องเนาะหิวแล้วนะคะ
ก่งจังเลยเพิ่งคลอด

0: แท้นะคะพึ่งคลอดแท้ๆก็ยังส่งเสียงร้องนะช่วยเหลือตัวเองจนได้แล้วก็โชคดีเหลือเกินนะคะดึกดื่นมืดค่ำอ่ะเนาะปกติทั้งมืดทั้งไม่มีผู้มีคนแต่ก็ยังมีคุณลุงคนหนึ่งนะออกมาหงหาปงหาปลาขาไปก็ได้ยินเสียงแอะแอะแต่ว่าไม่เอะใจก็ผ่านไปขากลับเนี่ยร้องเรียกเขาชัดแจ๋วเลยนะคะอย่างน้อยก็ดวงดีนะคะที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อตอนนี้ก็ถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วก็เชื่อว่าน้องจะปลอดภัยนะตัวเล็กตัวน้อยเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็มีอะไรดีๆนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตทดแทนกับความที่แม่ไม่รักเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะมีภาพของเจ้าของรีสอร์ทนะคะมาแจ้งความบอกสาวไทยแสบค้างค่าเช่าเพ่นหนีถอดแอร์ไป4ตัวนะคะชวนทหารยศ10เอกร่วมก่อเหตุด้วยค่ะยังไงกันนะคะนายระพีชำนาญเรือกับนายพิพัฒนะคะเฉลิมสุขสรรเจ้าของรีสอร์ทเดินทางมาที่สภ.เมืองกาญจนบุรีพบร้อยตำรวจโทธนวัฒน์รองสารวัตรสภ.เมืองกาญจนบุรีให้ปากคำบอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาตนได้รับความเสียหายจากที่ผู้เช่าค้างค่าเช่าแล้วก็หนีออกจากที่เช่าไปโดยถอดแอร์ไป4ตัวแล้วก็สร้างปัญหาทิ้งเอาไว้เยอะเลยนายพิพัฒน์เนี่ยให้การบอกว่าตนเป็นเจ้าของตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็มีเป็นเจ้าของห้องเช่านะคะแล้วก็มีนางสาวิเนี่ยเป็นคนเช่าบ้านหลังเนี่ยตั้งแต่1ตุลาปี66ตกลงกันว่าทำสัญญาเช่าปีต่อปีนะคะปรากฏว่าค้างแล้วก็ตกลงค่าเช่ากันที่ปีละ 300,000 นายพิพัฒน์ได้รับค่าเช่ามา 250,000 ยังค้างอยู่อีก 50,000 และพอวันที่1ตุลา67วิผู้เช่าเนี่ยก็ทำสัญญาเช่าต่ออีก1ครั้งคือเริ่มเช่าตั้งแต่1ตุลา67ไปจนถึง1ตุลา68ค่าเช่าปีละ 300,000 โดยผ่อนจ่ายเดือนละ 25,000และได้รับค่าเช่าอีก 50,000 นะคะจากนั้นวิผู้เช่าก็ไม่ได้ชำระอะไรอีกเลยจนหมดสัญญาเช่าวันที่1ตุลาตนในฐานะผู้ให้เช่าก็มาทวงถามค่าเช่าจากวิแต่วิแจ้งว่าเดี๋ยวขอเช่าต่ออีกปีหนึ่งเริ่มตั้งแต่1ตุลา68ไปจนถึง1ตุลา69คิดค่าเช่าปีละ 300,000 เท่าเดิมนะคะโดยจ่ายเงินให้ผู้เช่าอีก25,000 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะต่อมาพบว่ากลางเดือนกรกฎาคมวิเนี่ยได้มีการขนย้ายสิ่งของออกจากตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีไปโดยที่ไม่แจ้งให้นายพิพัฒน์ผู้ให้เช่ารับทราบตนเป็นผู้ให้เช่าก็เลยมาตรวจสอบบริเวณบ้านที่ทำสัญญาพบว่านางสาวิได้ขนของออกจากบ้านรวมทั้งทรัพย์สินของผู้ให้เช่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคอมเพรสเซอร์แอร์หายไป4ตัวชุดเตียงนอนพร้อมเครื่องนอนได้รับความเสียหายโซฟาภายในบ้านเสียหายมีร่องรอยการขูดขีดของสัตว์เลี้ยงที่ให้เช่านะคะแล้วก็แอร์ภายในบ้านจำนวน1ตัวที่อยู่ในบ้านเช่าก็หายไปซึ่งทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเท่านั้นผู้เช่าก็มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินแต่ว่าไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายจ่ายแจกอะไรทุกอย่างโดยที่ผู้ให้เช่าไม่ได้รับอนุญาตผู้เช่าจึงเชื่อว่านางสาวิเนี่ยมีเจตนาทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของตนโดยที่ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตนะคะก็ประสงค์จะร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนางสาววิภาพันธ์วัดสิริโสพลตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหลังให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนายระพีก็บอกว่าเนื่องจากว่าผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเขาให้ผัวเมียแล้วก็พักพวกมาเช่าแล้วก็มีการค้างค่าเช่าเบ็ดเสร็จค่าเสียหายแล้วก็ค่าเช่าที่ค้างอยู่เนี่ยก็ประมาณ500,000กว่าบาท ที่สำคัญนะทิ้งเศษซากวัสดุก่อสร้างแล้วก็อาคารเนี่ยเสื่อมโทรมทั้งยังมีการต่อเติมบางส่วนแล้วก็มีการรื้อทรัพย์สินบางส่วนบางส่วนก็หายไปทางผู้ประกอบกิจการรีสอร์ทเขาก็แจ้งความเอาไว้เมื่อวันที่27สิงหาเนี่ยผ่านมา20กว่าวันแล้วโชคดีที่ได้รับการประสานงานจากพลตำรวจตรีพัศวีเรืองผู้การจังหวัดกาญจนบุรีก็ประสานมาทางผู้กำกับสภ.เมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ร้อยเวรเนี่ยสืบสวนผู้ประกอบกิจการรีสอร์ทเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ติดตามสองผัวเมียบอกตัวผัวเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะให้มารับผิดชอบเป็นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องของการทำสัญญาการให้เช่าห้องเช่ารีสอร์ทกับชาวต่างชาติที่มีเมียเป็นคนไทยรู้หน้าไม่รู้ใจค้างค่าเช่าบ่ายเบี่ยงและที่สำคัญเนี่ยสร้างความเจ็บช้ำก็คือว่าในวันที่ออกก็เสมือนว่าลักษณะไม่บอกกล่าวผู้ให้เช่าเลยหนีไปเฉยๆทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าขาดหายไปก็เขาจะหนีทั้งค่าเช่าเขาเอาของไปด้วยเขาจะไปบอกผู้ให้เช่าเหรอคะเนาะเขาจะอีกของหายไป เขาจะไปบอกได้ไงทางผู้ประกอบกิจการก็มาแจ้งความนะคะเนาะร้อยเวรเขาก็สอบปากคำเพิ่มเติมก็เรื่องนี้คนทำก็เปรียบเสมือนว่าน่าจะรู้เทคนิคข้อกฎหมายและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารยศ10เอกก็เข้ามาร่วมในเรื่องของการขนของออกไปด้วยอ้าวจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นส่วนร่วมในการขนของเขาหนีไปนะคะอาจจะโดนไหว้วานมาหรือเปล่ามาช่วยยกของหน่อยขนของหน่อยก็มาช่วยขนรู้หรือเปล่าว่าขนของเขาหนีไปอะไรแบบนี้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ประสานกับผู้บังคับบัญชานายทหารยศ10เอกคนเนี้ยให้เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจจะได้รู้ว่าวันที่ไปช่วยเขาขนของเนี่ยเอาอะไรไปบ้างตอนนี้ก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้ประกอบการรีสอร์ทแล้วก็เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีบอกพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเขาไม่รู้หรอกว่าผัวเมียแบบนี้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกบ้างถ้าเกิดใครมีข้อมูลข่าวสารแจ้งมาทางผมได้เลยจะได้ร่วมด้วยช่วยกันรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานให้กับทางตำรวจตอนนี้ก็ประสานกับคนที่ก่อเหตุเข้ามาพูดคุยกันอยู่นะคะก็มันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อแล้วก็น่าเซ็งสำหรับคนที่เขาทำมาหากินสุจริตนะคะมาเจอคนประเภทนี้เข้าเนาะค่าเช่าก็ไม่จ่ายนะคะข้าวของก็เสียหายแล้วก็ยังขโมยอะไรต่อมีอะไรของเขาไปอีกด้วยเนี่ยรอติดตามกันต่อไปก็ให้เป็นอุทาหรณ์นะคะตี 5:49 นาทีค่ะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านนะคะยากระสายชนิดเม็ดเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมค่ะของหมออนันต์นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดเนี้ยจะไปหาซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆคุณหมอเขาก็จัดส่งให้นะคะทางไปรษณีย์เนาะโทรสอบถามไปที่0991846665 0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเมื่อวานประกันก็ส่งรูปหลานยายมาให้ดู นะหลานยายโอ้โหนะคะงานกีฬาโรงเรียนนะคะถือป้ายหรือว่าเป็นรัมเมเยอร์หรืออะไรสักอย่างโอ้ยแต่งตัวซะสวยเลยน้องข้าวหอมเนาะเก่งจริงๆนะคะร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบก็ทำให้คล่องเนาะเด็กๆก็คล่องไม่เคอะไม่เขินสมัยนี้นะคะไม่เหมือนรุ่นเราเนาะเมื่อก่อนโอ้ยเขาให้ทำอะไรก็อายอยู่นั่นน่ะไม่รู้จะอายทำไมเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเก่งเขาไม่มีเคอะมีเขินอะไรนะคะเออเขายิ่งถ้าของที่เขาชอบเนี่ยเขาพร้อมลุยเลยนะเด็กๆสมัยนี้เขาเก่งกันนะคะบางคนเนี่ยเนาะทำกับข้าวกับปลานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเออน่าชื่นชมจริงๆไม่เหมือนสมัยเราอายตลอด เดี๋ยวก็อายเดี๋ยวก็อายเขินไม่กล้าทำอะไรขาดความมั่นใจเนาะการเรียนการสอนสมัยนี้เขาก็ช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็เก่งเก่งในหลายๆอย่างอ่ะให้ทำหลายๆอย่างจะได้รู้ว่าชอบอะไรตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะสำหรับประการเบอร์โทรศัพท์080-626-4419และ087-993-4626นะคะปัญหาเข้าดีดนะคะก็โทรหาประการได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ10วันเท่านั้นเนาะไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนนะคะตัวย่อยเข้าดีดของประกันหมักไป10วันเข้าดีดยุบไป 80-90% ทำให้ดินดีดีพอดินดีก็ประหยัดปุ๋ยกันไปแบบครึ่งต่อครึ่งต้นทุนก็ลดอ่ะแต่ผลผลิตก็เพิ่มแหมยิ้มออกกันเป็นแถวนะคะปัญหาแค่ตัวย่อยเขาดีดประการบอกจิบจิบขอเวลา10วันเท่านั้นเนาะเขาดีดยุบดินดีต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มรอได้ไหมทั้งหมดเนี่ยนะแค่10วันเท่านั้นเองค่ะโทรหาประการได้เลยนะคะจัดส่งให้ตามคิวเนาะ080-626-4419และ087-993-4626ค่ะมีข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของหนุ่มออสซี่ที่ว่าฆ่าสาววัย17ยัดกระเป๋านะคะเจ้าหน้าที่เขาเอาเข้าเรือนจำทันทีคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ก็ศาลพัทยานะคะพิจารณาคดีนะคะก็เป็นโจทย์นะคะแล้วก็นายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยจากกรณีที่นายไซมอนเนี่ยลงมือฆาตกรรมนะคะน้องวัย17เสร็จแล้วก็เอาศพไปยัดกระเป๋าเดินทางหลังจากนั้นก็เอาไปทิ้งริมทางรถไฟย่านเมืองพัทยาก็โดนฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพปิดบังการตายพรากผู้เยาว์อายุกว่า15แต่ไม่เกิน18ไปจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารแล้วก็พาน้องอายุเกิน15แต่ไม่เกิน18ไปเพื่ออนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมจำเลยก็ปรึกษาทนายจัดหาทนายมาเองแล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าป้องกันตัวและสำคัญผิดในอายุของผู้ตายแล้วก็แถลงประสงค์ว่าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาคัดค้านนะคะจับกุมขณะกำลังจะเตรียมตัวหลบหนีออกนอกประเทศหากศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวคงหนีอีกศาลพิเคราะห์แล้วก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องนะคะศาลจังหวัดพัทยานัดคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนะคะเดือนหน้าเวลา9โมงค่ะก็ข่าวนี้ยังจำได้นะคะหลอกลวงน้องไปก็คือนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุกับน้องเพิ่งอายุแค่15ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะน่าสงสารอำมหิตจริงๆสำหรับในคนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสปอตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชา วงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดชม
5: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารเป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
3: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะทหารพราน44ยิงสกัดคนร้ายที่ก่อเหตุยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: โซฟาหน้าไหลนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าไหลนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อช่วงค่ำวันนี้ระหว่างที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพันที่4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่44ปฏิบัติภารกิจจะตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านมนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรวม4คนเข้ามายังจุดตรวจโดยท่าทีมีพิรุธเมื่อเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุ่งนายปลอดภัยต่อมาเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ากลุ่มคนร้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ไทยริเริ่มก่อตั้งเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนคุณปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
3: กิจการพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ณพระที่นั่งราชฤดีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้เปิดหอมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑสถานหอของคอเดียเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของไทยตลอดจนเครื่องราชบรรณาการจากประเทศต่างๆเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเป็นครั้งแรกวันที่19กันยายนพุทธศักราช2417กระทั่งในปีพุทธศักราช2538คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปีนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งจัดนิทรรศการพิเศษที่ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ไทยปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณ

ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะทักทายกันซะหน่อยอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงโทรศัพท์หมุนติ้วติ้วติ้วเลยจะดูข้อความอะไรซะหน่อยไม่เห็นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ลองมาดูทางนี้ก่อนฝนฟ้าตกนี่ไม่รู้ยังไงกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะคุณภาวนาสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์นะลืมไปเห็นสีแล้วรู้เลยวันเสาร์สีม่วงนะคะคุณภาวนาแล้วก็น้องชวีกับแม่สังวาลคุณสนั่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเมธีนะคะคุณอ้อนนะคะแล้วก็แม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะมีดอกบัวสวยๆมาฝากคุณวิเชียนด้วยนะคะสวัสดียามเช้าคุณหน่อยสวัสดีค่ะกาแฟแก้วกาแฟสีม่วงกุหลาบก็ต้องม่วงด้วยเนาะแล้วก็คุณจำเป็นนะคะคุณเบนจาคุณเบนจาบอกสวัสดียามเช้าค่ะพี่แอนเช้านี้โอ้โหผัดเผ็ดปลาดุกใส่พริกเม็ดพริกทงพริกไทยใดๆนะคะตายและน่ากินจังเลยอะโอ้โหพ่อพี่แอนนะชอบมากๆนะคะแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยนะแม่ก็จะผัดให้กินบ่อยๆนะคะแต่ว่านี่ก็นะคะพ่อไม่อยู่ก็ไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุกเนาะอ่ะมัมเผื่อด้วยนะคะชิ้นงามๆเลยนะคุณมาลีสวัสดีค่ะคุณยุพินด้วยนะคะโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยอ่ะคุณยุพินที่บ้านเหรอคะตายและหลากหลายโทนสีสวยมากนะคะดอกก็ใหญ่กุหลาบล้วนๆเลยอันนี้ที่บ้านคุณยุพินหรือเปล่าใช่ไหมสวยเนาะไอ้ดอกข้างหลังนั่นก็สวยนะคะสดชื่นแทนไปด้วยเลยเช้านี้นะคะสวยมากๆค่ะขอบคุณนะคะสดชื่นตามเนาะคุณสำอางค่ะแล้วก็พี่มานะนะคะพี่มานะก็บอกว่า711ชัดเจนเสียงแจ่มแล้วเมื่อคืนวัดสิงห์ฝนตกมากที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาถ้าตกซ้ำมาอีกสักครั้ง2ครั้งชาวนาคงทำนาได้บอกขอบคุณเทวดามอบฝนมาช่วยชีวิตชาวนาชาวไร่ขอให้น้องแอร์และแฟนรายการโชคดีนะคะแข็งแรงไม่ป่วยผ่านปัญหาต่างๆฉลุยขอบคุณมากค่ะพี่เช่นเดียวกันนะคะอ้าวดีใจกับพี่น้องเกษตรกรนะได้น้ำฝนนะคะมาช่วยชโลมใจ ชโลมผืนนานะคะขอให้ตกมาอีกได้ตามความต้องการเนาะเดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าเขาก็เตือนมาเรื่องฝนฟ้าตกถึงวันที่20เนาะคงจะพอกันคุณชมนะคะคุณชมลุงช้อยด้วยนะคะปิ่นโตสวยเลยค่ะลุงคุณปัญญานะคะคุณดวงมณีนะคะบอกว่าฟังที่ลำลูกกาชัดเจนนะคะ711ฟังชัดเจนที่ลำลูกกาขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณนพดลด้วยนะคะคุณประดับคุณแป้นขอบคุณมากค่ะทักทายเป็นกำลังใจกันยามเช้าคุณระเบียบนะคะแล้วก็คุณไผ่ค่ะวันนี้สีม่วงหลากหลายโทนก็สวยเนาะเป็นสีที่แอนคิดว่าคลาสสิกมากนะสีม่วงอะเนาะแล้วก็คุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์คุณลำพึงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้คุณสนั่นบอกว่าคุณแอนฝนตกทั่วฟ้าเมื่อคืนที่วังเพลิงฝนตกที่หมู่3แต่หมู่4ไม่ตกนะคะห่างกันไม่ถึงกิโลฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมที่วังเพลิงโคกสำโรงหมู่3ตกแต่หมู่4ไม่ตกห่างกันไม่ถึงกิโลเนี่ยมันยังไงนะคะจริงด้วยเนาะบอกว่าแล้วคุณสนั่นอยู่หมู่ไหนคะเนี่ยสงสัยจะหมู่4ใช่ไหมนะใกล้แล้ววันนี้อาจจะมาถึงหมู่4คุณสนั่นนะรอนิดนึงนะเดี๋ยวแอนอ่านพยากรณ์อากาศให้ฟังน้องหมวยสวัสดีค่ะคุณป้าละเมียดด้วยสวัสดียามเช้าค่ะป้าค
คุณยุพินนะคะบอกใช่เลยเนี่ยกุหลาบที่บ้านสวยมากค่ะคุณยุพินเนาะสวยจังคุณจิราพรค่ะสวัสดียามเช้าเช่นกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะภาพยังไม่มาเหมือนจะมีภาพมาแต่ก็ยังไม่มานะคะเอาเป็นว่าอรุณสวัสดิ์ก่อนเนาะอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะคะทำงานกระพร่องกระแพร่งพี่กลนะคะคุณจิราพรบอกวันนี้วันพระนะคะมีรูปสวยๆมาฝากกันยามเช้าขอบคุณมากๆค่ะก็ทักทายกันครบถ้วนไหมเดี๋ยวลองดูทางนี้บ้างคุณภาวนานะคะบอกว่าสวัสดีวันเสาร์คุณแอนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะคุณพยาวด้วยนะคุณพวงเพชรด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณประดิษฐ์นะคะบอกว่าเมื่อวานฟังข่าวพี่แอนจบตอนบ่ายสามฝนก็ครึ้มแล้วสตาร์ทเครื่องเลยสงสัยสตาร์ทไม่ติดเลยไม่ตกครับพี่แอนฟาวไปคุณประดิษฐ์นะฟาวเลยคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณกระเวกนะคะแล้วก็คุณพันนิตานะคะคุณกนกวันค่ะคุณสำเนียงนะคะคุณสำเนียงบอกว่าชัดเจนดี711ดีเจก็เสียงดีแล้วนะคะที่บอกว่าให้ดูดวงจันทร์เห็นครึ่งเสี้ยวแป๊บเดียวตอนทุ่มครึ่งใช่เมื่อวานแอนขับรถกลับบ้านมาก็ค่ำแล้วก็พยายามมองนะไม่เห็นนะคะแอนก็มองไม่เห็นเหมือนกันคุณทวินค่ะคุณลุงทับนะคะแล้วก็คุณพงจันทร์สวัสดีวันเสาร์ค่ะขอให้คุณขอให้คุณแอนมีความสุขกับลูกสาวที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีกับเขาอยู่หน่อเดียวนี่แหละนะคะคุณเล็กค่ะแล้วก็คุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะคุณวิโรจน์ขอบคุณนะคะคุณรุจิราด้วยค่ะมาก่อนเพื่อนเลยคุณรุจิราตื่นไปสวนกันจ้าบอกถ้าคุณมาเที่ยวนครนายกลองไปวัดมณีนะวัดมณีวงสวยมากๆเราไปแล้วสวยจริงวัดมณีวงใช่ไหมคะอยู่อำเภออะไรคะอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองหรือเปล่านะอันไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนลองหาเองชื่อวัดมณีวงนะจะได้พาแม่ไปเที่ยวบ้างเนาะแอนจะไปวันที่21 22นะคะแล้วก็23นะคะ3วันด้วยกันค่ะยังไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะจะให้ฟังเพลงหรือว่าบันทึกรายการฟังเสียงเอาไว้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจัดการ แจ้งกันล่วงหน้าก่อน21 22 23นะคะ3วันด้วยกันค่ะเนาะวันที่23ก็จะเป็นวันปิยะพอดีนะคะเป็นวันศุกร์นะคะแอนไปพุธพฤหัสเนาะใช่ไหมเมื่อวานนี้คือสั่งจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาต้องให้จองล่วงหน้านะคะไม่งั้นไม่มีที่พักก็จองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วเดี๋ยวแอนแจ้งอีกทีนึงแจ้งล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางคุณลุงคุณป้าบางท่านบอกไม่อยากให้ไปหาหมอเลยนะไม่มีเพื่อนอ่านข่าวให้ฟังไปเที่ยวก็คิดถึงอะไรงี้แบบแหมอยากจะแบ่งร่างได้เนาะเอาไว้จัดข่าวไว้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะก็แอนก็ขอไปเติมพลังให้กับตัวเองนิดนึงค่ะชีวิตดีเจวันๆก็อยู่แต่ในห้องเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะแอนไม่ค่อยแอนเป็นคนที่ไม่แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ18นะแล้วก็มันทำงานทุกวันมันมีงานทำต้องทำทุกวันเลยยกเว้นว่าจะต้องลาไปมันไม่มีวันหยุดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเมื่อก่อนก็เฉยๆอ่ะนะก็ทำได้ทุกวันไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าพออายุมากๆขึ้นรู้สึกเอ้ยเรามันช่วงขาลงแล้วเนาะช่วงสวมันขาลงแล้วนะยังมัวชะล่าใจไม่ไปนั่นไม่ไปนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก้าวขาไม่ออกจะทำยังไงนะอีกหน่อยหมดแรงทำไงเดินไม่เท่าไหร่เหนื่อยทำไงไปซะก่อนตอนที่มันยังพอไหวอยู่แล้วก็ไปเที่ยวกับลูกเนาะจะได้เก็บเอาไว้นะแต่ตอนที่ไปไม่ไหวจะได้นอนนึกนั่งนึกไปไปเที่ยวกับลูกวันนั้นวันนี้ไปที่นั่นที่นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่าแอนชอบเป็นคนนึกนะคะอย่างทุกวันเนี่ยบางทีแอนก็นึกถึงสมัยที่แอนเรียนนะได้บางทีมีข่าวเพื่อนคนนั้นป่วยเพื่อนคนนี้ไม่สบายเพื่อนก็จากไปหลายคนแล้วนะ
ก็นั่งนึกไปเออสมัยนั้นเราก็ไปนะนึงสมัยเรียนมหาลัยเราก็ไปอย่างนี้อย่างนั้นไอ้คนนั้นมันอย่างนี้คนคือเวลานึกอ่ะแล้วมันสนุกเนาะตอนเรียนอ่ะนั่งยิ้มคนเดียวเออมันก็เพลินๆเนี่ยเก็บเอาไว้นึกนะตอนที่เราไปไหนไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็ต้องขอเวลานิดนึงเพราะว่าขาลงแล้วคุณผู้ฟังนะถ้ามัวแต่โอเออยู่เดี๋ยวจะไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ห่วงงานนะคะห่วงแต่ขอไปนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไรนะคะในช่วงที่แอนไม่อยู่ก็ช่วงนี้แอนจะวันที่วันตุลาเนี่ยแอนจะลาแค่3วันแต่ว่าปีหน้านะนี่บอกว่าปีหน้าตั้งใจจะไปยาวๆหน่อยเดี๋ยวจะต้องคุยกับทางสถานีก่อนว่าเออช่วงที่แอนหยุดยาวเนี่ยจะต้องยังไงดีนะคะยังต้องปรึกษาหารือหาคนจัดรายการแทนก็ไม่รู้จะหาให้ใครมาจัดนะคะอืมก็ต้องอาจจะต้องบันทึกเสียงเอาไว้เองอะไรเองแบบนี้นะคะแจ้งกันล่วงหน้ายาวนานขนาดนี้ขออนุญาตนะคะแฟนๆรายการคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็รอแอนนิดหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะลากันเป็นระยะ จะไปไหนต้องตั้งโปรแกรมยาวๆค่ะเวลาไปทัวร์ไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องโปรแกรมกันต้องตั้งยาวนิดหนึ่งลูกหยุดวันไหนนะคะจะไปไหนนะคะต้องจองตั๋วโอ้อะไรต่างๆนานาเนาะมาที่เรื่องของข่าวเรากันต่อนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวของแฟนหายไป4วันค่ะหนุ่มคนนี้เขาก็เลยไปตามหาเจอด้วยนะแต่เจอไปอยู่บ้านเพื่อนชายทะเลาะกันเดือดเลยนะคะเออก่อนจะถูกสาวแทงซะจนสาหัสค่ะนายวรฤทธิ์จังบวรนะคะเติมเกิดกำนันตำบลบางเสร่กำนันวรฤทธิ์นะคะได้รับแจ้งมีคนถูกมีดแทงแล้วก็มีคนเจ็บที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลบางเสร่สัตหีบชลบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะไปเจอนายวุฒิชัยอายุ35ค่ะถูกแทงที่ท้องด้านซ้ายสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นเอาส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารแล้วก็คุมตัวนางสาวนนทิราวัย27ปีแฟนสาวของคนเจ็บนั่นแหละพร้อมกับอาวุธมีดนอกจากนี้ก็ยังพบอุปกรณ์เสพไอซ์ในที่เกิดเหตุวุฒิชัยบอกว่าแฟนสาวหายออกจากบ้านไป4วันไม่กลับก็เลยออกตามหาก่อนจะทราบว่าแฟนสาวมาอยู่กับเพื่อนชายในพื้นที่บางเสร่ก็เลยมาตามกลับบ้านเมื่อมาถึงเจอแฟนอยู่ในบ้านกับเพื่อนชายแล้วเสพยากันก็เลยมีปากเสียงกันก่อนที่ฝ่ายหญิงจะใช้มีดแทงตนส่วนนนทิราก็บอกว่าแฟนมาตามที่บ้านหลังเนี้ยปีนเข้ามาในบ้านทำให้ตนตกใจจนมีปากเสียงกันก็เลยคว้ามีดแทงไม่ได้เจตนาจะทำร้ายเพราะตนเองก็บาดเจ็บที่ข้อมือเช่นกันตำรวจก็เลยคุมตัวนนทิราพร้อมอาวุธมีดและของกลางที่ตรวจพบนำตัวไปสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปเออดูสินะเนี่ยเนาะได้แฟนดีแต่ว่านะแฟนดีเป็นห่วงเป็นใยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยนะดูสิหนีมาจากบ้าน4วันไม่กลับหนีมาเสพยาอะไรแบบเนี้ยนะคะในขณะที่แทงก็คงสติสตังไม่ครบแล้วละฝ่ายหญิงเนี่ยเนาะยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเนี่ยค่ะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนี่เกือบจะทำแฟนตายโชคดีที่แทงไม่เข้าจุดสำคัญนะคะก็เลยแค่บาดเจ็บไปไม่ไหวซะละมั้งนะคะแฟนคนนี้เนาะรักแท้ดีกว่าค่ะรักแท้ของตายายนะคะสิ้นใจห่างกันแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ได้มานอนข้างกันนะคะก่อนที่จะค่อยๆหมดลมหายใจกันไปทีละคนค่ะเป็นเรื่องราวรักแท้ของคู่ชีวิตคู่หนึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจในโลกออนไลน์หลังจากกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความระบุว่าหลานบอกว่าตาคงรอยายรับยายออกจากโรงพยาบาลนางรองส่งกลับถึงบ้านนอนข้างกันไม่ถึง10นาทีตาก็สิ้นใจขอแสดงความเสียใจด้วยครับหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยกันเยอะแล้วก็ได้กล่าวเล่าเรื่องความผูกพันของตากับยายที่ยังได้อยู่เคียงข้างกันจนวาระสุดท้ายของ
ของชีวิตนะคะทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังเนี้ยอยู่ที่หมู่9บ้านตะโกตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่ตั้งศพของนายสมพงษ์ประสงค์ทรัพย์อายุ70และนางมากประสงค์ทรัพย์อายุ69สองผัวเมียที่จากกันไปในเวลาใกล้เคียงกันโดยครอบครัวนำร่างทั้งสองตั้งไว้คู่กันในบ้านนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าของลูกหลานญาติพี่น้องเพราะจริงๆฟังดูอายุไม่ได้เยอะมากนะคะ70กับ69เนาะนางสุเพียบอายุ55เป็นญาติบอกตาแกเป็นมะเร็งตับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านมาตลอดส่วนยายก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นไตทั้งสองไปโรงพยาบาลสลับกันพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านตอนตาไปโรงพยาบาลยายก็สอบถามตาด้วยความเป็นห่วงพอถึงยายเข้าโรงพยาบาลตาก็ถามหาด้วยความห่วงใหญ่จนเมื่อวันที่17ตาเนี่ยซึ่งเป็นมะเร็งตาเป็นมะเร็งตับเนาะก็รักษาแบบประคับประคองที่บ้านอาการทรุดลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆญาติลูกหลานก็ต่างทำใจส่วนยายก็มีกำหนดออกจากโรงพยาบาลพอดีก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ช่วยไปรับยายกลับมาถึงบ้านให้ยายมานอนใกล้ๆตาทีแล้วลูกหลานก็กระซิบบอกตาว่ายายมาถึงบ้านแล้วนะนอนอยู่ข้างๆนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วตาน้ำตาไหลนะคะคุณตาเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเลยเหมือนคนรับรู้จากนั้น10นาทีคุณตาก็สิ้นใจแล้วถัดมาอีก2ชั่วโมงคุณยายก็สิ้นใจตามไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับลูกหลานเป็นอย่างมากนะคะจากนั้นญาติและลูกหลานก็ตั้งศพคู่กันเรื่องราวการจากไปของตายายซึ่งเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันแม้จะสร้างความเสียใจให้กับลูกหลานแต่อีกมุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความรักแท้ที่มีอยู่จริงเป็นห่วงเป็นใยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตให้กับลูกหลานนายสุรศักดิ์อายุ45ลูกชายของตากับยายก็เสียใจนะคะแล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยถือเป็นชีวิตคู่ที่เป็นแบบอย่างพ่อกับแม่จะห่วงใยถามไถ่กันตลอดตอนเจ็บตอนป่วยก็จะคอยถามไถ่ตนเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวก็ดูแลทั้งพ่อและแม่มาตลอดก็ไม่คิดเลยว่าพ่อกับแม่จะมาจากไปในวันเดียวกันในเวลาใกล้ๆกันรู้สึกเสียใจที่ท่านทั้งสองจากไปแต่เรื่องราวของท่านก็สื่อให้เห็นถึงความรักความผูกพันแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยกันจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทางครอบครัวก็จะชาปนกิจคุณตาคุณยายในวันนี้แหละที่วัดบ้านตะโกนะคะขอให้ทั้งสองท่านไปจุงมือกันเนาะจุงมือกันไปสู่สุคตินะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะนะมาที่ข่าวนี้ค่ะพ่อติดยาหนักเลยเอาอีกแล้วนะคะปีนหน้าต่างไปขืนใจลูกสาวแท้ๆวัย14น้องเดินร้องไห้มาหาอาที่ห้องแล้วก็พากันไปร้องให้นางปวีณาช่วยเนี่ยค่ะติดอยู่ติดยานะคะจากคนก็กลายเป็นซอมบี้ปีศาจนะคะทำได้ทุกอย่างเนาะสมองไปหมดแล้วนะคะอนาจใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทรานะคะนางปวีณาหงสกุลได้รับแจ้งสายด่วน1134จากนางเล็กนามสมมุตินะคะอายุ34ปีเป็นคนฉะเชิงเทราบอกให้ช่วยหลานสาวด้วยหลานสาวอายุ14ถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างบ้านชั้น2เข้าไปข่มขืนถึงในห้องนะคะถึงในห้องลูกกลางดึกเลยนางปวีณาก็ประสานพันตำรวจเอกพงสันผู้กำกับสภ.เมืองฉะเชิงเทราบุกรวบตัวพ่อแท้ๆก็ไปตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายประวัติก็เข้าออกคุกเป็นประจำคือเมื่อเย็นวันที่17น่ะนางเล็กเนี่ยได้โทรมาร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาว่าหลานสาวถูกนายเอ็มนามสมมุติอายุ43ปีพ่อแท้ๆซึ่งติดยา
ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ตอนตีสามวันที่17พ่อเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างแต่ว่าปีนหน้าต่างขึ้นชั้น2ไปเข้าห้องนอนลูกสาวซึ่งลูกหลับอยู่คนเดียวแล้วก็เอามือปิดปากก่อนที่จะกระทำชำเราแล้วก็ออกมาจากห้องตอนตี5แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนหลานสาวกลัวจนตัวสั่นเดินมาเคาะห้องอาที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะของชั้น2แล้วก็ร้องไห้บอกอาว่าพ่อข่มขืนหนูนางเล็กซึ่งบอกว่าตนเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กๆเลยรักเหมือนลูกสาวเพราะว่าพ่อแม่ของหลานติดยาทั้งคู่เข้าคุกออกคุกกันเป็นประจำหลังพ้นโทษในเอ็มก็กลับมาอยู่บ้านแต่ก็ติดยาเหมือนเดิมแล้วไม่ยอมทำงานส่วนแม่น่ะหายไปไหนแล้วไม่รู้ที่บ้านตนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ก่อนหน้านี้หลานจะนอนกับลูกสาวของตนนี่เพิ่งจะแยกห้องนอนกันไม่ถึงเดือนเวลาที่อยู่ในห้องหลานจะล็อกประตูทุกครั้งไม่คิดว่าในเอ็มจะเข้าไปทางหน้าต่างแล้วก็ไปทำกับลูกสาวของตัวเองได้เมื่ออากับย่ารู้ก็ไม่กล้าโวยวายกลัวนายเอ็มจะทำร้ายแล้วหลบหนีอาทำทีพาย่ากับหลานไปซื้อของข้างนอกแล้วก็เลยพากันไปแจ้งความที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราตำรวจก็ส่งตัวหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะมาร้องกับมูลนิธิปวีนาหลังรับเรื่องปั๊บนางปวีนาประสานไปที่พันตำรวจเอกพงษ์สรรกับพันตำรวจโทสราวุธนำกำลังไปจับกุมพ่อแท้ๆรายนี้แล้วก็ประสานพม.ช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจของน้องผู้เสียหายที่โรงพักหลังตำรวจจับกุมพ่อแท้ๆได้แล้วน้องกับอาและย่าก็กลับเข้าไปอยู่ที่บ้านได้นางปวีนาก็ขอบคุณพันตำรวจเอกพงษ์สรรกับพันตำรวจโทสราวุธที่ทำงานอย่างรวดเร็วขอบคุณนายโสพลพมจ.ฉะเชิงเทรากับนางสาวนวรัตน์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษที่บ้านพักเด็กฉะเชิงเทราแล้วก็มูลนิธิปวีนาจะประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมให้ผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็จะติดตามการช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจของน้องนะคะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมต่อไปนะคะขอให้สภาพจิตใจของน้องได้เป็นปกติไวๆนะคะลืมเรื่องเลวๆชั่วร้ายนะคะที่เกิดขึ้นเนาะในวัย14ปีนะคะความสดใสของชีวิตนะคะถูกทำลายไปโดยพ่อบังเกิดกล้าวแท้ๆแต่ว่าเป็นพ่อที่ติดยานะคะพ่อก็ติดยาแม่ก็ติดยานะคะชีวิตเนาะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจากนี้ไปขอให้มีแต่พ้นขอให้พ้นทุกข์นะคะพ้นทุกข์พ้นโศกเนาะมีอะไรดีๆกลับมาถึงน้องเยียวยาจิตใจของน้องกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเดี๋ยวดูภาพข่าวกันก่อนคุณยายวัย14ปีหายออกจากบ้านช่วงค่ำกู้ภัยเขาก็ค้นหากันนะคะลุยป่ากล้วยลงบ่อกุ้งไม่รู้อะนะคะคิดว่าคุณยายจะอยู่ตรงไหนก็ลุยหากันยันเช้าในที่สุดก็เจอนะคะกู้ภัยฉะเชิงเทราค่ะประสานได้รับการประสานจากครอบครัวของคุณยายวัย84บอกให้ช่วยยายด้วยนะคะยายของหายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำฝนฟ้าก็ตกต่อเนื่องญาติกลัวยายจะได้รับอันตรายนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอย7หมู่3ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราโดยข้อมูลจากญาติบอกว่ายายใส่กางเกงสีน้ำตาลใส่เสื้อคล้ายกับเสื้อเชิ้ตลายๆแล้วก็ใส่หมวกสีเขียวก่อนเดินเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ข้างบ้านตอนนั้นน่ะทุ่มหนึ่งแล้วหลังจากนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้กว่าที่บ้านเขาจะรู้อะเนาะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา20กว่านายนำโดยนายไพโรจน์บุญฮิรักษ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการก็ระดมกำลังกันปูพรมค้นหาที่ป่ากล้วยนะคะรอบบ้านใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ายังไม่เจอค่ะซึ่งบริเวณแถวนั้นมันมีบ่อกุ้งขนาดใหญ่ตั้งหลายบ่อสันนิษฐานว่าเอ๊ะยายจะตกบ่อกุ้งหรือเปล่าก็ระดมกำลังกันลงบ่อกุ้งเดินเรียงหน้ากระดานท่ามกลางความมืดจนเที่ยงคืนยังไม่เจอก็เลยยุติการค้นหาบอกเดี๋ยวจะกลับมาค้นกันอีกทีตอนเช้าจนกระทั่งนะคะ
มีการเรียกเตรียมกำลังแล้วก็วางแผนออกค้นหายายกันอีกครั้งแต่ตอนนั้นก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากญาติว่าเจอยายแล้วเอาตัวกลับบ้านเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่ายายอยู่ที่บ้านแข็งแรงปลอดภัยดีนายชำนาญรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราก็บอกว่าสอบถามยายยายทุเรียนยายก็เล่าว่าเมื่อคืนน่ะมีคนเขาทอดสะพานให้เดินข้ามคลองเพื่อไปงานที่วัดถวินศิลามงคลห่างจากบ้านไป10กว่ากิโลแต่เมื่อตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มีสะพานอะไรตามที่ยายบอกนะโดยตรงเนี้ยมันเป็นโดยตรงเนี้ยพื้นที่มันเป็นคลองมีน้ำแล้วก็มีป่าขึ้นปกคลุมญาติญาติฝั่งเพื่อนบ้านนะคะก็ขณะที่ญาติทราบข่าวจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามคลองอ่ะเขาบอกว่าเมื่อเช้าเขาเห็นยายเดินตัวเปียกไปที่บ้านเขาก็เลยประสานญาติให้มารับตัวกลับไปสงสัยยายจะนั่งหลบฝนอยู่ที่ริมคลองหรือไม่ก็ใต้ต้นจากตลอดทั้งคืนก่อนจะเดินไปหาเพื่อนบ้านตอนเช้านะคะโดยญาติก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่วงหลังเนี่ยยายแกมีอาการหลงลืมแต่เนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เดินหายออกจากบ้านไปซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ยายปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับมาอยู่กับลูกหลานได้ในที่สุดจากนี้จะต้องดูแลกันอย่างดีโอ้โหต้องอย่างดีเลยนะคะเนี่ยจะปล่อยให้ยายเดินไปทางไหนเองไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะเพราะว่ามันเป็นบ่อกุ้งบ่อกุ้งอะไรใดๆเนาะน่ากลัวนะคะเดินไปถึงจะไม่ตั้งใจอาจจะลื่นหล่นอะไรลงไปก็เป็นได้นะแต่ว่ายายนั่นสิยังไงคะยายบอกมีคนทอดสะพานมาเลยนะยายบอกมีคนทอดสะพานให้เดินข้ามคลองไปงานที่วัดถวินศิลามงคลซึ่งวัดนั้นอยู่ห่างจากบ้านตั้ง10กว่ากิโลไม่รู้ว่ายายมโนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ยายปลอดภัยแล้วเราก็ดีใจไปกับลูกหลานด้วยนะคะพอถึงวัยนี้มันก็มีโอกาสที่จะหลงลืมนะคะอัลไซเมอร์ใดๆสมองก็คิดช้าลงเขาถึงบอกให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องคิดนั่นคิดนี่อะไรไปเรื่อยนะคิดเลข อย่างแม่แอนก็ให้คิดเลขนะคะคิดเลขบวกเลขไปนะคะสมองมันจะได้ทำงานมันจะได้ไม่เหนื่อยมันจะได้แบบมันจะได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดนะคะให้คิดลงคิดเลขบางทีเขาถึงบอกนะคะให้เล่นพงเล่นไพ่แต่ไม่ใช่ให้เล่นกินเงินนะผิดกฎหมายให้เล่นเพื่อจะได้มีการคิดคำนวณในสมองเนี่ยว่าอะไรยังไงแบบไหนนะคะที่บ้านแอนก็เมื่อก่อนก็เล่นกันก็เล่นในบ้านเนี่ยนะคะไม่ได้เล่นแบบเพื่อการพนันนะแต่ว่าเป็นการเล่นแบบสนุกกันอ่ะเขาเรียกไพ่อะไรแต่ว่าไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะไพ่อะไรอ่ะดัมมี่เหรอดัมมี่หรือลัมมี่อะไรสักอย่าง จำไม่ได้นะคะไม่รู้จะลืมหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยนะคะก็หัดเล่นตั้งแต่เด็กๆนะคะรู้สึกสนุกดีเป็นไพ่ที่สนุกดีแล้วก็ได้มีการคิดคำนวณ นะคะว่าจะอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาให้เล่นเป็นการรับสมองขอย้ำนะว่าให้เล่นเพื่อรับสมองนะคะให้สมองมันได้ทำงานคิดลงคิดเลขอะไรไปแบบนี้คนค้าขายนี่ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้บวกเงินทงเงินทอนอะไรใดๆเนี่ยง่ายแต่ถ้าไม่ทำสมองมันจะฝ่อนะคะทุกอย่างแหละพอสูงวัยถ้าไม่ทำอะไรมันฝ่อหมดสมองเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยอะไรเอ่ยเขาถึงให้เราขยับนะคะแต่ขยับมากไปบางทีก็แย่ของแอนนี่ก็พยายามขยับให้ได้เยอะกว่าวัยอะค่ะเขาให้ทำอย่างเงี้ยอายุเท่าแอนเขาให้ทำอย่างเงี้ยแต่แอนเกือบขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะอยากจะออกให้หนักกว่านั้นก็เป็นผลค่ะเป็นผลคือเคล็ดแต่ว่าไอ้มันเวลาที่เราขยับพวกนี้มันก็จะเมื่อยอยู่ช่วงวันแรกๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำได้ดีขึ้นอย่างท่าสควอชเนี่ยนะคะบางคนยังทำไม่ได้แต่แอนทำได้นะสควอชเนี่ยนะคะเพื่อให้กระดูกสันหลังมันเขาเรียกอะไรบำรุงกระดูกสันหลังให้สันหลังมันตรงนะคะแล้วก็กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อขาอะไรพวกนี้แอนสควอชได้ติดต่อกันถึง50ครั้งนะแรกนี่แย่เลยค่ะ5ครั้ง10ครั้งจนวันนี้ได้50ครั้งรู้สึกยังสบายๆอยู่แต่ก็เอาแค่เนี้ยเอาแค่ได้ออกกำลังบ้างนะคะอย่าไปหักโหม
ยังไม่กล้าหักโหมเนี่ยกลัวจะไม่ไหวแต่ว่าต้องออกกำลังกายเข้าไว้เนาะแล้วมันก็เป็นผลดีระยะยาวอะค่ะคุณผู้ฟังลุงป้าๆหลายท่านก็โทรศัพท์มาบอกแอนนะให้แอนไปยืนแกว่งแขนเลยวันละ100 200ซ้าย100ขวา100เอา นะคะเพราะว่าลุงป้าๆเนี่ยบางท่านเขาทำของเขาทุกวันแล้วเขาแข็งแรงก็ต้องขอขอบคุณนะคะในทุกๆคำแนะนำนะแอนก็พยายามจะทำอยากจะแข็งแรงมากๆนะจะได้อยู่กับลูกนานๆหน่อย ถึงจะเป็นช่วงขาลงเราก็จะลงแบบช้าๆนะลงแบบสโลว์

น้องนุกเกอร์จัดให้สูตรทั้ง2สูตรนะคะรองพื้นกับดอกดกนะคะ2กระสอบกระสอบละ25กิโล2กระสอบก็50กิโลน้องนุกเกอร์จัดให้2กระสอบคู่กันพันเดียวนะคะ2กระสอบคู่กันพันเดียวโทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลยที่087-993-4626 087-993-4626นะคะส่วนตัวย่อยข้าวดีดก็สั่งได้ตลอดจัดส่งให้ตามคิวค่ะแล้วก็พริกขี้หนูตากนะคะของปะการนะคะเด็ดคั่วเรียบร้อยนะคะเซตหนึ่งจะมี2ถุงเก็บเงินปลายทางได้นะคะ2ถุงรวมส่งในราคาในราคา210บาทเท่านั้นนะคะไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังเมื่อวานมีคนถามแอนก็บอกต้องโทรถามปะการนะคะเพราะว่าปะการเขาถือจะมีเป็นช่วงๆด้วยนะมันจะมีต่อเนื่องหรือเปล่ายังไงลองสอบถามดูเองก็แล้วกัน0806264419นะคะอันนี้เบอร์ปะการเนาะสอบถามได้เลยนะคะป้าเขามีอยู่ตลอดแหละแต่ว่าบางช่วงก็หมดบางช่วงก็มีอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าของป้านี่หายห่วงเพราะว่าไม่มีเคมีใดๆเลยนะคะสะอาดนะคะเด็ดคงเด็ดคั่วให้พร้อมเนาะประกันเขาก็ส่งมาให้แอนกินอยู่ นะคะทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งค่ะก็มาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเรื่องของเนนนะคะโอ้เขาเลี้ยงลูกสิงโตกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมีคนแซวแอนบอกไม่เลี้ยงกับเขามั่งเหรอไม่ไหวละจ้ะนะเมื่อวานนี้ก็ยังโดนดอทจิกดอทนี่กวนลมมากๆขอนินทาสักหนึ่งกลุ่มสิก็คือว่านะคะพากันออกมาจากที่พักแล้วก็อารมณ์ดีนี่แหละเวลาแม่ไปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่อยากให้ใส่ที่ข้อเท้านะคะพอรู้ว่าแม่จะใส่ข้อเท้าบินมาตีเลยนะคะแอนก็โดนได้แผลไปนิดหนึ่งค่ะนะที่ข้อมือโมโหจังเลยอยากจะแหมอยากจะดีดงอนนะคะคือไม่อยากใส่คือถามว่าไม่ใส่ได้ไหมแอนเชื่อว่าได้ค่ะเพราะว่าดอทเนี่ยติดบ้านมากคือบางทีเนี่ยสายข้อเท้าหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะก็อยู่บนต้นสาทรร้องหาแม่ก็บินว่อนไปว่อนมาอยู่บนหลังคาแต่ว่าทีเนี้ยที่กังวลใจแล้วไม่ปล่อยเขาเพราะว่าถ้าเขาตกใจเพราะว่าแถวบ้านแอนเนี่ยเขาจะมีเหมือนยิงปืนไล่นกอ่ะแอนไม่แน่ใจว่าใครนะแต่ว่ายิงปืนไล่นกพิราบอะไรเงี้ยหูยิงบางทีไม่รู้กี่นัดรัวๆเลยยังแปลกใจนะจะยิงทำไมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวดังปุ้งปุ้งปุ้งถ้าได้ยินเสียงเนี่ยนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายก็อาจจะตกใจเตลิดไปเหมือนกับแจ็คตัวเดิมเนาะแอนก็เลยต้องคล้องเขาเอาไว้แต่ว่าสายก็ยาวบินได้ทั่วๆพอสมควรนะคะไม่ให้ยาวมากเพราะว่ากลัวจะไปพันต้นไม้พอเห็นแอนเตรียมจะใส่ตะขอเท่านั้นแหละโมโหนะคะมีหงุดหงิดอาการออกนะคะคือแอนดูออกอ่ะแล้วก็มาแงบแอนหน่อยนึงอ่ะในทำนองเนี้ยแล้วบางทีกินอะไรเนี่ยเวลาหิวมีหวงกินด้วยนะคะคุณผู้ฟังแปลกเพิ่งจะรู้วันนั้นคงจะหิวมากแอนไปรับชาพอเอามาถึงถาดอาหารปั๊บรีบกินแอนก็กำลังเตรียมเสิร์ฟนั่นนู่นนี่เห็นอันไหนที่แทะแล้วมันเป็นแต่เปลือกก็พยายามที่จะเขี่ยออกให้คิดดูที่บริการกันขนาดเนี้ยลำคาญมือแม่มาเขี่ยใกล้ๆอาหารหันหลังให้และแม่ก็ยังไม่ไปหันมาแงบแอนนิดนึงอีกโอ้โหไอ้ลูกอะไรดีนั่นเนี่ยเนาะไม่รู้จะเรียกว่าไอ้ลูกเทวดาอ่ะนะอะไรก็ไม่ถูกใจไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจบอกเดี๋ยวเถอะนะดอทเดี๋ยวเถอะนะพอเห็นแอนท่าทางเอาจริงมั่งมียกมือนกนี่ถ้าเขายกมือแสดงว่าเหมือนกับว่าเขาโอเคเขายอมอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะรู้เนาะอาจจะรู้ว่าแม่โมโหแล้วนะคะแม่ชักฟึดฟัดแล้ว แม่ก็พันผสมนะผสมไบโพล่านิดหน่อยเหมือนกันตอนดีก็ดีนะตอนโมโหก็อย่าให้โมโหนะชักหงุดหงิดนะว่าเอ๊ะทำนิสัยแบบนี้บอกเดี๋ยวแม่ทิ้งเลยนะทิ้งให้อยู่ตัวเดียวไม่มาเป็นเพื่อนเลยยกมือนะคะเขาจะยกขาเขาข้างหนึ่งเวลาที่เขาเหมือนจะสงบศึกอ่ะนิสัยของนกเขาจะยกมาข้างหนึ่งก็อ่ะโอเคดีกันเจ
จ้อยไปมีข่มขู่กันนิดหน่อยนะคะมีข่มขู่เคืองกันนิดหน่อยงอนๆกันแล้วก็อดีกันจ้อยพอดีกันจ้อยก็จุ๊บกันเหมือนเดิมจุ๊บเม่ง

0: เหมือนเดิมสองแม่ลูกไบโพล่าพอๆกันเนาะอ่ะมาที่ข่าวของเรากันดีกว่านะคะมีอีกหลายข่าวเลยทีเดียวค่ะที่แบบเรื่องของความคลั่งนะคะอะไรต่อมีอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังมาที่เรื่องของสามเณรน้อยวัย7ขวบกันก่อนดีกว่านะคะเมื่อวานน่ะนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็มีพันตำรวจเอกกฤษดาผู้กำกับสภ.เกาะคานางวนิชดาในอำเภอแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนะคะเขาก็ไปที่วัดตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางกรณีที่สามเณรน้อยอายุ7ขวบสัญชาติเมียนมาจมน้ำเสียชีวิตแต่วัดไม่แจ้งตำรวจแล้วก็ไม่แจ้งฝ่ายปกครองสอบถามทราบว่าสามเณรลงไปเล่นน้ำในสระโดยพบรองเท้าถอดเอาไว้ที่ริมสระพระที่มาพบก็เลยนำไปก็เลยลงน้ำไปค้นหาจนไปเจอร่างของน้องอยู่ใต้น้ำจากนั้นก็นำร่างเนนเนี่ยขึ้นมาจากสระนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ศาลาวัดเมื่อคืนวันที่17เป็นคืนแรกไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองตำรวจก็นำร่างสามเณรส่งนิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการตายและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะทำไมถึงไม่แจ้งในข่าวก็ไม่ได้บอกเหตุผลกลใดนะคะเนาะรีบเอาศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลกันเลยทีเดียวยังไงมีข่าวความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบค่ะมีภาพข่าวของหนุ่มคลั่งนะคะแฟนมีคนใหม่แล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านบุกทำลายข้าวของชาวบ้านเขาอ้างว่าดีกว่าทำร้ายคนแน่ยังแถไปได้อีกเมื่อวานนี้นะคะตีห้าชาวบ้านเขาประสานไปยังสภ.เมืองฉะเชิงเทราบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอาละวาดเดินทำลายข้าวของทรัพย์สินชาวบ้านบริเวณถนนมรุพงษ์หน้าวัดปิตุลาธิราชลังสฤทธิ์ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนสายตรวจเขาก็เลยคุมตัวผู้ชายคนนี้ทราบชื่อต่อมาว่านายณรงค์อายุ44ซึ่งก็โวยวายอะไรตลอดเวลาณรงค์บอกว่าไปหาแฟนที่บ้านแต่แฟนน่ะไม่ให้เข้าบ้านเพราะเขามีคนใหม่แล้วทำให้ตนไม่มีที่นอนต้องมาอาศัยนอนอยู่ในวัดปิตุลาธิราชลังสฤทธิ์จนโมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดินทำลายข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางจนเสียหายแล้วก็ยังมาอ้างอีกว่าอย่างน้อยทำลายข้าวของก็ดีกว่าไปทำลายคนชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาที่นักเรียนเขากำลังเดินทางมาเรียนเนี่ยก็กลัวจะเกิดอันตรายมากกว่านี้ฝากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็มาทำลายข้าวของอย่างนี้ด้วยนะคะนะคะสงบสติอารมณ์เองไม่ได้ก็ไปสงบสติที่โรงพักก็แล้วกันนะคะแหมยังแถพูดเอาดีเข้าตัวอีกนะบอกทำลายข้าวของก็ดีกว่าทำลายคนนะคิดไปได้นะคะแบบนี้ที่เขาถึงไม่ให้เข้าบ้าน ไอ้เพียวค่ะตำรวจไปล่าไอ้เพียวพยายามไปบุกปล้ำยายวัย67ถึงบ้านนะคะยังไม่ถึงขั้นยายนะเอาป้าก่อนก็แล้วกันนะพยายามบุกปล้ำป้าวัย67ปีถึงบ้านแต่ป้าใช้แรงเฮือกสุดท้ายสู้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะป้าเอนะคะนามสมมุติอายุ67ลูกบ้านผู้ใหญ่เขาพาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจให้ติดตามในเพียวคนในหมู่บ้านมาดำเนินคดีหลังบุกเข้าไปในบ้านป้าพยายามจะขืนใจป้าเขาป้าบอกว่าเมื่อวันที่16ตอน10โมงเช้าป้าอยู่คนเดียวคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาไปงานศพที่วัดกันหมดนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยแหละไอ้เพียวก็เดินมาถามหาบอกว่ามีใครอยู่บ้านบ้างเปล่าตอนนี้ป้าแกก็ตอบไปตามซื่อว่าไม่มีจากนั้นไอ้เพียวดึงแขนป้าลากเข้าไปทางครัวเลยหลังบ้านป้าก็เริ่มโวยวายบอกพามาทำไมไอ้เพียวไม่ฟังกดป้าลงนอนกระชากผ้าถุงป้าก็สู้สุดแรงแต่สู้ไม่ได้ไอ้เพียวก็แก้ผ้าพยายามจะขืนใจป้าป้ารวบรวมแรงทั้งหมดที่มีมาไว้ที่ขาสองข้างป้ามาไว้ที่ขาสองข้างแล้วหนีบอวัยวะเพศไอ้เพียวเอาไว้จนไอ้เพียวยอมแพ้ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปเลยนะคะโอ้ป้าสุดยอดมาก แม้ในข่าวก็เขียนซะโอ้ยแอนจะขำรวมพลังเอาไว้ที่ขาแล้วก็ออกแรงหนีบทางด้านผู้ใหญ่บอกว่าหลังจากรับแจ้งเนี่ยก็ให้ชาวบ้านออกติดตามหาไอ้เพียวแต่ไม่เจอตัวก็เกรงว่าเพียวเนี่ยมันอาจจะไปก่อเหตุกับใครเขาอีกก็เลยต้องพากันมาแจ้งความที่สภ.เมืองบุรีรัมย์เพื่อให้ติดตามเพียวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่ายายกลัวแล้วก็ยังผวาอยู่นะคะทำไมโดนจับก็ไม่รู้ล่ะนะไอ้เพียวโดนหนีบไปอาการแย่ถ้าอาการดีขึ้นอาจจะย้อนกลับมาถ้ายังไม่โดนจับตัวอ้าวก็นะคะป้าเก่งจังเลยเนาะรอดมาได้นะคะอืมโชคดีที่ไอ้เพียวมันก็ไม่มีอาวุธอะไรนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะยังไงผู้สูงอายุเนาะเห็นไหมให้อยู่บ้านคนเดียวอะไรแบบเนี้ยอันตรายนะคะอยู่บ้านคนเดียวจะมานั่งเล่นหน้าบ้านตัวเองก็ยังดูสิเหมือนกับในข่าวเนี่ยใครจะไปคิดนะอยู่บ้านคนเดียวต้องอยู่ในบ้านปิดล็อกทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเรียกว่าอยู่บ้านจริงๆไม่อย่างนั้นพิษภัยอันตรายมันจะมาถึงหน้าบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะพวกหลอนพวกเพี้ยนพวกเสพยูกเสพยาทั้งหลายเนี่ยค่ะน่ากลัวมากๆเลยเนาะชาวบ้านผวาบอกได้ยินเสียงคำรามดังลั่นซอยตำรวจบุกค้นจนเจอค่ะคนจีนซุกลูกสิงโตนะคะเอาไว้ในบ้านแถมยังเปิดโรงแรมเถื่อนรับแต่คนจีนเข้าพักโอ้โหเป็นลูกสิงโตคำรามทิ้งยังลั่นซอยเลยเนาะน่ากลัวนะคะเออแล้วก็ไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนกันจังเลยอืมแล้วก็ยังมีอีกนะคะสำหรับซอยเนี่ยที่ว่าคนจีนเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่เลยได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำสัตว์ร้ายมาเลี้ยงส่งเสียงรำคาญแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านได้ยินเสียงก็โอ้โหแย่แล้วนะคะกรมอุทยานเขาก็เลยบุกค้นบ้านกลางเมืองเชียงใหม่ที่ว่าแอบเลี้ยงลูกสิงโตครอบครองสัตว์ป่านะคะครอบครองสัตว์ป่าควบคุมโดยผิดกฎหมายค่ะแต่ว่ามันน่ารักจังเลยเนาะดูสิเหมือนแมวยักษ์เลยอะนะยังเป็นเด็กอยู่นะคะตัวเบ้อเริ่มเลยทีเดียวแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็มีความกังวลใจวันนี้ดูแลกันได้วันต่อไปไม่รู้จะยังไงนะคะลูกสิงโตตัวนี้ไม่ได้ฝังไมโครชิปไม่มีเอกสารหลักฐานในการได้มาอย่างถูกต้องถือเป็นการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่แอนก็เห็นที่เขาเลี้ยงกันนะคะแล้วก็มีเพจด้วยนะอะไรอันนั้นเขาอาจจะเลี้ยงแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะแต่ว่าก็คงจะต้องดูแลกันอย่างดีนะคะแต่บางทีก็นึกสงสารเหมือนกันนะเขาตัวใหญ่นะต่อให้สร้างกรงขนาดไหนยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่แค่ในนั้นนะเดินมาเดินไปอะไรแบบนี้นะคะจะปล่อยออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นอะไรก็เป็นเรื่องที่ลำบากเนาะเพราะว่าจะควบคุมยากนะคะแต่คนเลี้ยงเราก็เข้าใจแล้วเขาเลี้ยงอะไรเขาก็รักนะเขาก็พยายามดูแลอย่างดีแต่ว่ามันก็ไม่ถูกกฎกติกาบางทีนะถ้าไม่มีใบอนุญาตใดๆก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายน่ารักเชียวเป็นสิงโตตอนเป็นเด็กยังตัวเป็นสีครีมอยู่เลยนะคะในภาพเนี่ยดูสิเจ้าของเขาก็กอดนะคะนะกอดอุ้มอ่ะนะแต่ว่ามันผิดกติกาผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรกันอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไล่เลียงเอายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเลยปะดูกันสักนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วพยากรณ์อากาศวันแน่ว่ายังไงบ้างนะคะกรมอุตุเตือนไทยรับมือฝนตกหนักภาคใต้ทะเลอันดามันคลื่นสูง3เมตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพยากรณ์เฉพาะวันนี้เลยนะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์นะคะภาคอีสานก็ร้อยละ60ฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งเลยขอนแก่นเชียงใหม่เอ้ยขอไปชัยภูมิเลยขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะคะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80หนักเลยนะที่ไหนบ้างนครสวรรค์นะคะ ฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะวันนี้ร้อยละ80เลยนะภาคตะวันออกก็ร้อยละ70ตกหนักบางแห่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะแล้วก็คลื่นเนี่ยสูง2เมตรถึง2เมตรกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ70ตกหนักบางแห่งกระบี่ภูเก็ตตรังสตูลนะคะแล้วก็ระนองพังงาคลื่นเนี่ยสูงประมาณสัก 2-3 เมตรนะคะแต่ว่าถ้าฝนฟ้าคะนองเขาบอกไป3เมตรกว่าเลยนะกรุงเทพและปริมณฑลก็เหมือนภาคกลางร้อยละ80หนักสุดนะคะตอนนี้นะอ่ะก็ทั่วไทยร้อยละ60 70 80ค่ะไปไหนมาไหนเตรียมพร้อมนะคะร่มเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้ที่จะเนาะอย่างน้อยก็มีเอาไว้หมวกเมือกใส่กันเอาไว้ก่อนอยู่บ้านก็ต้องระวังลื่นล้มนะคะอะไรต่อมิอะไรใช้รถใช้ถนนก็ต้องพร้อมนะคะดอกยางที่ปัดน้ำฝนระบบไฟระบบเบรกอะไรใดๆปลอดภัยกันทุกแห่งทุกที่นะคะด้วยความรักและห่วงใยนะจากแอนและรายการแอนข่าวเช้าค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเรื่องของสัตว์ปริศนามาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านคำตากล้าสกลนครหมูในคอกถูกสัตว์ปริศนากัดเป็นตัวที่3กัดและกินในรอบเดือนเนี่ยเป็นครั้งเป็นตัวที่3และสภาพรอยเขี้ยวใหญ่คาดว่าจะเป็นสัตว์นักล่าหรือเสือในอำเภอก็ส่งฝ่ายปกครองลงตรวจพื้นที่แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเขาบอกว่าสภาพซากมันมีรอยเขี้ยวฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วก็กัดกินช่วงท้องชาวบ้านบอกโอ้ยท่าทางจะเป็นสัตว์นักล่าแล้วก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะมากินหมูเขาตายคาคอกในเดือนเนี่ยเป็นตัวที่3เข้าไปแล้วค่ะน่ากลัวจริงๆนะคะจะเป็นตัวอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลาในรายการหมดแล้วสอบถามสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรมานะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสนะคะคอลลาเจนคิวเทนคอลลาเจนเปปไทด์โดชิดีท็อกนะคะซีอีโควิดชุดดูแลผิวหน้าทั้ง4ดินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่โทรมาที่0819474708 0819474708บ่ายโมงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนต ั่งไปอีก4ลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะ
2: พร้าวเชื้อราดินคือเขาเป็นตัวจริงอ่ะในวงรถยนต์เนี่ย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกปิดล้อม2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันและผู้เกี่ยวข้องนับร้อยคนสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลพีนำทีมฝ่ายปกครองทลายบ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปราบเซียนนครพิงค์เมื่อคืนนี้เวลา